0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: ส นับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
10: เนวิทามเรื่องดีๆยามเช้า
9: ประเทศไทย
10: ครับ
9: เอาใหม่แล้วเราต้องส่งกันให้ได้น้องเอิร์กเราต้องส่งกันให้ได้พี่จะบอกว่าพี่จะพูดว่าเข้าสู่รายการ
10: เนวิทามเรื่องดีๆยามเช้าประเทศไทย
9: ประเทศไทยยามเช้า
10: ประเทศไทยยามเช้า
9: โอ้ย
10: เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้า
9: โอเคน้องเอิร์กเอาใหม
10: ่อันนี้เรายังไม่ได้เตรียมก่อนนะผม
9: แต่พี่จะไม่ว่าอะไรน้องเอิร์กเลยวันนี้พี่จะไม่ว่าจริงๆอย่างแท้จริง
10: โอเคขอใหม่อีกรอบนึง
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
10: เนวิทามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้า
9: วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569อยู่กับเรา2คนผมดีเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทราวัฒน์ครับ
10: ครับผมดีเจเอครับจ่าเอกจิรยุอริยะสินสุวงครับ
9: เออวันนี้ก็ถือว่าน้องเอิร์กเป็นดีเจเต็มตัวแล้วเนาะ
10: ครับผม
9: คือคุณผู้ฟังครับเราก็ต้องยอมรับความจริงนะว่าดีเจสอนไม่เคยให้เส้นใครเลยแล้วก็ไม่เคยที่จะแบบคือใครอยากจัดรายการอ่ะดีเจสอนหัวหมดเลยนะไม่มีสิทธิ์นะคือคนที่จะมาเข้ารายการดีเจสอนได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ดีเจสอนเนี่ยคัดกรองเรียบร้อยแล้ว
10: แสดงว่าผมผ่านการคัดกรองเลยใช่ไหมครับเมื่อกี้นี
9: ้คือน้องคือต้องพี่ก็ยอมรับนะว่าน้องเนี่ยสามารถผ่านการคัดกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า
10: ขอบคุณครับ
9: ว่าน้องเนี่ยสามารถจัดรายการได้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือว่าคือคนที่จะมารายการเราได้ต้องหน้าตาดี
10: จริงๆไม่ใช่อะไรนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมเนี่ยไปกุ๊กกี้กับพี่เจเจสอนมาครับเขาก็เลยให้อภิสิทธิ์ผมเป็นพิเศษนะครับ
9: เนี่ยน้องเอิร์กก็ชอบพูดความจริงแล้วแล้วคู่มั่นพี่จะว่ายังไงอ่ะเนี่ยน้องเอิร์กเห็นไหมเนี่ยพี่เพิ่งไปมั่นมาน้องเอิร์กไม่โอเคไหม
10: ผม
9: แค่พูดว่าโอเคหรือไม่โอเคแค่นั้นแหละ
10: ถ้าพี่ดีเจสอนมีความสุขกับคนนี้เนี่ยผมก็ต้องยอมรับความเป็นจริงครับ
9: คือต้องยอมรับว่าครูเจบอมเขาเป็นคนในครอบครองของพี่ไปแล้วนะแต่พี่ก็อยู่กับน้องเอิร์กได้เพียงแค่ชั่วพระชั่วพรู่เท่านั้นจะไม่เป็นจริงแล้วนะต้องเข้าใจในบริบทนี้ด้วยนะ
10: ไม่เป็นไรครับผมก็จะมอบความสุขให้พี่สอนแค่ชั่วครั้งชั่วคราวก็ได้
9: โอเคอันนี้ถือว่าโอเคเอ้าคุณผู้ฟังครับดีเจหน้าใหม่ต้อนรับอีกครั้งเลยกับดีเจน้องเอิร์กเย้น้องเอิร์กจะมาทุกวันไหน
10: มาจะมาทุกวันพฤหัสกับวันศุกร์ครับ
9: มา2วันนะคุณผู้ฟังนะแต่อาจจะมาจริงเพียงแค่วันเดียวเพราะว่าเอิร์กธุรกิจเยอะ
10: ธุรกิจเยอะ
9: มาตั้งใจมาจริงหรือเปล่า
10: ตั้งใจมาจริงๆครับ
9: จริงเหรอเอาแนะนำตัวฝากตัวให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยเอา
10: ก็ผมนะครับเป็นดีเจหน้าใหม่เพิ่งมาจัดกับพี่สอนนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับถ้ามีพูดอะไรผิดหรือว่าทำอะไรให้คุณผู้ฟังไม่สบายใจเนี่ยก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยครับ
9: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องเอิร์กฟ้องพี่มาเลย
10: ฟ้อง
9: ใครที่จัดการน้องเอิร์กอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปจัดการต่อเองอย่างแท้จริงไม่ต้องห่วงเลยเอาให้เขาติดตามหน่อยช่องทางการติดตามอะไรยังไงช่องทางนะ
10: ช่องทางส่วนตัวใช่ไหมครับ
9: ช่องทางส่วนตัวช่องทางของเรา
10: ก็ช่องทาง TikTok อ่ะครับตอนนี้เพิ่งเริ่มทำจะทำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทหารเรืออ ุ้
9: ยจริงเหรอ
10: ใช่ครับ
9: ตอนนี้มีมาใหม่มั้ย
10: ก็มีมาใหม่เรื่องเรือฟริเกตกับเรือประจันบานเอ้ยเรือฟริเกตกับเรือพิฆาตต่างกันยังไง
9: จริงเหรอ
10: ใช่
9: เดี๋ยวช็อต2มาให้พี่หน่อยนะเดี๋ยวเบรก2ได้เบรก2
10: ได้ครับได
9: ้แล้วช่องทางอื่นล่ะทาง Facebook Hi-Fi Instagram อ่ะบอกได้มั้ย
10: ทาง Instagram ก็ชื่อว่าcorleone นะครับ ercorleone
9: โอ้มึงบอกละเอียดมากเลยแทบไม่อยากบอกเนาะไม่อยากบอกเลยแต่บอกละเอียดมาก
10: บอกละเอียดเลย
9: แล้ว คนในใจคนของใจอะอะไรยังไงมีหรือเปล่าหรือยังไงให้มันเรียบร้อยให้มันเรียบร้อยร้อยเรียบอะ
10: ถ้าคนของใจคุณผู้ฟังก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นใคร
9: คุณผู้ฟังอันนี้ก็คือดีเจสอนไม่เคยพูดนะโนพูดออกจากเมาส์อะไม่มีเลยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอย่างแท้จริงอะ
10: ใช่ครับอย่างแท้จริง
9: เราก็มีแบบ
10: something
9: something something นะแต่ถามว่ารักได้มั้ยก็รักไม่ได้เพราะว่ามีรักอยู่แล้วนะคุณรู้ฟังนะอ้าวเจอกับน้องเอิร์กทุกวันพระหัสบดีแล้วก็วันศุกร์นะผ่านทางรายการนี้ FM 93ฟังกันไปแบบยาวๆน้องเอิร์กรู้ใช่มั้ยรายการนี้เป็นรายการอะไร
10: เป็นรายการข่าว
9: กี่เปอร์เซ็นต
10: ์อืมตอนนี้น่าจะประมาณ 10%
9: เออรายการเราคือรายการข่าว 100% รายการอันดับ1ของประเทศต้องเอิ้งรู้ไหมรายการเราเนี่ยจะได้รับรางวัลหลายรายการแล้วนะเขาให้เราเนี่ยเสนอชื่อไปแต่ไม่เคยได้สักทีเดี๋ยวพี่จะจัดการแล้วคนที่ส่งให้ส่งรายชื่อเนี่ยนะ
10: เดี๋ยวเราต้องอ่านข่าวให้มันเยอะขึ้นแล้ว
9: อ่านข่าวมันเยอะขึ้นรายการข่าว 100% เจอกับผมแล้วก็ดีเจน้องเอิร์กส่วนวันจันทร์อังคารเจอกับ
10: ดีเจนุ่น
9: ดีเจนุ่นวันพุธเจอกับ
10: ดีเจกาแฟ
9: และก็
10: วันพฤหัสศุกร์ก็เจอกับดีเจเอิร์กนะครับ
9: นี่นะครับอ้าวคุณผู้ฟังครับใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะครับมาร่วมให้กำลังใจดีเจน้องเอิร์กได้นะครับคุณผู้ฟังฮะดีเจหน้าใหม่แล้วก็ดีเจสอนก็ดีเจหน้าใหม่เหมือนกัน
10: หน้าใหม่มันถึงว่าเพิ่งไปทำหน้าใหม่หรือเปล่า
9: น้องเอิร์กพี่อันเนี้ยดูดิพี่เพิ่งไปฉีดฟิลเลอร์มาโอเคไหม
10: อ๋อโอเคดูแบบเต่งตึงขึ้น
9: จริงเหรอน้องเอิร์ก
10: ใช่
9: คือจังหวะแก้มพี่อ่ะมันเป็นจังหวะที่หน้าหอมแก้มไหม
10: หน้าหอมแก้มครับเมื่อวานเมื่อเช้าก็เพิ่งหอมไปนะครับอุ้ยลืมขอโทษ
9: ผู้หญิงนี้ไม่ได้เออต่อหน้าสื่อมวลชนนะไม่ได้นะ
10: ขออภัย
9: โอเคอ้าวคุณผู้ฟังครับใครฟังอยู่ทางวิทยุนะรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศนะรายงานหัวใจกันด้วยเริ่มต้นจากเด็กหญิงกีรติเขาบอกว่ายังไง
10: หล่อสดใสเห็นแล้วชื่นใจ
9: เออรู้ไหมว่าเด็กหญิงกีรติคือใคร
10: เป็นดาราหน้าเก่า
9: เป็นดาราภาพยนตร์ในภาพยนตร์ที่ชื่อว่า
10: สาบเสน่หา
9: สาบเสน่หาใช่คือนางเอกคุณผู้ฟังนะวันนี้เราดีใจมากๆเลยนะเด็กหญิงกิรตินะครับนางเอกสาบเสน่หามาร่วมชมรายการกับเราด้วยขอบคุณมากๆ
10: คร
9: ับคุณประทุมชันงามเขาบอกว่ายังไง
10: ดีเจเอไปเรื่อยตามใจดีเจสอนน่ารักมากค่ะ
9: คุณทรายแสงแก้วเขาบอกว่ายังไง
11: สวัสดีน้องทูดีเจวันนี้น้องสอนดีดาเป็นพิเศษเลยค่ะ
9: คนเขารักกันเนาะ
10: ใช่ไหม
9: รู้ฟังที่มันดีดาคุณกรเขาบอกว่ายังไง
11: เมื่อวานดีเจสอนเฮผมขนลุกเลย
9: เออเขาชื่อน้องเอิร์กนะไม่ใช่น้องเอิร์ธคุณฮาเรมเนอร์อินดี้มินิมอสดีดอโอชื่อเนาะชื่อ Facebook ไม่น่าค้นหาเลยอ่ะยาวมากนะคุณกระต่ายเขาบอกว่ายังไงน้องเอิร์ก
11: เหมือนใช่หน้าตาดีเจสอนมาก
9: ไม่ได้หรอกเรื่องนี้เรื่องจริงอย่างแท้จริงคุณรัตนวดี
11: วันนี้ดูดีเจสอนเขินๆอย่างแท้จริงครับ
9: อ้าวไม่ได้นะคุณรู้ฟังนะคุณก้องเกียรติ
11: น้องเตรียมยาแก้ปวดไว้แก้ปวดหัวไว้ด้วย
9: คุณม่อนลาไคโด
12: สวัสดีครับดีเจที่น่ารักทั้งสองท่านและสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้จากปากเกร็ดมาโรงพยาบาลวชิระจากการจราจรหนาแน่นนิดนึงและอากาศดูอึมครึมนิดนึงครับ
9: คุณม่อนลาไคโดเขารายงานแบบเป๊ะนะ
12: สภาพอากาศ
9: คุณลูกอุ๋ยบอกว่าไง
12: น้องเอิร์กดูเรียบร้อยมาก
9: ปกติเป็นคนเรียบร้อยไหม
12: ก็เป็นคนเรียบร้อยนะครับ
9: จริงเหรอ
12: ไม่เข้าใจเรียบร้อยเป็นยังไงครับผมไม่เข้าใจ
9: เรียบร้อยหรือไม่ร้อยก็เรียบ
12: ไม่ร้อยเรียบ
9: เออทั้งร้อยก็เรียบหมดแหละน้องเอิร์กอ่ะแล้วเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่า
12: ไม่เจ้าชู้ครับผม
9: เอาจริงๆ
12: ไม่เจ้าชู้ครับ
9: ที่ก็บอกทหารเรือเจ้าชู้เนี่ยน้องเอิร์กคิดว่าน้องเอิร์กเจ้าชู้หรือเปล่า
12: คิดว่าไม่เจ้าชู้นะครับ
9: โอเคถ้าน้องเอิร์กไม่เจ้าชู้ก็ยังจัดรายการอยู่คู่กันได้
12: ใช่ครับเพราะว่าผมเนี่ยรักเดียวก็คือพี่สอนนั่นเองครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเรื่องทหารเรือเจ้าชู้เนี่ยผมคิดว่าอยากจะเอามาเป็นคอนเทนต์ TikTok อยู่เหมือนกันนะครับ
9: จริงๆคือมีหลายคนที่เขาชอบพูดว่าทหารเรือเจ้าชู้
12: ใช่ครับ
9: คุณผู้ฟังมีหลายคนนะเขาจะมีความคิดว่าเอ้ยทหารเรือเจ้าชู้อย่าไปรักเลยทหารเรือพี่เคยได้ยินตั้งแต่สมัยเด็กๆละ
12: ใช่
9: นะเวลาคุณพ่อคุณแม่เขาพูดอะไรกันเนี่ยนะเขาบอกว่า
12: ทหารเรือเจ้าชู
9: ้เป็นเมีย ทหารนับขวด
11: เป็นเมียตำรวจนับแบงค
9: ์ใช่ไหมแล้วบอกว่าเออตำเป็นภรรยาของตำรวจเนี่ยเป็นเมียตำรวจเนี่ยโอ้โหร่ำรวยเงินทองแล้วมีแต่เงินมีแต่ทองแต่ถ้าหากว่าเป็นเมียของทหารเนี่ยนะ
11: นับขวด
9: แต่ขวดกินแต่เหล้าขี้เมา
11: ใช่
9: คือมันมีคำพูดหลายคนที่เขาบอกว่าทำไมทหารเรือถึงชอบกินเหล้าทำไมทหารเรือถึง

0: ได้ได้
1: เดี๋ยวส่งให้พี่หน่อย
0: ช่วง
1: มันมีเหตุผลใช่ไหมว่าทำไมถึงทหารเรือถึงขี้เมา
0: ใช่ครับย้อนไปตั้งแต่สมัยเรือใบยุคเรือใบเลยเนี่ย
1: จริงเหรอ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เรื่องจริงใช่ไหม
0: ใช่อันนี้ต้องพูดเกินๆก่อนนะครับว่าในอดีตเนี่ยการที่จะเอาน้ำจืดขึ้นเรือไปไว้ระยะเวลาที่นานเนี่ยมันทำมันส่งผลให้น้ำเนี่ยเสื่อมคุณภาพได้เพราะฉะนั้นเราเลยต้องนำน้ำอย่างอื่นเข้ามาเป็นเสบียงเพื่อให
1: ้
0: ประจำเรือได้ดื่มกัน
1: เป็นเกล็ดความรู้ที่หลายคนเนี่ยไม่รู้เลยหลายคนก็ชอบบ่นโอ้ยอย
0: ่
1: าไป
0: เอาเรือ
1: ข
0: ี้
1: เมาแต่เดี๋ยวเรารู้กันช่วงเบรก2คุณผู้ฟังฮะเบรก2จะมาบอกกันว่าทำไมทหารเรือถึงต้องขี้เมา
0: ใช่ครับ
1: ทั้งๆที่เราไม่ได้ตั้งใจเลยนะ
0: ใช่มันเป็นความจำเป็นที่เราต้องเมาถ้าเราไม่เมาเราอยู่ไม่ได้เราไม่มีอะไรจะดื่มเพราะน้ำมันบูดไปแล้ว
1: จริงเหรอ
0: ใช่คร
1: ับเอาโอเคเดี๋ยวช่วงเบรก2เดี๋ยวมาคุยกันนะ
0: ครับ
1: คุณลูกอุ๋ยเขาบอกว่ายังไง
2: แฟนเก่าเคยอยู่สังกัดเรือลำเดียวกับน้องเอิร์ธคนนั้นเจ้าชู้จริงค่ะแต่ก็แล้วแต่คนจ้า
1: แหม
0: อยู่เรือเดียวกัน
1: อย่ามาบอกว่าทหารเรือเจ้าชู้นะเธอเนี่ยนะคุณเงาะเงาะไงยิ้มสู้เขาบอกว่ายังไง
2: ทหารเรือเจ้าชู้ค่ะเพราะพี่ชายเจ้าชู้มากทหารเรือ
1: เออี่นะคุณน้ำคองพิงเหรอพิจาระรุ่งเรืองขออ่านชื่อผิดต้องขออภัยเขาว่าไง
2: น้องเอิร์กมาเปิดเฟซเลยปกติฟังอย่างเดียวอยากเห็นน้องน่าจะมาทุกวันให้ป้าชื่นใจ
1: แหม
0: น้องน่ารักค่ะ
1: เป็นถึงป้ายังไงจะมาชื่นใจเขาเรียกตัวเองเลยนะว่าเขาเป็นป้าเลยนะเอ้าคุณผู้ฟังฮะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่เมื่อวานนี้มีการซ้อมพายเรือซ้อมย่อยพระราชพิธีขบวนเรือพระราชพิธีเมื่อวานนี้ได้ดูหรือเปล่า
0: เมื่อวานนี้ไม่ได้ดูเลย
1: เมื่อวานนี้พี่เสร็จไปประมาณ2ทุ่มอะคุณผู้ฟังฮะ อยู่บนจุดสูงหน่อยนะครับจุดควบคุมอยู่บนบริเวณ2ทุ่มอ่ะเอาภาพมาฝากเริ่มต้นที่เรือลำนี้นั่นก็คือเรืออะไรน้องรู้ไหม
0: อันนั้นจะนาคราชใช่ไหมครับ
1: อันนี้นารายทรงสุบรรณ
0: อ๋อนารายทรงสุบรรณ
1: คุณผู้ฟังฮะนี่เรือลำนี้ที่ทุกคนเห็นนะฮะใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุน่าสามารถเข้ามาชมในภาพได้นะในเพจเสียงจากทหารเรือสวยไหม
0: สวยครับเมื่อวานเป็นไงตื่นแบบว่าขนลุกไหมครับตอน
1: ขนลุกพี่เนาะ
0: ใช่ไหม
1: ขนลุกคือเรือทุกลำเวลาแล่นผ่านเนี่ยนะพระบรมมหาราชวังเนี่ยสวยทุกลำนะอันนี้นี่คือเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณแล้วต้องต่อท้ายด้วยคำว่ารัชกาลที่9นะ
0: เพราะว่า
1: เป็นเรือประจำของพระองค์นะครับคุณผู้ฟังฮะนี่มากันต่อเนี่ยเรือลำเนี้ยที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงกันน้อยคุณผู้ฟังฮะเรือพระที่นั่งลำนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะคือพูดถึงกันน้อยมากว่ามีความวิจิตรน้อยความงดงามน้อยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีขนไม่ได้มีขนเรือรูปสัตว์อะไรเลยแต่แท้จริงแล้วน้องเอิร์กถ้าหากว่าเราขยับกล้องและขยับมุมกล้องเข้าไปดีๆนี่คือเรือพระที่นั่งที่กรมศิลปากรบอกว่ายากที่สุดยากที่สุด
0: เพราะว่ารายละเอียดข้างเรือเนี่ยมีความวิจิตรบรรจงด้วยใช่ไหมครับ
1: ให้ดูก่อนคุณผู้ฟังฮะอันนี้คือเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณนะโอเคหัวเรือเป็นนารายณ์ทรง
0: สุบรรณ
1: นารายณ์ทรงครุฑนะ
0: นารายณ์ทรงครุฑ
1: นารายณ์ทรงครุฑไม่ใช่ทรงครุฑเป็นพระนารายณ์เนี่ยเหยียบครุฑถูกต้องนะนารายณ์ทรงสุบรรณนารายณ์เหยียบครุฑเนี่ยนะฮะส่วนหางเรือก็มีการประดับประดาแต่ตรงกลางลำเรือไม่มีการแกะสลักนะแต่คุณผู้ฟังฮะเรือพระที่นั่งลำนี้เนี่ยเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเนี่ยแกะสลักตั้งแต่หัวเรือยันท้ายเรือซึ่งแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นถามว่ากรมศิลปากรกรมศิลป์ใครเรือพระที่นั่งลำไหนที่ยากที่สุดก็คือเรือพระที่นั่งลำนี
0: ้แล้วเขามีเหตุผลไหมครับว่าทำไมเรือลำนี้เนี่ยถึงไม่มีหัวเป็นลำเรือเป็นหัวเอ้ย
1: คือชื่อไงน้องชื่อว่าอเนกชาติผู้ชง
0: อเนกชาติ
1: อเนกก็คืออเนกอันนั้นน่ะเยอะแยะมากมาย
0: อ
1: เนกชาติผู้ชงก็คืองู
0: ง
1: ูเล็กเนี่ยหรือว่าพญานาคเนี่ยเลี้ยวรถคดเคี้ยวกันตลอดทั้งลำเรือ
0: เข้าใจแล้วครับ
1: นะมันจะไปซ้อนกับอนันตนาคราชก็จะใครที่เนี่ยเรืออันนี้คืออันนี้แน่นอนแบบเห็นแล้วเด่นชัดเลย
0: ใช
1: ่อนันตนาคราชหัวนาคทั้ง7เสียงเป็นพญาแห่งนาค

0: ว่าลำนี้เนี่ยสวยผมคิดว่ามัน
1: ถ้าหากว่า
0: ที่สุดเลยครับ
1: ถ้าหากว่าให้น้องเอิร์กเลือกได้หนึ่งลำของเรือพระที่นั่งน้องเอิร์กเลือกลำไหน
0: ผมก็จะเลือกเรืออนันตนาคราชครับ
1: ทำไมถึงน้องถึงชอบเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
0: ผมว่ามันมีความดุดันนะครับแล้วก
1: ็
0: ดูสวยงามสง่างามทรงดูทรงอำนาจมากเลยครับเพราะเป็นแบบมีเสียงพญานาคทั้ง7เสียงขึ้นมา
1: ใช่ไหม
0: ใช่มันดูน่ากลัว
1: น่ากลัวน่าเกรงขาม
0: น่าเกรงขาม
1: คือเราต้องในวันที่ฝนตกนะแล้วพระที่นั่งอนันตนาคราชนะแล่นผ่านนะเหมือนเรือลำนี้มีชีวิตอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่มีคำที่แบบว่าไม่มีแบบกลัวเลยอ่ะ
0: แต่ว่าขนลุกเลยฟังแล้วขนลุกเลยเนี่ย
1: จริงจริงจริงจริงอ้าวพร้อมรับหรือยังเดี๋ยวพี่จะหนึ่งบทนะเฮเป็นหรือเปล่าเฮรับเฮเป็นไหม
0: ขอซ้อมสักรอบ
1: ได้ได้ได้เดี๋ยวพี่จะพาเลยนะพร้อมนะเรือชัยชะ
0: ชะ
1: เสียงต้องขึ้นนี
0: ่ชะ
1: โอเค
0: ชะ
1: ทำไมนะเรือชัย
0: ชะ
1: วายวองอาวิงชะเอ
0: ชะ
1: ลูวดเร็วจริงยิงยางลมฮ่าให
0: ้ฮ่าให
1: ้โอ้ยเก่งมากน้องเก่งมากๆเก่งมาก
0: ๆครับ
1: เสียงเศร้า

0: ทำไมมันยานอย่างเงี้ยโอ
1: ้มันไม่ยานแบบนี้หรอครับ
0: มันยานไปอ่ะน้อง
1: มันยานไปเหรอครับ
0: มันยานไป
1: โอเคครับต้อง
0: มันกระชงกระชับหน่อยดิ
1: กระชับใหม่เหรอ
0: เอออีกรอบนึงนะเอออ่ะพร้อมนะ
1: มันต้องยานนิดนึง
0: อย่าไปยานเยอะน้องอะชอบยานเยอะ
1: โอเคโอเค
0: พอชอบยานเยอะเนี่ยนะเราก็ทำให้พี่เนี่ยเสียจังว่า
1: โอเค
0: เรือมาไม่เอาละเปลี่ยนเจ็บคอ
1: ไปพรุ่งนี้เอ๊ะเหลือเขาหน้าดีกว่า
0: เขาหน้าเอ้าเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีเป็นความสวยงามนะของเรือพระพิธีนะครับที่มีความงดงามเราก็จะมีการซ้อมกันต่อ รู้สึกว่าวันพระหัสหน้านะครับก็จะมีความการซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขบวนเรือพระราชพิธีดังนั้นก็ขอเชิญชวนนะส่วนวันจริงก็คือวันที่6พฤศจิกายน
1: ใช่ครับ
0: นะครับใครที่สามารถที่จะชมได้ก็สามารถชมทั้งสองฝั่งได้นะแม่น้ำเจ้าพระยาก็ขอความร่วมมือเนาะผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆแล้วก็อย่าแบบไปขึ้นเงินขึ้นอะไรเลยบางคนแบบทำร้านเรียกอะไรอ่ะ
1: ทำเป็นที่นั่งให้คนเข้าไป
0: มีร้านอาหารแล้วขออัพราคาเลยจากเดิมที่นั่งฟรีขอเป็นเพิ่มโต๊ะ 2,000 3,000 อย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนได้ชมกันได้ทุกคนนะ
1: เพราะว่ามันเป็นมรดกของคนไทยเองด้วยนะครับของประเทศไทยด้วย
0: จริงนะทุกคนนะฝากกันด้วยแล้วกันนะครับว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัยเขาบอกว่ายังไงเนี่ย
2: เพราะทหารบกยังพ่ายรักทางอากาศก็ขาดรักตชด.ก็ขอรัก
0: เ
2: พราะทหารเรือไม่มีเพลงอกหักเลยมองว่าทหารเรือเจ้าชู
0: ้เฮ้ยมีส่วนนะทหารบกเขาพ่ายรักทหารบกเขาบอกว่าทหารบกในน้องว่ารักทหารทัพบกเคยฟังป่ะ
1: ไม่เคยครับแต่ว่าเพลงที่2ผมเคยฟังนะครับทหารอากาศขาดรัก
0: ลูกทัพเรือตำรวจ
1: เขาอวดเรื่องแฟนนักหนาทำไมน้อลูกทัพฟ้าถึงหาแฟนได้ยากเย็น
0: น้องถามจริงเคยร้องเพลงไหม
1: เฮ้ยจริงๆผมเป็นนักดนตรีนะครับแต่นี้ไม่ตั้งใจร้องเฉย
0: จริงเหรอ มันมีแบบตั้งใจกับไม่ตั้งใจด้วยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นพี่ขอเวอร์ชันที่ตั้งใจแล้วกันนะ เวอร์ชันนี้ไม่ผ่านเลย ตชด.ขอรักตชด.ย่อมาจากตำรวจชายแดนเคยฟังมั้ง จริงเหรอ โอ้ยส่วนทหารเรือมันไม่มีเพลงที่แบบอกหักไง
1: ก็เมื่อกี้ไงครับทหารเรือชะโอฝคุณบุญเหลือทหารเรือ
0: เอาหัวใจมาฝากคือทหารเรือมันมีแต่สไตล์เจ้าชู้อ่ะใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าทหารบกทหารอากาศเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาอกหักทั้งนั้นเลย
1: จริงๆมันเป็นภาพจำเฉยๆครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เออ
1: แต่จริงๆทหารเรือปัจจุบันไม่เจ้าชู้แล้วนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรารักเดียวใจเดียวกันแล้วครับดูอย่างผมเป็นตัวอย่างนะครับก็รักพี่ดีเจสอนแค่คนเดียวเท่านั้น
0: คุณลุงนภาเขาบอกว่ายังไง
2: น้องเอิร์กเหนืออาบน้ำน้องเอิร์กเหนืออาบน้ำเวลา10รอบแต่ดีเจสอนอาบน้ำบ้างไหมคะ
0: ทำไมจะพูดอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวฉันจะบล็อกให้หมดเลยน้องเอิร์กเหมือนอาบน้ำเวลา10รอบทำไมอ่ะฉันมันหน้ามันไม่ขาวมันไม่ผ่องใสเหมือนน้องเอิร์กหรอแต่เพราะว่าฉันเนี่ยเหมือนฉันไม่ได้อาบน้ำหรอฉันก็อาบแต่ทำยังไงได้ฉันตัวดำอ่ะแล้วฉันหน้าตาไม่ได้หล่อเหมือนเอิร์กทำไมเธอต้องมาว่าฉันน่ะเอิร์กเห็นไหมเนี่ยเวลาเรามาจัดรายการคู่กันอ่ะมันก็มีการเปรียบเทียบอ่ะว่าความสดความใสอ่ะพี่จะไปยอมแพ้เอิร์กได้ไงแต่เมื่อก่อนพี่บอกเลยนะเอิร์กคิดซ้ายนะอันนี้คือรูปเมื่อก่อนของพี
1: ่ขอดูหน่อยครับผม
0: นี่แป๊บนึงนะ
1: ใช่รูปสีแดงแดงนั้นหรือเปล่าครับ
0: นี่เป็นไงเอาพูดเลยคำพูดนี้คือของจริงของเอิร์ธอันนี้ตอนสมัยพี่อยู่เรืออันนี้ตอนจ่าเอกใหม่ๆเลยประมาณจ่าเอกเลยอยู่เรือหลวงลัง
1: อยู่เรือหลวงลังเรือหลวงลังเป็นเรือ
0: เรือหลวงรัง
1: เรือหลวงรัง
0: เออเป็นเรือทัก
1: เรือทัก
0: เออน้องว่าเป็นไงหน้าตาเป็นไงบ้าง
1: หล่อๆเอาการเลยครับพ
0: ี่สมัยที่วัยรุ่นอะรู้ไหมว่าเขาจะต้องถ่ายภาพสไตล์เนี้ยในยุคพี่
1: อ
0: ่ะคือทำปากเกิดเจอเอาตาจิกกล้องเห็นไหม
1: เขาเรียกว่ายุค Y2K หรือเปล่าครับ
0: แล้วก็แบบเอาโทรศัพท์มือถือจ่อเข้ามาแล้วก็ทำหน้าอย่างนี้แล้วก็ถ่าย
1: อ
0: ันเนี้ยเป็นหน้าสมัยที่พี่เป็นจ่าเอกอายุประมาณ23
1: เท่ากันเลยครับแสดงว่าเท่ากันเลย
0: เนี่ยตอนเนี้ยพี่กับเอิร์กอายุเท่ากันในรูปเนี้ยนะอายุเท่ากันแล้วคือการถ่ายภาพอ่ะถ้าหากถ่ายในยุคนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นดูบ้านนอกจังแต่ถ้าหากว่าถ่ายในยุคก่อนเนี่ย
1: เรียกว่ายุค Y2K มั้ยครับ
0: เป็นไงบ้างอ่ะ โอเคไหมล่ะก็คือมีกล้องหน้าแล้วคือมันไม่ได้เป็นกล้องหน้านะเป็นกล้องกลับหลังนะ
2: เฮ้ยอันนี้โทรศัพท์รุ่นอะไรครับเนี่ยตอนช่วงนั้นมันมี BB ไหมครับพี่สอน
0: ก็นั่นแหละ BB ช่วงแรก
2: BB ช่วง
0: นั่นแหละเนี่ยคือภาพเนี้ยเป็นภาพที่ไม่ได้ใช้กล้องหน้าถ่ายนะ
2: กล้องหลัง
0: เป็นกล้องหลังเพราะว่ากล้องหน้าไม่
2: ม
0: ีเป็นกล้องหลังที่หมุนเอาแล้วก็วัดจังหวะเอานะเออนะครับเนี่ยเห็นไหมหล่อปะ
2: หล่อครับหล่อ
0: ขอบคุณมากๆ
2: แสดงว่าช่วงนั้นพี่สอนต้องสาวๆติดเยอะแน่เลย
0: น้องเอิร์ธไม่ต้องห่วงเลยเรื่องสาวๆอ่ะก็บอกแล้วไงพี่มาที่โรงพยาบาลศิริราชอ่ะ
2: ครับ
0: พยาบาลศิริราชนะดีเจสอนบอกไว้ก่อนนะดีเจสอนนะไม่มองหรอกจริงๆมองหมอ
2: มองหมอ
0: พยาบาลศิริราชเนี่ยนะดีเจสอนพูดไว้ในตรงนี้เลยจากใจจริงนะใครที่ทำงานพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชอ่ะ
2: ครับ
0: ตอนพี่เป็นนักเรียนจ่าชั้นปี2อ่ะพี่ป้อมจุนนะพี่ก็ไปเดินโตเตที่
2: ตรงวันศิริราช
0: เขาบอกว่าทหารเนี่ยจะคู่กับพยาบาล
2: ครับ
0: พี่ก็เออยังหาสาวไม่ได้เนาะก็คือพี่ก็เดินไปที่โรงพยาบาลศิริราชคือเดินไปพยาบาลกีต้าพยาบาลกีต คือถามว่าพี่ก็ถามว่าเอ้าทำไมพยาบาลกีตพี่แต่งชุดขาวม
2: า
0: พี่แต่งชุดขาวเป็นชุดขาวของเราอ่ะ
2: ครับ
0: ชุดขาวเราเนี่ยมีสิ่งต้องห้ามอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหม
2: คืออะไรครับ
0: ห้ามใส่กกนมากกว่าสีขาว
2: เพราะว่ามันจะเห็น
0: ใช่ไหม ใช่ไหม ถ้าหากว่าเราใส่ชุดคือทหารเรือเนี่ยแปลกคุณรู้ฟังจะมีชุดขาว
2: ครับ
0: แล้วคุณรู้ฟังรู้ไหมว่าทหารเรือเนี่ยเขาสอนกันต่อมาวะนะว่าถ้าหากว่าใส่ชุดขาวแล้วห้ามใส่กกน.สีอื่นยกเว้น
2: สีขาว
0: ยกเว้นสีขาววันนั้นเป็นวันฝนตกวันฝนตกวันฝนตกแล้วพี่ก็เดินมาที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วพี่รู้แล้วว่าสาวสาวศิริราชต้องกรีดพี่บอกโอ้สาวสาวศิริราชกรีดทำไมคือพี่ก็ทักเนาะมีคุณยายอ่ะเขาขายของอยู
2: ่
0: ริมฟุตบาทเขาบอกไอ้หนูไปเปลี่ยนชุดได้แล้วลูก
2: เพราะว่าก
0: างเกงในมันออกพี่บอกก็เกงในมันก็เป็นเรื่องปกตินี่คุณยายมันเป็นสีแดงเป็นกางเกงในสีแดง
2: กางเกงในสีแดง
0: เขาห้ามใส่นะห
2: ้
0: ามใส่เลยนะหลายคนถามว่าเอ้ยทำไมกกน.ถึงใส่เป็นสีขาวก็เพราะว่าอย่างที่บอกนะคุณรู้ฟังเพราะว่าชุด
2: ขาว
0: ของเราเป็นชุดขาวใช่ไหมต้องใส่หรือเปล่าหรือต้องใส่สีอะไร
2: ใส่ครับ
0: หรือไม่ใส่เลย
2: ใส่
0: อยู่นะ
2: ครับใส
0: ่โอเคคุณรู้ฟังนะไม่ต้องแปลกนะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงพ่อบ้านทหารเรือนะหนุ่มทหารเรือถึงมีกางเกงในที่เป็นสีขาวอย่าง
2: น
0: ี
2: ้แล้วทำไมวันนั้นพี่สอนไปเปียกฝนนะครับ
0: ก็พี่อ่ะคือน้องก็รู้อยู่ว่าพี่อ่ะแบบใส่แบบสไตล์จีสติงแล้วก
2: ็วันนั้นใส่จีสติงด้วยเหรอครับจีสติงแล้วตายแล้ว
0: เป็นแบบสไตล์จีสติง
2: ตายแล
0: ้
2: ว
0: เป็นสีแดงแบบจีสติงแล้วก็วันนั้นฝนตกพอดีพี่ก็อยากจะลองชิงตอนแรกพี่ไม่ได้จะมาอ่อยพยาบาลหรอก
2: แต่จริงๆนะครับทหารเรือเนี่ยมีคำพูดมาตั้งแต่โรงเรียนเลยว่า
0: ท
2: หารเรือไม่กลัวฝน
0: ห้าม
2: กลัวฝน
0: คุณผู้ฟังใครเห็นทหารเรือถือล่มเนี่ยมาบอกดีเจสอนด้วยนะเดี๋ยวดีเจสอนจะจัดการอย่างแท้จริง
2: ผิดวินัยเลยนะครับ
0: เป็นผิดวินัยนะคุณผู้ฟังอันนี้เรื่องจริงนะ
2: ใช่ครับ
0: เรื่องจริงนะคุณผู้ฟังนะอันนี้บอกเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยให้เราฟังหน่อยว่าทหารเรือเนี่ยถ้าหากว่าเจอฝนจะห้ามใช้ล่ม
2: ครับ
0: ก็ต้องเดินไปให้มันเปียกๆนี่แหละ
2: ใช่ๆ
0: พี่เป็นนักเรียนอ่ะพี่ก็เลยโดนเงี้ยแต่วันนั้นปัญหาคือพี่ใส่จีสติงแล้วเป็นสีแดงด้วยแหละพยาบาลก็เลยกรีดกันกรีดกันไม่ใช่เลยนะ
2: นึกว่ากรีดเพราะว่าเจอละคนหล่อ
0: ตกใจค่ะตกใจใส่หนักกว่าชั้นอีก
2: เจอสติงกรีดสติงสีแดงเข้าไป
0: จีสติงสีแดงนะเออเอานะก็เป็นแบบเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาฝากกันว่าทำไมถึงทหารเรือถึงไม่พกร่
2: ม
0: เพราะว่าเราไม่มีเขาเรียกว่ามันเป็นวินัยเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: มันเป็นวินัย
2: มีคำพูดที่โรงเรียนเขาบอกว่าเป็นทหารเรือโดนฝนไม่ละลายเป็นทหารไม่ใช่น้ำตาล
0: เออจะพูดอย่างนี้ไหม
2: ใช่ครับพูดนี้
0: ทหารเรือนั่นไม่ใช่น้ำตาลที่จะมาโดนน้ำโดนฝนแล้วจะละลาย
2: ใช่ครับ
0: ก็พูดอย่างนี้นะคุณผู้ฟัง
2: ก็เลยต้องลงไปแถว2ทุ่มทุกคืนต่อให้ฝนตกแค่ไหนก็ตาม
0: เออนะเอ้าคุณผู้ฟังครับวันนี้ฝนไม่ตกแต่น้ำตาจะตก พราะว่า
2: น้ำมันขึ้น
0: น้ำมันขึ้นโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยไม่ต้องทอดทำไมราคาน้ำมันมันขยับสูงขนาดนี้ไปดูที่ดีเซลกันหน่อยน้องเอิร์กดีเซลสีแดงตอนนี้ราคาเท่าไหร
2: ่วันนี้ราคา 37.19 สตางค์แล้วอ
0: ันนี้ B20 นะ
2: ใช่
0: ไปดูดีเซลปกติน้องเอิร์ก
2: ดีเซลปกติ42.19สตางค์ครับ
0: 94สตางค์ขึ้นมา
2: พรุ่งนี้
0: ขึ้นมาเท่าไหร่
2: พรุ่งนี้เนี่ยจะขึ้นไปเป็น42.94สตางค์
0: มีผลวันนี้ละมีผลวันนี้เลย
2: อันนี้คือของวันนี้
0: ของว
2: ัน
0: น
2: ี้
0: เลยน้องเอิร์ก
2: อ๋อวันนี้
0: ขึ้น75สตางค์นะไปดู E20 กันหน่อยที่หลายๆคนบอกว่าเอ้ยฉันไม่เติมแล้ว9591ฉันขอเติม E20
2: E20 ตอนนี้ราคา35.69สตางค์
0: อ
2: ัน
0: น
2: ี้
0: ย
2: ัง
0: คงตัวนะ
2: คงตัวอยู
0: ่แต่บางคนไม่เติม E20 เพราะว่าเครื่องไม่รับรองไม่รองรับก็เติมแก๊สโซฮอล์91
2: แก๊สโซฮอล์91ตอนนี้41.07สตางค
0: ์เพิ่มขึ้น
2: มา75สตางค์ครับตอนนี้
0: ทำไมหนักขนาดนี้อ่ะไปดู95น้องเอิร์กอันนี้พี่เติมเอง95
2: 95ผมก็เติมครับเพราะว่าผมก็ขับมอไซค์เหมือนกัน
0: มอไซค์
2: ใช่ครับ41.44สตางค
0: ์41.44
2: สตางค์
0: 44สตางค์ขึ้นมา75สตางค์แค่เดียวกัน
2: ใช่ครับ
0: ส่วนเบนซินไม่ต้องพูดเลยขนลุก
2: โอ้โหขึ้นมา50บาทตอนนี้50.43สตางค์แล้วครับขึ้นมา75สตางค์เช่นกัน
0: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณผู้ฟังทำไมมันขนาดนี้อ่ะ
2: เหมือนเมื่อคืนเนี่ยหุ้นก็จะตกด้วยนะครับผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปตามข่าวก่อนว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น
0: เมื่อคืน
2: เหมือนเห็นหุ้นแดงทั้งแผงเลยครับ
0: โอ้โหคุณผู้ฟังฮะเจอน้ำมันราคานี้แทบไม่อยากออกไปไหนเลยอ่ะคือมันสูงมากเลยอ่ะทำไมถึงหนักขนาดนี้อ่ะ
2: ใช่ครับ
0: คุณผู้ฟังราคาน้ำมันค่อนข้างสูงมากเลยนะฮะคือณตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมก็ทวีเข้ามาในชีวิตประจำวันนี่เยอะมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วมาเจอกับราคาน้ำมันนี่อีกเป็นห่วงนะคุณผู้ฟังอันนี้เราเป็นห่วงเรื่องของการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนนะ
2: ใช่
0: เพราะว่าเมื่อราคาน้ำมันสูง
2: การใช้ชีวิตก็ลำบาก
0: การใช้ชีวิตจะลำบากส่วนหนึ่ง
2: ใช
0: ่สองคือข้าวของอ่ะมันก็จะขึ้นตามราคาน้ำมันนะ
2: ใช่
0: ถามว่าทำไมถึงต้องขึ้นตามราคาน้ำมันก็เพราะว่าเขาต้องไปรับของมาจากที่ต้นทาง
2: ใช่ครับ
0: ราคาก็จะขึ้นอีกเจอพิษราคาไข่เห็นว่าราคาไข่ตอนนี้เนี่ยขึ้นมาแผงละ120
2: จากเท่าไหร่ครับ
0: จาก100กว่าบาทตอนนี้120เพราะว่าด้วยสถานการณ์น้ำท่วมนี้เข้าใจได้ไก่เคยอาจจะตกใจนะ
2: ครับ
0: ไก่อาจจะเสียบ้างตายบ้างตุยบ้างนะเพราะว่าน้ำท่วม
2: ใช่
0: แต่ราคาผักแล้วตอนนี้เริ่มกินเจแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: กินเจราคาผักก็
2: ราคาผักก็ต้องขึ้น
0: ก็ต้องสูงอีกนะคุณผู้ฟังน้ำก็ท่วมอีกโอ้โหคุณฟังผมไม่รู้จะพูดยังไงนะขอเป็นกำลังใจแล้วกัน
2: แต่จริงถ้าไม่ขึ้นราคาเนี่ยผู้ประกอบการมันก็อยู่ยากนะครับ
0: อยู่ยากอันนี้เราก็
2: พ
0: ี่
2: สอนว่าไงบ้างคิดว่าไงบ้างครับ
0: คือณตอนนี้คือต้องบอกว่าการค้าขายเนี่ยมันมีต้นทางก็คือเกษตรก
2: ร
0: มีพ่อค้ากลางพ่อค้าคนกลางใช่ไหมแล้วก็กว่าจะมาถึงเราบางครั้งเนี่ยนะเกษตรกรเนี่ยไปถูกรับมาจากพ่อค้าคนกลางเอาพ่อค้าคนกลางนะไปส่งตลาดไทยตลาดไทยก็อีกราคาหนึ่งแล้วนะ
2: ครับ
0: แล้วคนที่จะมาจากจังหวัดต่างๆมาซื้อตลาดไทยอีกอ้าวก็ต้องอัพราคาไปอีก
2: ใช่ครับ
0: พอไปยังศูนย์ไปยังจังหวัดบ้านพี่จังหวัดตราดอีกอ้าวแล้วก็ไปแยกอีก
2: แล้ว
0: ไปขายตลกตลาดนัดอีกก็ต้องเพิ่มราคาไปอีก
2: บวกกับค่าน้ำมันด้วยเนี่ยมันก็ต้องบวกเข้าไปอีกด้วยใช่ไหมครับ
0: คุณผู้ฟังฮะคือเราทำได้เพียงขอเป็นกำลังใจส่วนคนที่ทานเจนะครับก็บอกหลายคนว่าณตอนนี้ราคาผักราคาผลไม้ก็ราคาสูงมากขึ้น
2: ครับ
0: ทานเจก็ทานนิดๆหน่อยๆนะอย่าทานปกติกินเจไหม
2: ปกติที่บ้านก็จะกินนะครับเพราะว่าที่บ้านก็เป็นคนจีน
0: จริงเหรอ
2: ใช่ครับ
0: น้องเป็นคนจีนนี่หว่าเนาะ
2: ใช
0: ่ก็กินเจไหมที่บ้านกินใช่ไหม
2: ที่บ้านกิน
0: แล้วน้องอ่ะ
2: ก็มีกินด้วยแต่ว่าแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยกินนะครับก็กินอาหารเจตามที่บ้านเฉยๆ
0: จริงเหรอ
2: ใช่
0: นะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งขอหนึ่งสายหน้าใหม่วันนี้น้องเอิร์กเราจะมาคุยกับสายหน้าใหม่ สายหน้าไมค์นะคุณผู้ฟังนะขอ1สายหน้าไมค์ที่เปิดสายได้กดลิงก์แล้วเปิดไมค์เปิดกล้องมาพูดคุยกับเรานะครับขอสงวนสิทธิ์สำหรับคนที่ยังไม่เคยโทรนะฮะใครที่ยังไม่เคยโทรหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร์อะไรเบอร์จำเบอร์ได้ป่ะ
1: เบอร์024757675ครับ
0: เออคุณผู้ฟังครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร์
1: 024757675
0: ขอ1สายหน้าไมค์สำหรับคนที่ยังไม่เคยโทรมานะครับถ้าหากพร้อมแล้วโทรมาเลยพูดดิ
1: โทรมาเลย
0: โอเค

0: เคยฟังเพลงนี้หรือเปล่า
1: เคยฟังครับ
0: จริงเหรอ
1: พี่สอนเปิดทุกวัน
2: ทำไมมาพูดจาแบบพี่สอนเปิดทุกวงเปิดทุกวันน่ะเอาคุณผู้ฟังครับ 7:43 นาทีกลับมาพบกันกับนิวิธามเรื่องที่ประเทศไทยยามเช้าช่วงที่2นะครับช่วงที่2นี้ขอบคุณไปด้วยกับสุภาพโอสถ
0: เคียงคู่คนไทย
1: เคียงคู่คนไทย
0: มากว่า70ปี
1: เคียงคู่คนไทยมากว่า70โอเคเอาใหม
2: ่สุภาพโอสถ
1: เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปี
2: เส้นมีอบแห้งไวๆ
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอ้ย
2: กูว่าโฆษณาไม่เข้าแล้วสุภาพโอสถขอบคุณด้วยกับสุภาพโอสถ
1: เอาใหม่
0: เคียงคู่คนไทยเคียงคู่คนไทยมากว่า70ปี
2: ขอบคุณด้วยกับสุภาพโอสถ
1: เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปี
2: ขอบคุณเส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กว่าจะรอดได้เอาไปดูสายหน้าไมค์กันหน่อยสายหน้าไมค์วันนี้น่ารักมากๆโอ้โหลูก1คนลูก2คนลูก3คนลูก4คนแต่หนุ่มน้อยน่ารักนะคุณผู้ฟังครับใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะมาให้กำลังใจหนุ่มน้อยกันหน่อยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหนูชื่ออะไรครับ
3: น้องก้าว
2: ต้นน้องก้าวน้องก้าววันนี้เอ้าอีกคนชื่ออะไรคะ
3: หน
1: ู
3: จะไปว
1: ิ่
3: งแข
1: ่
3: ง
1: หนูจะไปวิ่ง
2: โอเคหนูจะถามชื่อแต่หนูบอกหนูจะไปวิ่งแข่งน้องก้าวตอนนี้ปิดเทอมแล้วเหรอคะลูก
3: เรียนซัมเมอร์อยู่ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อเรียนซัมเมอร์
2: เรียนซัมเมอร์ทำไมหนูอยากเรียนซัมเมอร์คะใครให้หนูเรียนคะบอกเลยฟ้องพี่สอนได้เลย
1: คุณแม่แน่เลยคุณแม่ฮะ
2: ใครให้หนูเรียนซัมเมอร์ชี้เลยหนูรู้ชี้เลยฮะแม่ใช่ไหมคะคุณแม่หรือคุณพ่อโอเคคุณแม่ล่ะกับคุณพ่อคนไหนใจดีกว่ากัน
3: พ่อกับ
2: คุณแม่คุณพ่อใจดีกว่าคุณแม่ถูกอ่ะโอเคน้องก้าวอนาคตอยากเป็นอะไร
0: อยากเป็นอะไรพูดไปสิ
3: อยากเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติ
2: อยากเป็นอะไรนะ
0: คุณหนัง
3: นักอนุรักษ์ธรรมชาติน
2: ักอนุรักษ์ธรรมชาติโอเควันๆไม่ต้องทำอะไรเลยนะหนูเดินเก็บขยะอย่างเดียวนะลูกอันนั้นคือเป็นอาชีพที่หนูต้องการและใฝ่ฝันนะน้องก้าวไม่อยากเป็นทหารเรือหรอ
3: ก็มันจะต้องเดินฝ่าฝนไงตอนฝนตก
2: เนี่ยน้องก้าวเห็นชุดนี้ไหมน้องก้าวเห็นชุดนี้ไหมพี่เอิร์กคนนี้ชื่อว่าพี่เอิร์กหล่อไหม
3: หล่อ
2: เออเนี่ยพี่เอิร์กเขาเป็นอะไรทหารเลยหนูรู้เปล่า
3: ทหารเรือเปล่า
2: ทหารเรือน้องเอิร์กน้องก้าวไม่อยากเป็นทหารเรือหรอ
1: ได้ไปเที่ยวต่างประเทศอ
2: ยากเป็นนะได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะไปประเทศไหนบ้าง
1: ไปฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์จีนญี่ปุ่น
2: ไปฟิลิปปินส์ไปจีนไปญี่ปุ่นนะถ้าเป็นทหารเรือน้องก้าวรู้เปล่าครับโอเคไหมถ้าน้องก้าวเป็นอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยน้องก้าวจะได้แค่เก็บขยะแล้วก็กวาดพื้นนะที่อยากคุณแม่ใช้เพราะว่ารักธรรมชาติโอเคไหมลูกนะโอเคนะน้องก้าวอยู่ชั้นไหนแล้วครับอยู่ชั้นไหนแล้ว
3: ป.2 ครับ
2: อยู่ป.2 โรงเรียนอะไรครับ
3: ท
2: ิ
3: วไผ่งามคร
2: ับ ท
1: ิ
2: วไผ่งามอ
1: ยู่แถวไหนอะครับ
2: เฮ้ยโรงเรียนที
3: ่ที่9
2: โรงเรียนนี้ที่เก่งเรื่องบาสเกตบอลไงทิวไผ่งามอะถ้าจำไม่ผิดนะอ้าวไหนขอดูหน้าคุณแม่หน่อยสิที่ก็ว่าลูกบอกดุนักดุหนาทำไมเธอไปดุนักดุหนากับลูกขนาดนั้นล่ะนะลูกมาฟ้องฉันว่าแม่ใจร้ายอะแม่ดุอะรักพ่อมากกว่าฮะโอ้
1: คุณแม่ไม่ตามใจคุณพ่อตามใจหรือเปล่า
2: เออนะเออคุณแม่มินี่จะไปไหนกันเนี่ยจะไปไหนกันเธอ
4: ว
2: ัน
4: น
2: ี้
4: โรงเร
2: ีย
4: นลูกมีงานวิ่งค่ะวิ่งการกุศลเงินเข้าศิริราชค่ะ
2: อ๋อเธอวิ่งการกุศลเอาเงินเข้าศิริราชใช่ไห
1: ม
2: แล้วเธอวิ่งกันทั้งครอบครัวเธอให้แค่ร้อยเดียวเนี่ยนะฮะเธอต้องให้มากกว่านั้นไหนดูหน้าคุณพ่อหน่อยสิหน้าคุณพ่อหน่อยนิดนึงคุณพ
5: ่อสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ยังไม่เห็นหน้าคุณพ่อคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อ
3: พ่อหมอพ่อเคยโทรมาแล้ว
2: คุณพ่อเคยโทรมาแล้วใช่ไหมคุณพ่อวันนี้จะไปวิ่งที่ศรีราชวิ่งเสร็จก็อย่าลืมไปตรวจเบาหวานความดันไขมันต่อเลยนะคะโอเคไหม
3: ได ้ครับพ่อกำมล
5: ได้ครับ
3: พ่อกำมล
2: โอเคโอเคอ้าวว
1: ิ่งกี่โลครับอันนี้วิ่งกี่โลครับ
2: วิ่งกี่โลคุณพ่อ
5: มันเป็นการวิ่งสะสมระยะครับคือวิ่งกันทั่วโลกหลายที่ครับแล้วก็สะสมระยะรวมกัน
0: โอ้โหอินเตอร์จังอินเตอร์จังคุณพ่อฟังอยู่แถวไหนอ่ะ
5: อยู่แถวจรัญครับ
0: อยู่แถวจรัญเป็นยังไงบ้าง
5: ครับผม
0: คุณพ่อฟังนานแล้วใช่ไหมเนี่ยเคยฟังมานานแล้วใช่ไหม
5: ใช่ครับลูกชายชอบ
0: จริงเหรอแล้วเอาลูกชายต้องมาเป็นทหารเรือนะหนูเดี๋ยวมามีงานมีตติ้งหนูต้องมานะรู้เปล่าน้องก้าว
5: ไปไหม
0: โอเคต้องมานะคุณพ่อเด็กๆ เขาฟังแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะ
5: เป็นไงครับเป็นครับ
0: สนุกนะโอเค
3: แต่บางต้องไม่มีสาย
0: เนี่ยเราอย่าไปพูดความจริงลูกเขาบอกว่าเด็กห้ามพูดเขาบอกว่าเป็นเด็กยุคใหม่ห้ามพูดเพราะว่าเดี๋ยวถ้าศาลตัดสินเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะโอเคโอเคอ้าวน้องขอบคุณมากมากคุณก้าขอบคุณมากขอบคุณคุณแม่ด้วย
1: ขอบคุณแม่ครับ
0: คุณพ่อทิ้งท้ายกันหน่อยเชิญชวนคุณผู้ฟังมาฟังรายการเราหน่อยคุณพ
5: ่
0: อ
5: ครับผมก็ขอเชิญชวนผู้ฟังทุกท่านนะครับเป็นรายการที่สนุกครับแล้วก็มีสาระค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับแต่ต้องหานิดนึง
0: ความรักเราอย่างแท้จริงอะนะขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคุณแม่นะบ๊ายบายนะคุณแม่คุณแม่อย่าดุลูกมากนะคะลูกบอกรักพ่อมากกว่าแม่ค่ะนะโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวคุณพ่อเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งกลับมานะเดี๋ยวเส้นหมี่อบแห้งไวๆเขาจะส่งของกลับไปให้ขอบคุณคุณพ่อมากสวัสดีจ้า

0: ไวไวแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เป็นไงน้องเอิร์กฮะ
2: ครับ
1: เป็นยังไงบ้างครอบครัวเนี้ย
2: โอ้ดูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากเลย
1: น่ารัก
2: น่ารักเป็นครอบครัวที่น่ารัก
1: จริงเขาบอกว่าสถาบันที่สำคัญเนี่ยหนีไม่พ้นกับคำว่าสถาบัน
2: สถาบันครอบครัว
1: จริงครอบครัวเอาอย่างครอบครัวน้องเอิร์กอ่ะพี่ก็ว่าจะต้องเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งแล้วก็อบอุ่นมาก
2: ๆใช่ครับแต่ว่าครอบครัวผมเนี่ยพ่อแม่ผมจะทำงานก็เลยต้องฝากผมเลี้ยงกับป้าผมก็จะเรียกป้าว่าแม
1: ่อ๋อเรียกป้าว่าแม่ด้วยเหรอ
2: ใช่เรียกป้าว่ามา
1: เรียกป้าว่า
2: ก็เลยจะมีแม่สองคนซึ่งผมก็มีความสุขมากๆเลยครับ
1: จริงนะคุณผู้ฟังคือต้องบอกว่าคนจะดีหรือไม่ดีเนี่ย
2: อยู่ที่เริ่มต้นที่ครอบครัวก่อนเลยอันดับแรก
1: หนีไม่พ้นจริง
2: ๆเป็นสถาบัน
1: หนีไม่พ้นว่าหลายๆคนโอ๊ยไม่เกี่ยวหรอกมันเกี่ยวที่จิตสำนึกของคนมันเกี่ยวที่ตัวบุคคล
2: ใช่ครับ
1: แต่พี่ว่าไม่จริงมันต้องเริ่มต้นจาก
2: เริ่มต้นที่ครอบครัว
1: เด็กเลี้ยงมา4ขวบ5ขวบ6ขวบยาวไปจนถึงกว่าจะโตอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: คนที่ดูแลก็คือ
2: ครอบครัว
1: ต่อให้ไม่ใช่พ่อใช่แม่ไปอยู่กับป้านะฮะ
2: ก็ต้องเป็น
1: คนที่เลี้ยงดูเราสั่งสอนเรา
2: สั่งสอนเราครับ
1: คือถ้าเราไปอยู่ในสภาพสังคมสภาพแวดล้อมที่ดี
2: ในยังไงอนาคตก็ต้องเติบโตมาเป็นคนที่มีจิตเป็นคนที่ดีแน่นอน
1: ใช่เนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวอย่างครอบครัวเนี่ยน่ารักมากเลยนะ
2: ใช่ครับผมเห็นแล้วอบอุ่นมากเลย
1: เด็กปิดเทอมพากันไปวิ่งเก็บอะไรนะเก็บสะสม
2: เขาเรียกว่าเป็นการทำกิจกรรมระหว่างครอบครัว
1: เห็นไหมคุณผู้ฟังตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเลยเขาบอกว่าให้พ่อแม่พาลูกไปออกกำลังกายเพื่อที่จะลดหน้าจอ
2: ใช่ครับ
1: เพราะเด็กปิดเทอมไม่รู้จะทำอะไรก็
2: เล่นแต่มือถือ
1: เล่นแต่โทรศัพท์แล้วทำยังไงล่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องหาเวลา
2: ใช่ครับ
1: ที่จะให้หน้าจอเนี่ยนะมันลดน้อยลงก็ต้องพาเขาไปออกกำลังกายไปทำโน่นนี่นั่นไปเดินดูไปเรียนรู้แล้วถามว่าเอ้าแล้วถ้าหาพ่อแม่ไม่มีเวลาจะทำยังไง
2: ครับ
1: นั่นแหละปัญหาสำคัญคือพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลา
2: แล้วพี่สอนคิดยังไงกับเรื่องที่การจำกัดเวลาการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์กับลูกบ้าง
1: ต้องบอกว่าที่ญี่ปุ่นเขาห้ามเลยนะ
2: ห้ามเด็กเล่น
1: ญี่ปุ่นห้ามเลยตั้งแต่อายุแรกเกิดมาจนถึงประมาณถ้าพี่จับไม่ผิดเนี่ยประมาณ6ปีฟิลิปปินส์ก็จะออกกฎหมายด้วยนะถ้าจำไม่ผิดคือสิงคโปร์ก็มีกฎหมายเนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะกฎหมายแบบห้ามให้เด็กอายุต่ำกว่านี้ห้ามให้เด็กเล่นควบคุมเวลาเขาห้ามอย่างนี้เลยนะคือหน้าตอนนี้ใครที่จะซื้อโทรศัพท์ได้มีซิมการ์ดได้ก็ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนแต่เราไม่ได้กำหนดเลยนะว่าประชาชนเนี้ยจะต้องอายุเท่าไหร
2: ่ครับ
1: ตอนนี้ไทยยังไม่กำหนดนะ
2: ใช่ครับไทย
1: แต่ต่างประเทศกำหนด
2: แล้ว
1: ใช่เนี่ยมันสำคัญนะคุณหมอก็ออกมาบอกตลอดนะว่าการเล่นโทรศัพท์มือถือทำให้เด็กเนี่ย
2: สมาธิสั้นใช่ครับ
1: ใช่ไหมแล้วก็เหมือนสายตาเนี่ยก็จดจ่อกับหน้าจอโทรศัพท์ตลอด
2: ใช่
1: บางครั้งเขามีอะไรเขาเลยไม่ปรึกษาพ่อแม่
2: ใช่ครับเหมือนตอนนี้เด็กกำลังติดโลกออนไลน์ครับสังคมออนไลน์มากกว่าชีวิตจริง
1: ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: นะคุณออซ่าบอกว่าน้องสอนดีเจสอนครับน้องข้างๆเนี่ยหล่อมากๆเลยค่ะฉันก็หล่อค่ะ ไม่ต้องมาบอกน้องหลงน้องหล่อเอ้าคุณผู้ฟังครับมาดูเหตุผลกันหน่อยว่าทำไมทหารเรือถึง
2: ขี้เมาทำไมกัน
1: นะ
2: ทำไมกัน
1: เดี๋ยวเรามาเฉลยกันหน่อย คุณผู้ฟังใครที่ฟังคลิปนี้ดูคลิปนี้แล้วอาจจะร้องอ๋อก็ได้เพราะหลายคนชอบบอกว่าโอ้ยทหารเรือเนี่ยชอบขี้เมา ทำไมทหารเรือชอบขี้เมามาดูคลิปนี้กัน
3: ทำไมคนถึงชอบมองว่าทหารเรือขี้เมา เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟัง
4: จริงๆแล้วภาพจำนี้มีที่มาจากประวัติศาสตร์เพราะในอดีตเหล้าและเบียร์เคยเป็นส่วนหนึ่งของเสบียงสำหรับชาวเรือย้อนกลับไปในยุคที่การเดินเรือยังใช้เวลานานหลายเดือนการเก็บน้ำจืดไว้บนเรือเป็นเรื่องยากเพราะน้ำสามารถบูดและมีกลิ่นเหม็นได้ดังนั้นในหลายประเทศของยุโรปเหล้าและเบียร์จึงถูกใช้เป็นเครื่องดื่มของลูกเรือเพราะสามารถเก็บรักษาได้นานกว่าน้ำจืดต่อมาเมื่อการเดินเรือระยะไกลพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะในกองทัพเรืออังกฤษเหล้ารัมก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นมีการแจกไก่รัมเป็นปันส่วนให้กับลูกเรือและนำมาผสมกับน้ำจนเกิดเป็นเครื่องดื่มที่เรียกว่ากร็อกส่วนมะนาวหรือน้ำมะนาวที่เติมลงไปนั้นมีความสำคัญต่อการป้องกันโรคและกระปิดและกระเปิดจากการขาดวิตามินซีและอย่าลืมว่าชีวิตของลูกเรือในอดีตต้องอยู่กลางทะเลเป็นเวลานานทางจ ากบ้านเผชิญอันตรายและทำงานหนักการดื่มร่วมกันจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและการสร้างความสัมพันธ์ในหมู่ลูกเรือเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกส่งต่อกันมาหลายร้อยปีจึงเกิดภาพจำว่ากราสีต้องคู่กับเบียร์เหล้ารำและการดื่มแต่จริงๆแล้วนี่คือภาพสะท้อนของวิถีชีวิตและระบบเสบียงของชาวเรือในอดีตซึ่งไม่ได้หมายความว่าทหารเรือทุกคนจะเป็นคนขี้เมาและทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลที่ว่า
2: ทำไมทหารเรือถึงขี้เมา
1: อันนี้เรื่องจริงใช่ไหม
2: จริงครับ
1: น้องไปเอาข้อมูลมาจากไหน
2: โอ้ในก็ตามเน็ต
1: จริงเหรอ
2: ใช่ครับ
1: คือต้องย้อนกลับไปในยุคอดีตทหารเรือเนี่ยเดินเรือกันเป็นแรมเดือน
2: ใช่ครับ
1: ไม่ต้องในยุคอดีตหรอกในยุคปัจจุบันเนี่ย
2: ใช่ครับปัจจุบันเขาก็เดิน
1: อย่างล่าสุดเนี่ยทหารอเมริกาเนี่ยนะที่มาจอดเทียบท่าที่ภูเก็ตอ
2: ่
1: ะ
2: ครับ
1: นะก็เดินทาง
2: เป็นเดือนเหมือนกัน
1: ร่วมนับ3เดือนนะ
2: ใช
1: ่แล้วถามว่าน้ำจืดอ่ะมันถึงเวลามันก็หมด
2: ใช
1: ่มันไม่หมดมันก็บูด
2: จริงๆอ่ะน้ำมันต้องบอกอย่างนี้ครับน้ำอ่ะมันไม่ได้บูดนะครับแต่ว่าสมัยก่อนเราเก็บน้ำไว้ในไม้ถังโอ๊ก
1: เออ
2: มันเลยทำปฏิกิริยากันทำให้น้ำสามารถบูดได
1: ้น้ำมันอาจจะมีกลิ่นอะไรเงี้ยเน
2: า
1: ะ
2: น้ำมันมีกลิ่น
1: แล้วเหล้า
2: เหล้ามันไม่มีปฏิกิริยากับไม้โอ๊ก
1: มันไม่สู้เลย
2: เขาถึงเก็บเหล้าในไม้โอ๊กนะครับ
1: มันสู้กับคนอย่างเดียวเลย
2: ใช่สู้กับคนอย่างเดียว
1: มันสู้กับคนอย่างเดียวเลยนะมันก็เลยทำให้ที่จะสามารถผ่านปนไปได้อันนี้หลายๆคนก็เลยถามว่าทำไมถึงทหารเรือถึงขี้เมาอันนี้ก็มาบอกไปแล้วนะแต่ถามว่าเมาจะไม่ได้เสียกิริยาการขนาดนั้นนะคุณผู้ฟัง
2: ใช่ครับ
1: อ้าวนะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่มาฝากกันทุกๆวันพระหัตถ์กับวันศุกร์นะต้องเอามานะวันอาทิตย์นะพระหัตถ์กับศุกร์นะ
2: มาทุกวัน
1: ทำไปเลยนะให้จัดเลยนะ
2: คลิ
1: ปจะต้องมาออกทุกวันพระรหัสกับวันศุกร์วันละคลิปนะ
2: ใช่ไหมโอเคได้ครับได
1: ้เอาไปดูอีกเรื่องนึงน้องเอิร์ธไปดูกันหน่อยเขาบอกว่าจะเปิดมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินถึงหินกองทั้งขาไปขามาคือเรื่องนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยว่าก
2: รมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่ว
1: ม
2: โดยการเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6 M หรือว่า M6
1: M6 M6 นี่คืออยู่ตรงฝั่งตรงบางปะอินหินกองไปทางสระบุรีไปกันต่
2: อสายบางปะอินถึงนครศรีนครราชสีมานะครับช่วงบางปะอินถึงหินกองทั้งขาไปแล้วก็ขากลับเลยเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับ
1: การเปิดการทดลองให้บริการในครั้งนี้เนี่ยนะฮะจะเริ่มตั้งแต่เวลา
2: 18นาฬิกาของวันนี้ก็คือ
1: วันที่6ขออภัยให้เขาเริ่มตั้งแต่วันที่6นะ
2: ตั้งแต่วันที่6
1: ยาวไปจนถึง
2: วันที่11ตุลาคมครับ
1: วันที่11ตุลานะฮะตอนช่วงเวลาเที่ยงคืนหรือจนกว่า
2: สถานการณ์จะขี้คายลงครับ
1: โดยกรมทางหลวง
2: พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ช่วยลดผลกระทบของการเดินทางของประชาชนด้วยครับ
1: คือเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยหรือว่าช่วงจะปีใหม่
2: ครับ
1: เส้นทางเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่เขาเรียกอะไรอ่ะเส้นทางสายมิตรภาพอ่ะมันจะติดแต่อันเนี้ยมันจะเป็นมิดเลยล่ะมันจะทำให้ไม่ติดนะฮะ
2: ดีนะครับ
1: คือเรื่องนี้ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมนะเนื่องจากมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเต็มแบบเต็มรูปแบบก็ขอให้ประชาชนนั้น
2: ครับวางแผนเดินการเดินทางแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ปฏิบัติตามป้ายจราจรแล้วก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดครับ
1: นะฮะใครที่สนใจนะครับหรือมีปัญหาก็สามารถติดต่อสายด่วนได้นะครับ1586ตลอด24ชั่วโมงนะจ๊ะเอ้าวันนี้เวลาหมดเวลาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะเจอกับดีเจเอิร์กใหม่ทุกวัน
2: พฤหัสกับศุกร์ครับ
1: ถูกต้องครับฝากกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมดีเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
2: ครับและผมดีเจเอิร์กนะครับจากเอกจิรยุอริยะสินสวงครับ
1: ครับลาทุกคนไปก่อนนะครับมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่าน
2: ครับ
1: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน12เดือน12เทศกาลเดินหน้าเชียงใหม่เฟสติวัลซิตี้เมืองเทศกาลโลกนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่จัดงาน12เดือน12เทศกาลภายใต้แนวคิดเชียงใหม่เฟสติวัลซิตี้เพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวและยกระดับจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองเทศกาลโลกพร้อมสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปีจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่โดยได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคการท่องเที่ยวชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิด12เดือน12เทศกาลโดยนำทุนทางวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่มาพัฒนาเป็นกิจกรรมและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เทศกาลรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยกิจกรรม Creative Workshop จำนวน12กิจกรรมอาทิกิจกรรม AI Photo Booth กิจกรรมแนะนำ12เดือน12เทศกาลเกมแจกของรางวัลการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตลอดจนเวทีเสวนาเชียงใหม่เมืองแห่งเทศกาลกิจกรรมดีมีให้บอกต่อเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการพัฒนาเทศกาลให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และชุมชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนับสนุนภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลการเช่นเทศกาลหมู่มันในเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นเทศกาลแห่งศรัทธาของจังหวัดเชียงใหม่และเทศกาลมหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคม2569ณขวงประตูท่าแพซึ่งมุ่งประชาสัมพันธ์ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงสินค้าบริการวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนเข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยวทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มุ่งหวังให้การขับเคลื่อน12เดือน12เทศกาลเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการรับรู้กระตุ้นการเดินทางเพิ่มระยะเวลาพำนักและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวตลอดจนกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนเพื่อยกระดับจังหวัดเชียงใหม่สู่เมืองเทศกาลโลกและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: นอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับผู้พิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เสพสื่ออย่างไรให้ช่องทาง
9: สื่อกับการละเมิดสิทธิ
10: ์อ่านอะไรอยู่นะคุณ
11: นี่ไงข่าวดาราที่กำลังดังไงที่จู่ๆอ่ะก็เปิดเผยว่ามีลูกโตเรียนหนังสือได้แล้ว
10: เอ๊แล้วอย่างนี้เด็กจะไม่แย่หรือไง
11: แย่สินักข่าวไปดักรอหน้าโรงเรียนเต็มไปหมดใครๆก็อยากรู้ทั้งนั้นสื่อก็อยากขายข่าวเขาเรียกนำขึ้นให้รีบตัก
10: แบบนี้ก็เรียกว่าสื่อละเมิดสิทธิเด็กกันสิ
8: ถูกต้องนะครับยังมีอีกหลายกรณีเลยนะครับที่แสดงให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิเด็กหรือสิทธิบุคคลโดยสื่ออย่างจำเลยที่ตกเป็นผู้ต้องหาโดยที่ยังไม่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดจริงหรือไม่แต่สื่อกลับนำเสนอชี้ชวนสังคมไม่เชื่อว่าผิดจริงทำให้ตกเป็นจำเลยทางสังคมถูกมองในแง่ร้ายเกิดความเสียหายต่อหน้าที่การงานและคนรอบข้างก็มีเห็นอยู่บ่อยไปนะครับ
11: ถ้าอย่างนั้นอ่ะเราคงต้องเข้าใจและช่วยกันไม่เผยแพร่ต่อและยังต้องแจ้งผู้ผลิตสื่อหรือร้องเรียนด้วยนะ
12: ถูกแล้วเขาผ่านการเป็นผู้สนับสนุนการละเมิดสิทธิผู้อื่นไปโดยไม่ดูตัว
9: ที่เจ้าคอมพยักหน้าเห็นด้วย
8: กสทช.สนับสนุนให้คนไทยเสพสื่ออย่างรู้เท่า

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
5: ้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ซึ่งการสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยานั้นมีความสำคัญกับการพยากรณ์อากาศดังนั้นจะต้องมีการศึกษาและพัฒนาระบบสื่อสารอุตุนิยมวิทยาให้ทันสมัยเพื่อให้การรับส่งข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับบทบาทให้เป็นศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการทำหน้าที่รวบรวมตรวจสอบควบคุมและพัฒนาเกี่ยวกับเครือข่ายสื่อสารอุตุนิยมวิทยาเพื่อการรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งให้บริการข้อมูลการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและการเดินเรือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามตารางเวลาที่กำหนดและนอกจากนั้นยังได้มีการศึกษาพัฒนาดำเนินการและจัดทำคู่มือในการติดตั้งบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และเต็มประสิทธิภาพสื่อสารฉับไวใส่ใจบริการ
10: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน

0: ลุงนักปราชญ์เมื่ออากาศเย็นกับอากาศร้อนมาเจอกันจะเป็นยังไงครับ
1: เกิดอากาศแปรปรวนมีเมฆฝนน่ะสิแล้วจุกรู้ไหมว่าตรงบริเวณนั้นเขาเรียกว่าแนวปะทะอากาศ
0: เป็นยังไงเหรอครับช่วยอธิบายหน่อยแนวปะทะอากาศหมายถึงแนวหรือบริเวณที่เกิดจากการปะทะกันของมวลอากาศต่างชนิดกันที่มีสมบัติแตกต่างกันอย่างชัดเจนได้แก่ความหนาแน่นอุณหภูมิความชื้นสัมผัสและทิศทางลมอากาศอุ่นบริเวณแนวปะทะจะถูกดันให้ลอยสูงขึ้นขณะที่อากาศเย็นจมตัวลงการลอยขึ้นของอากาศอุ่นซึ่งมีความชื้นสูงทำให้เกิดการควบแน่นของไอน้ำแล้วรวมตัวกันเป็นเมฆฝนชนิดของแนวปะทะอากาศมี4ชนิดคือแนวปะทะอากาศเย็นโคลด์ฟรอนท์คือแนวที่อากาศเย็นผลักดันอากาศร้อนให้เคลื่อนที่ออกไปมวลอากาศเย็นที่มีน้ำหนักมากกว่าเคลื่อนที่ไปซ้อนมวลอากาศร้อนให้ลอยตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแนวปะทะอากาศร้อนวอร์มฟรอนท์คือแนวปะทะอากาศที่มวลอากาศร้อนผลักดันมวลอากาศเย็นให้เคลื่อนที่ออกไปมวลอากาศร้อนจะพัดทับไปบนมวลอากาศเย็นแนวปะทะอากาศปิด occluded front คือแนวหรือเขตที่เกิดขึ้นเมื่อแนวปะทะของมวลอากาศเย็นตามทันแนวปะทะอากาศร้อนและยกมวลอากาศร้อนขึ้นแนวปะทะอากาศเกือบไม่เคลื่อนที่คือแนวที่มวลอากาศร้อนและมวลอากาศเย็นเคลื่อนที่มาพบกันโดยที่ไม่มีมวลอากาศใดเคลื่อนที่ไปแทนกัน

0: ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนลุงนักปราชญ์ช่วยบอกเรื่องความกดอากาศสูงให้จุกรู้ด้วยสิครับ
1: งั้นฟังให้ดีนะ
0: บริเวณความกดอากาศสูง High Pressure Area คือบริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณใกล้เคียงที่อยู่รอบๆในแผนที่อากาศผิวพื้นแสดงด้วยเส้นความกดอากาศเท่าเป็นวงกลมหรือเป็นวงรีรูปไข่ล้อมรอบบริเวณที่มีความกดอากาศสูงบริเวณความกดอากาศสูงจะมีกระแสลมพัดออกจากศูนย์กลาง Anticyclonic Circulationโดยมีทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้โดยทั่วไปในบริเวณความกดอากาศสูงจะครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างบริเวณความกดอากาศสูงแบ่งออกได้2ชนิดคือ 1. Cold High เกิดขึ้นเหนือพื้นดินในแถบละติจูดสูงๆที่มีอากาศเย็นบริเวณแกนกลางอุณหภูมิจะเย็นที่สุดบริเวณความกดอากาศสูงชนิดนี้ทำให้มีอากาศหนาวเย็น 2. Warm High บริเวณความกดอากาศสูงชนิดนี้สามารถมองเห็นได้ในหลายระดับความสูงแต่ที่บริเวณผิวพื้นอากาศจะร้อนกว่าระดับความสูงอื่นๆที่แกนกลางจะมีอุณหภูมิร้อนกว่าภายนอกบริเวณความกดอากาศสูงชนิดนี้มีความชื้นสูง
2: ตระหนักรู้สู้แผ่นดินไหวและสึนามิกับกรมอุตุนิยมวิทยาแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าเราจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวทุกสถานการณ์วันนี้เรามีวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวมาฝากเพื่อนๆกันค่ะก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวควรปฏิบัติตนดังนี้ 1. ควรสอนวิธีการปิดไฟแก๊สน้ำประปาให้กับสมาชิกครอบครัวทุกคนภายในบ้านหากเกิดไฟฟ้ารัดวงจรหรือแก๊สรั่วก็จะสามารถปิดได้อย่างทันท่วงที2. จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและของใช้จำเป็นไว้เช่นไฟฉายหรือน้ำดื่ม 3. ซักซ้อมการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสถานการณ์ต่างๆ 4. ควรยึดเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านเช่นยึดตู้เก็บของกับฝาผนัง 5. ไม่วางของหนักบนหิ้งสูง 6. วางแผนเส้นทางการอพยพและสถานที่รวมตัวของสมาชิกในบ้านหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขณะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวควรปฏิบัติตนดังนี้ 1. ตั้งสติว่าต้องทำอะไรไม่ตื่นตระหนก 2. หากอยู่ในอาคารสูงให้หาที่กำบังเช่นโต๊ะที่มีความแข็งแรงเมื่อแผ่นดินไหวสงบลงให้ออกทางบันไดหนีไฟและไม่ใช้ลิฟต์ 3. ห้ามใช้สิ่งของที่ทำให้เกิดประกายไฟ 4. หากอยู่กลางแจ้งให้ออกห่างจากเสาไฟป้ายโฆษณาหรือสิ่งของห้อยแขวนต่างๆ 5. อย่าขับรถให้จอดข้างทางในที่โล่งแจ้ง 6. อย่าอยู่ใกล้ชายฝั่งแม่น้ำลำคลองหรือเขื่อนและหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวควรปฏิบัติตนดังนี้ 1. ตรวจสอบตนเองและคนรอบข้างว่าบาดเจ็บหรือไม่ 2. ตรวจเช็คท่อน้ำสายไฟแก๊ส 3. หากพบความเสียหายที่โครงสร้างอาคารให้รีบออกจากอาคารโดยทันที 4. อยู่ให้ห่างจากพื้นที่ใกล้ทะเล 5. ติดตามข่าวสาร 6. ใส่รองเท้าหุ้มส้นกันของมีคม 7. อย่าเผยแพร่ข่าวลือสำหรับมาตรการป้องกันตนเองจากคลื่นสึนามิมีดังนี้ค่ะ 1. เตรียมอุปกรณ์ยังชีพให้พร้อมอพยพหนีภัย 2. ติดตามข่าวสารและตรวจสอบพื้นที่อาศัยว่าอยู่ในพื้นที่เขตเสี่ยงภัยสึนามิหรือไม่ 3. ศึกษาป้ายเตือนและเส้นทางอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย 4. หากอยู่บนเรือใกล้ชายฝั่งให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลหากเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ชายฝั่งให้รีบขึ้นฝั่งและหนีขึ้นที่สูง 5. หากอยู่ในอาคารที่พักอาศัยให้ฟังคำเตือนและปฏิบัติตามแผนอพยพ 6. หากอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งไม่ควรหลบอยู่ในรถและควรอยู่ให้ห่างจากแม่น้ำหรือลำคลอง หากเพื่อนๆรู้สึกสั่นไหวสามารถตรวจสอบหรือแจ้งข่าวได้ที่เว็บกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว earthquake.tmd.go.th หรือโทร call center 1182ฮอตไลน์สายด่วน023669410 023990969 023994547และสามารถติดตามเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้ทั้งแพลตฟอร์ม X Facebook หรือแอปพลิเคชัน Earthquake TMD เลย
1: 1นาทีกับกรมอุตุนิยมวิทยา
3: สวัสดีค่ะวันนี้ขอแนะนำการให้บริการข้อมูลเรื่องการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินโวเมดอีกหนึ่งภารกิจการให้บริการข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการรับทราบข้อมูลสภาพอากาศของแต่ละสนามบินระหว่างเส้นทางบินผ่านวิทยุคลื่นสั้นในช่วงระยะเวลาทุกๆ30นาทีการรายงานสภาพอากาศเพื่อการบินนี้มีชื่อเรียกเป็นสากลว่าWorldMed Broadcast สำหรับประเทศไทยนั้นออกอากาศภายใต้ชื่อสถานีว่า Bangkok WorldMed โดยเวลาในการออกอากาศ WorldMed จัดสรรเวลากันอย่างชัดเจนซึ่ง Bangkok WorldMed นั้นจะทำการออกอากาศทุกนาทีที่ 10-15 และ 40-45 ของทุกชั่วโมงระยะเวลาการออกอากาศแต่ละครั้ง5นาทีสำหรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินที่ออกอากาศผ่าน WorldMed Broadcastประกอบด้วยรายงานสภาพอากาศเลวร้ายที่ออกประกาศเตือนเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยสำหรับการบินรายงานสภาพอากาศเพื่อประโยชน์ของการบินณท่าอากาศยานนั้นๆซึ่งจะทำการตรวจทุก30นาทีรวมถึงข่าวพยากรณ์อากาศที่ออกล่วงหน้าทุก3ชั่วโมงโดยพยากรณ์ครอบคลุมเวลา9ชั่วโมง
4: 25 degrees 12 knots gusting 22 knots variable between 220 degrees and 290 degrees
3: คุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดตารางการออกอากาศได้ที่ www.tts.tmd.go.th สื่อสารฉับไวใส่ใจบริการสวัสดีค่ะ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน1นาทีกับกรมอุตุนิยมวิทยา
5: สวัสดีค่ะวันนี้ขอแนะนำศูนย์ภูมิอากาศซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
6: ศูนย์ภูมิอากาศมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักอยู่2ประการประการแรกคือติดตามวิเคราะห์สภาพอากาศที่ผ่านมาโดยมีการจัดทำสรุปลักษณะอากาศของประเทศไทยเป็นรายสัปดาห์รายเดือนรายฤดูและรายปีรวมทั้งวิเคราะห์และจัดทำเอกสารความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละปีด้วยนอกจากนี้ศูนย์ภูมิอากาศยังเฝ้าติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรซึ่งเป็นข้อมูลหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการหมุนเวียนของระบบอากาศในซีกโลกใต้และการเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยลานิญาซึ่งเรียกโดยรวมว่าปรากฏการณ์เอนโซหน้าที่ความรับผิดชอบหลักประการที่2ของศูนย์ภูมิอากาศคือการคาดหมายลักษณะอากาศระยะนานเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและในชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปโดยมีการคาดหมายลักษณะอากาศรายปักช่วง15วันการคาดหมายลักษณะอากาศรายเดือนราย3เดือนการคาดหมายลักษณะอากาศเพื่อการท่องเที่ยวและการคาดหมายรายฤดู
5: สวัสดีค่ะ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอบต.เสนอทิศทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อรัฐสภาเดินหน้าสันติภาพควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษายัตติเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการเสริมสร้างกระบวนการสันติสุขการยกระดับคุณภาพชีวิตและการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนณอาคารรัฐสภาในการประชุมครั้งนี้สอบต.ได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการสร้างสันติสุขและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบโดยให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทของพื้นที่แนวนโยบายตลอดจนภารกิจและการดำเนินงานของสอบต.ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้คณะอนุกรรมาธิการได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาความไม่สงบสถิติเหตุการณ์ตั้งแต่ปี2561ถึงปัจจุบันรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานทั้งด้านนโยบายงบประมาณกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพิจารณาศึกษามีข้อมูลรอบด้านและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ทั้งนี้ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากสอบต.จะถูกนำไปประกอบการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงรวมถึงการเสริมสร้างกระบวนการสันติภาพและกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของประชาชนต่อไป
3: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ค่ะพ่อค่ะค่ะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันวันซายิดนะคะพ่อค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผมเคยได้ยินคำซายิดอยู่บ่อยๆนะครับแต่ยังไม่รู้เลยว่าซายิดมันหมายความว่าอะไร
0: มาถึงก็ถามเลยนะจ๊ะ
1: มันก็ผมสงสัยอะครับ
0: ซายิดเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าซายิดแปลว่าวันเกิดจ้ะภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้กับผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีว่าการทำบุญแซยิดอย่างเช่นปีหน้าลูกหลานตั้งใจจะจัดทำบุญแซยิดให้คุณปู่วางแผนเอาไว้ว่าตอนเช้าจะทำบุญตักบาตรพอเพลก็เลี้ยงพระเราเรียกวันเกิดครบ60ปีว่าวันแซยิดจ้ะส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่อายุยังไม่ถึง60ปีหรือว่าในปีที่อายุเกิน60ปีไปแล้วเราก็จะไม่เรียกว่าแซยิดจ้ะส่วนคนไทยนับ12ปีเป็น1รอบนักสัตว์งานแซยิดอายุครบ60ปีตรงกับ5รอบปัจจุบันมีผู้เรียกงานวันเกิดอายุครบ72ปีหรือว่า6รอบว่างานแซยิดด้วยจ้ะ
1: เข้าใจแล้วครับว่า
2: เดิมแซยิดหมายถึงการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีแต่ปัจจุบันคนไทยเรียกการทำบุญในงานวันเกิดครบ6รอบหรือ72ปีว่างานแซยิดด้วย
0: ถูกต้องแล้วจ้ะ
1: งั้นผมขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับพี่ด้วยนะครับ
0: ยินดีกับพี่เรื่องอะไรจ๊ะ
1: อ้าวก็ปีหน้าจะถึงวันแซยิดของพี่แล้วนี่ครับ
0: เดี๋ยวเธอพี่เพิ่งจะอายุ20ปีเท่านั้นเอง
1: ผมพูดเล่นครับ
0: คุยเรื่องงานกันดีกว่ามา
1: ผมขอกินเค้กคำนึงก่อน

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: บริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำเช้าของวันศุกร์นะครับที่9ตุลาคม2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับพบกันเช้าวันนี้เช้าสดใสเลยนะครับค่อนข้างสดใสเลยแดดออกแต่เช้าเลยวันนี้นะครับพบกัน9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผ่าน2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับออกอากาศที่อำเภอเมืองแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์ครับออกอากาศที่อำเภอสีคิ้วนะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้หรือรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ก็ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkyfm.org ครับแล้วก็ ddlamtakong.com คลิกวิทยุ FM 100 MHz รวมไปถึงหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับติชมรายการนะครับแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ฟังจากสถานีใดฟังจากช่องทางใดฟังจากอำเภอใดก็แจ้งกันเข้ามาได้หรือว่าจะโทรสอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนพิการนะครับโทรมาพูดคุยอัปเดตสภาพอากาศขอเพลงต่างๆก็ได้นะครับ0815109479

ข่าวสารอัปเดตเช่นเดิมนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ5นโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปีงบประมาณ2570นะครับว่ามีนโยบายอย่างไรบ้างนะครับจะไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update ประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ซึ่งช่วงนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz อำเภอเมืองครับ
2: แล้วก็ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วด้วยค่ะเราเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เลยค่ะ
1: ใช่ครับผมผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนโยบายด้านคนพิการประจำปีงบประมาณ2570จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพกกันครับคือมันมีแนวคิดที่น่าสนใจมากที่เขาเรียกว่า Start Smart
2: แนวคิดสตาร์ตตัวนี้ประกอบด้วยตัวอักษร START ค่ะคือเป็นกลไกที่พยายามจะแก้ปัญหาเดิมๆที่นโยบายมันไม่ค่อยเชื่อมโยงกันคือแบบพยายามเอาทุกอย่างมารวมเป็นระบบเดียวเลย
1: ฟังดูดีเลยครับงั้นเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าตัว S กับ T ก่อนเลยมันคืออะไรนะครับ
2: ตัว S ก็คือ Search ค่ะเน้นเรื่องการค้นหาแล้วก็ขึ้นทะเบียนคนพิการเลยคือแบบค้นหาให้เจอนำเข้าระบบให้ได้
1: อ๋อคือไม่รอให้เขาเดินมาหาเราแต่เราต้องรุกไปหาเขาเองเลยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าเราหาเขาไม่เจอเราก็ทำตัวทีต่อไม่ได้เลยซึ่งทีก็คือ take care หรือการดูแลให้เขาถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆค่ะ
1: อ่าฮะเหมือนเป็นการวางรากฐานบ้านเลยนะครับคือต้องหาคนให้เจอก่อนถึงจะมอบสวัสดิการได้จริงๆแล้วพอเจอแล้วดูแลแล้วก้าวต่อไปคืออะไรครับ
2: สเต็ปต่อไปก็คือการสร้างความยั่งยืนค่ะจะเป็นตัว A กับ R ตัว A ย่อมาจาก able คือการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมอาชีพให้เขามีรายได้แล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ค่ะ
1: เดี๋ยวครับคือสมมุติว่าเราฝึกอาชีพให้คนตาบอดเก่งมากๆเลยนะแต่ถ้าสภาพแวดล้อมนอกบ้านแบบทางเท้าพังรถเมล์ขึ้นไม่ได้ทักษะที่ฝึกมาก็แทบไม่ได้ใช้เลยสิครับ
2: โอ้โหเป็นข้อสังเกตที่ตรงจุดมากค่ะนี่แหละค่ะถึงต้องมีตัว R ตามมาติดๆซึ่งก็คือ redesign ค่ะ
1: อ๋อ redesign คือการออกแบบใหม่เหรอครับ
2: ใช่ค่ะคือการขับเคลื่อนการออกแบบที่เป็นสากลหรือ universal design นั่นเองค่ะคือเราต้องผลักดันร่างพระราชบัญญัติตัวนี้ด้วยเพื่อให้สภาพแวดล้อมรองรับการใช้ชีวิตของทุกคนจริง
1: ๆคือทำคู่กันไปเลยพัฒนาคนแล้วก็ต้องปรับปรุงสังคมทางกายภาพด้วยไม่งั้นคนพิการก็ยังออกไปไหนไม่ได้อยู่ดี
2: อืมใช่เลยค่ะทีนี้เครื่องมือสำคัญที่จะร้อยเรียงทุกอย่างเข้าด้วยกันก็คือตัว T ตัวสุดท้ายค่ะ
1: เทคโนโลยีใช่ไหมครับพอพูดถึงคำนี้หลายคนคงนึกถึงการแจกสมาร์ทโฟนแจกแท็บเล็ตให้คนพิการแบบนั้นหรือเปล่าครับ
2: ไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะคือเทคโนโลยีในความหมายเนี้ยมันคือการจัดการระบบข้อมูลส่วนกลางหรือ data management ค่ะ
1: ระบบข้อมูลส่วนกลางมันทำงานยังไงครับเนี่ย
2: คือลองนึกภาพว่ามันเป็นเหมือนสมองกลนะคะข้อมูลตั้งแต่ตอนที่เราเสิร์ชหาคนเจอจะถูกส่งมาประมวลผลเลยว่าเขาต้องการการเทคแคร์แบบไหน
1: แล้วก็รวมถึงว่าต้องพัฒนาทักษะหรือ enable อะไรต่อแล้วพื้นที่ตรงนั้นต้องรีดีไซน์ยังไงด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแม่นยำมากคือมันจะทำให้การช่วยเหลือคนพิการเป็นแบบมุ่งเป้าตรงกลุ่มแล้วก็ตรงความต้องการจริงๆค่ะ
1: โอ้แบบนี้แปลว่าถ้าระบบนี้มันสมบูรณ์ข้อมูลมันถึงกันหมดเราก็จะรู้เลยว่าชุมชนในโคราชมีคนตาบอดกี่คนต้องการงานสายไหนต้องปรับปรุงทางเท้าตรงไหนบ้างไม่ต้องเดาเลย
2: ถูกต้องเลยค่ะถ้าเราใช้ข้อมูลนำทางแบบนี้การจับคู่งานให้คนพิการมันก็จะไม่ใช่การหว่านแหอีกต่อไปมันคือการสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนจริงๆค่ะ
1: จริงครับเป็นอะไรที่น่าติดตามมากว่าเทคโนโลยีจัดการข้อมูลพวกนี้จะมาพลิกโฉมการสร้างอาชีพให้คนพิการในอนาคตได้รวดเร็วแค่ไหน

0: ใจค่ะเป็นความท้าทายที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะ
1: ครับผมสำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399ครับ
0: ทวนอีกครั้งนะคะ044-353-452หรือ081-616-2399ค่ะ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปเช่นติดตามช่วงถัดไปของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ผ่านไปนะครับสำหรับข่าวอัปเดตประจำวันในช่วงของ NMAB Update ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายนะครับประจำปีงบประมาณ2570นี้ที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะได้ดำเนินการนะครับตามที่ได้วางแผนไว้นะครับมากันที่สภาพอากาศจังหวัดนครราชสีมาวันนี้นะครับอุณหภูมิอากาศนะครับจากสถานีตรวจอากาศนิยมอุตุนิยมวิทยานครราชสีมาสถานีตรวจอัตโนมัตินะครับเวลานี้นะครับ9 นาฬิกาประมาณ21 นาทีนะครับอุณหภูมิอยู่ที่29นะครับ 29.3 องศาเซลเซียสนะครับพระอาทิตย์ตกวันนี้ครับ 17:56 นพระอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้นะครับ 6:00 นกับอีก3 นาทีครับทัศนวิสัยสำหรับวันนี้ประมาณ10 กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าก็สดใสพอสมควรนะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้นะครับ 32.1 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ 23.8 องศาเซลเซียสนะครับสำหรับวันนี้ครับจังหวัดนครราชสีมามีอากาศฝนตกนะครับฝนตกฟ้าคะนองประมาณ 38% ของพื้นที่นะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ยังมีโอกาสเปียกกันอยู่นะครับลมนะครับที่ตะวันออกเฉียงไปทางเหนือความเร็ว11 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็สภาพอากาศคาดการณ์วันพรุ่งนี้10 ตุลาคม 2569มีโอกาสฝนฟ้าคะนองนะครับประมาณ 63% ของพื้นที่ก็ถือว่าเยอะขึ้นมากเลยนะครับวันพรุ่งนี้ต้องเตรียมตัวนะครับอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ31องศาเซลเซียสครับนี่คือข้อมูลพยากรณ์อากาศจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหยิบให้ท่านได้รับฟังกันในตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญนะครับอีกหนึ่งด้านนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดคนตาดีนะครับต้องเรียกว่าทราบเอาไว้นะครับเพื่อใช้ในการเตรียมตัวในการดำรงชีวิตในแต่ละวันละบางท่านได้เกิดเป็นคนตาบอดก็ขายลอตเตอรี่นะครับอย่างน้อยก็เตรียมตัวด้านของร่มเสื้อกันฝนนะครับไว้นะครับในเวลาออกไปขายลอตเตอรี่จะได้ไม่เปียกหรือว่าเปียกน้อยที่สุดนะครับสำหรับการเตรียมตัวตรงนี้นะครับที่เราหยิบมาฝากกันนะครับสำหรับช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักฟังเพลงเพราะๆสัก1ผลงานเพลงแล้วก็ฟังสิ่งน่าสนใจทางรายการกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับอยู่ในผลงานเพลงนี้จากพี่ตะกะแตนชลดานะครับโปรดช่วยกันดูแลจะเป็นความสุขที่ได้รับฟังในช่วงของรายการแสงสว่างในความมืดครับ

กำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องคนพิการเผชิญความรุนแรงรายวันมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมรวมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดโครงการการพัฒนากลไกเพื่อจัดบริการที่เป็นมิตรแก่เด็กผู้หญิงคนพิการและผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศนายกันตพงษ์รังสีสว่างอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกล่าวว่ายุทธศาสตร์ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขับเคลื่อนคือการเสริมพลังคนพิการไม่ใช่มองเป็นภาวะต้องยอมรับว่าคนพิการยังเผชิญความรุนแรงที่มีแนวโน้มเกิดต่อเนื่องทั้งความรุนแรงทางเพศถูกทอดทิ้งไม่เข้าใจความพิการและถูกกระทำความรุนแรงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องสร้างเครือข่ายสื่อสารความเข้าใจการเข้าถึงช่องทางบริการของรัฐรองศาสตราจารย์ดร.บุญเสริมมุตตภาพที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมกล่าวว่าผลสำรวจสถานการณ์คนพิการที่ถูกกระทำความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศและความรุนแรงในครอบครัวประจำปี2566ถึง2567โดยสำรวจคนพิการในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี200คนพบว่าร้อยละ 55.5 มีอายุ60ปีขึ้นไปสถานะโสดร้อยละ 46.5เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวร้อยละ 51.5 พิการซ้ำซ้อนร้อยละ 17.7 ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.9 อยู่กับครอบครัวเกือบทั้งหมดไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 45.5 มีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายและมีหนี้สินส่วนใหญ่มีสวัสดิการจากเบี้ยคนพิการจำนวน1ใน3เข้าใจลักษณะความรุนแรงอย่างถูกต้องขณะที่ร้อยละ 70เข้าใจน้อยโดยมีคนพิการร้อยละ 17.2 ระบุถูกกระทำรุนแรงลักษณะใดลักษณะ1อย่างน้อย1ลักษณะบางรายถูกกระทำรุนแรงถึง7ลักษณะส่วนใหญ่ถูกบ่นด่าแสดงความรังเกียจสาปแช่งจำนวน1ถูกคนในครอบครัวไม่จัดอาหารให้หรือจัดไม่เพียงพอบางรายถูกใช้กำลังทำร้ายร่างกายทอดทิ้งโดยมี2รายถูกกระทำความรุนแรงทางเพศแต่สถานการณ์จริงอาจจะมีมากกว่านั้นแต่ถูกซ่อนอยู่ทั้งนี้คนในชุมชนต้องช่วยกันปกป้องดูแลที่ผ่านมายังถือว่าน้อยอยู่ส่วนรัฐควรปรับเพิ่มสวัสดิการเงินสงเคราะห์ให้เหมาะสมสิ่งสำคัญอย่าบอกว่าไม่มีปัญหาซึ่งความจริงคนพิการเผชิญความรุนแรงรายวันขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ thairat.co.th

0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

ฝนจางนางหายนะครับงานของน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญเวอร์ชั่นของพี่ไทยธนาวุฒิครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืด9นาฬิกากับอีก40นาทีโดยประมาณครับเรายังอยู่กับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับออกอากาศสดจากชั้น3อาคารเน้นสามมณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องทรงของสถานีวิทยุที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ทั้ง2สถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามอจรนครราชสีมาขึ้นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็ติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมเอง www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org ครับแล้วก็ ddlamdakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz ได้ด้วยนะครับพร้อมไปถึงจองขออภัยหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจรนครราชสีมานะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังก็0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับวันนี้มีข่าวฝากประกาศมานะครับจากทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประกาศของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยฉบับที่008/2569นะครับเรื่องการต่อสัญญาให้สมาชิกรับสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6 นะครับและสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 เหมือนกันแบบดิจิตอลนะครับไปจำหน่ายประจำปี2570ปีที่33นะครับตามที่สัญญารับสลากของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจะสิ้นสุดลงในงวดวันที่2มกราคม2570นะครับสมาคมจะกำหนดให้สมาชิกมาทำสัญญานำจำหนักไปสลากไปจำหน่ายนะครับประจำปี2570ปีที่33ในระหว่างวันที่15นะครับขออภัย19ถึง30ตุลาคม2569นะครับในเวลาทำการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับยกเว้นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์นะครับและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยอาคารใหม่ห้อง107นะครับหรือสำนักงานสาขาทั้ง10สาขายกเว้นสำนักงานสาขากรุงเทพนะครับในการนี้เพื่อให้จัดสรรจับจำหน่ายสลากของสมาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยลดความเหลื่อมล้ำและแบ่งปันการประกอบอาชีพการจำหน่ายกินแบ่งรัฐบาลเฉลี่ยสุขเฉลี่ยสุขนะครับและส่งเสริมให้สมาชิกมีวินัยในการออมสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับตลอดจนจะนำสลากเข้าร่วมนำไปจำหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคณะกรรมการสมาคม ขออภัยคณะกรรมการจะได้กำหนดวิธีการนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์ในการจัดสรรนะครับแล้วก็อัตราส่วนในการจำหน่ายอาจารย์สลากต่างๆนะครับไว้นะครับก็จะได้มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่สาขาใกล้ๆของท่านนะครับโดยสมาชิกนะครับก็สามารถไปต่อสัญญาสลากได้ใครใครที่มีตัวโควต้าสลากของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับต่อได้ที่วันที่19ถึง30ตุลาคม2569นะครับเอกสารหลักฐานในการประกอบการต่อสัญญานะครับก็จะมีบัตรสมาชิกสมาคมจำนวน1ใบ2สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน1ใบ3สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน1ใบ4สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน1ใบ5สำเนาเปลี่ยนชื่อตัวเปลี่ยนชื่อสกุลจำนวน1ใบกรณีที่มีการเปลี่ยนนะครับข้อ1ถึงข้อ5ให้นำต้นฉบับหรือว่าตัวจริงมาด้วยเพื่อเป็นการตรวจสอบนะครับแผนที่ในการจำหน่ายสลากนะครับก็
รียมไว้ด้วยนะครับแล้วก็รูปถ่ายนะครับร่วมกับสลากกินแบ่งรัฐบาลขนาด4x6นะครับจำนวน2รูปยกเว้นสมาชิกรับสลากดิจิตอลนะครับใบรับรองแพทย์สำหรับสมาชิกที่มีอายุเกิน70ปีขึ้นไปยกเว้นสมาชิกที่มีการรับสลากดิจิตอลไม่ต้องเอามานะครับ9หลักฐานการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะครับหรือสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดนะครับหมายเหตุการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หลักการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจัดสรรให้นะครับก็สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อแนบท้ายสลากได้ผ่านสายด่วนข่าวสารความรู้1414นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน Tab to Read โดยทางสมาคมจะนำขึ้นระบบในวันที่15ตุลาคมนี้ครับก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับสำหรับสามารถติดตามสลากข่าวสารกันได้ที่นะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลนะครับสงสัยในด้านใดนะครับในหลักเกณฑ์ต่างๆเพราะว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่กันได้นะครับเจ้าที่ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-246-3835นะครับ02-246-3835สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็หลายท่านก็คงมีตรงนี้อยู่หรือว่าถ้าเกิดท่านใดที่ไม่มีและอยากมีประกอบอาชีพเพิ่มเติมก็ลองติดต่อที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาจะมีการอยู่ในช่วงการต่อสัญญาอาจจะมีผู้ที่ไม่ต่อสัญญาเพิ่มเติมผู้เสียชีวิตอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะมีโควต้าเพิ่มเติมก็ลองโทรสอบถามได้ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับ022463835นะครับ022463835แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ต่ออาสายไปที่ห้องสลากให้นะครับเป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากองค์กรเครือข่ายของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับ

พอๆจิบเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับวิ่งเว้าจากพี่เวอร์ชันพี่คอมมอดพรขุนเดชนะครับกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการแสงสว่างในความมืดของเราก็ท่านที่รับฟังอยู่ตอนนี้ก็สามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรากันเข้ามาได้นะครับหลากหลายช่องทางหลากหลายรูปแบบนะครับที่ท่านจะได้ร่วมสนับสนุนเรากันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการบริจาคเป็นสิ่งของนะครับข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับที่ทางสมาคมเราก็จะสามารถนำไปใช้ในการให้บริการกับทางสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้ตรงนี้นะครับท่านใดอยากร่วมสนับสนุนกันเข้ามาก็มาบริจาคได้ที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ตั้งอยู่ที่ถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลนะครับเข้ามาแบบในถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลสักประมาณ1กิโลเมตรนะครับมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินนะครับเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแล้วก็ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับเจอป้ายแล้วแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปเกือบสุดซอยครับสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ 8:30 นถึง 17:00 นหยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมนะครับเข้ามาเยี่ยมเยียนเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็เร็วๆนี้เราก็จะมีการปรับปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านกาแฟ1178คาเฟ่นะครับก็จะขยับขยายมาอยู่น่าจะเป็นบริเวณลานหน้าอาคารตรงด้านหน้านะครับแล้วก็ห้องเดิมจะปรับเปลี่ยนเป็นการให้บริการเป็นร้านนวดนะครับคนตาบอดประจำสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็อยู่ในช่วงการวางแผนการเตรียมการนะครับก็จะพยายามให้เสร็จเร็วที่สุดนะครับใครอยากใช้บริการก็คอยติดตามข่าวสารกันได้หรือว่าใครอยากร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับในการปรับปรุงก่อสร้างเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับก็บริจาคเข้ามาได้นะครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมานะครับ6615480050ครับ6615480050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมานะครับ6615480050ทั้งตัวร้านนวดเองนะครับหรือว่าตัวร้านกาแฟเองก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมของเรานะครับมาอุดหนุนกาแฟมาใช้บริการร้านนวดจากหมอนวดคนตาบอดนะครับของเราก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าเสร็จเมื่อไหร่นะครับจะได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับให้กับทุกท่านมาร่วมรับบริการกับไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟหรือว่าร้านนวดไทยนะครับของสมาคมแต่ตอนนี้กาแฟ1178คาเฟ่ก็สั่งผ่านกราฟฟู้ดได้นะครับพิมพ์ในกราฟฟู้ดว่า1178คาเฟ่ก็สามารถสั่งทานได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม044-353-452นะครับ044-353-452หรือว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็0816162399ครับ0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับลากันด้วยหนึ่งผลงานเพลงนี้ครับสาว AM เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันจันทร์หน้าวันนี้ผมนนท์ธวัชพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำในลำน้ำปิงยืนยันสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์ปกตินายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำปิงเนื่องจากประตูระบายน้ำแม่สอยเป็นประตูระบายน้ำตัวสุดท้ายของแม่น้ำปิงที่จะปล่อยน้ำไหลไปลงที่ทะเลสาบดอยเต่าและเขื่อนภูมิพลจากการลงพื้นที่พบว่าประตูระบายน้ำแม่สอยได้เปิดบานประตูทั้งหมด10ช่องบานเร่งระบายน้ำโดยมีปริมาณน้ำไหลผ่านอาคารประตูระบายน้ำ 454.69 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระดับน้ำด้านหน้าประตูระบายน้ำขณะนี้ต่ำกว่าระดับเก็บกักปกติประมาณ1เมตร50เซนติเมตรซึ่งการระบายน้ำที่ทำให้ระดับน้ำด้านหน้าอยู่ในระดับต่ำจะทำให้น้ำแม่กวงน้ำขานน้ำลีตลอดจนน้ำแม่วางและลำน้ำสาขาต่างๆในส่วนของแม่น้ำปิงสามารถไหลลงสู่แม่น้ำปิงได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ยังได้ระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำแม่แฝกเพื่อให้น้ำทางตอนเหนือไหลได้สะดวกขึ้นปัจจุบันระบายน้ำอยู่ในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในส่วนของประตูระบายน้ำฝ่ายดอยน้อยอำเภอดอยหล่อขณะนี้เปิดประตูระบายน้ำความสูงจากท้องน้ำประมาณ3เมตรระบายน้ำในอัตรา195ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำที่ล้นสปิลเวย์อยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรระบายน้ำไปที่ตอนท้ายจากมวลน้ำที่มาจากจังหวัดลำพูนได้แก่น้ำกวงน้ำทารวมถึงน้ำที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่น้ำแม่สาน้ำขานน้ำแม่วางที่ไหลมายังแม่น้ำปิงขณะนี้ยังระบายได้ดีน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งซึ่งมวลน้ำทั้งหมดจะไหลลงสู่เขื่อนภูมิพลต่อไปทั้งนี้สถานการณ์ต่างๆยังอยู่ในสภาวะปกติซึ่งจะมีการระบายน้ำต่อเนื่องในช่วงของวันที่5ถึง7ตุลาคม2569จนกว่ามวลน้ำทั้งหมดที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนในแม่น้ำปิงไหลลงสู่เขื่อนภูมิพลจะกลับมาบริหารจัดการน้ำตามปกติซึ่งจะมีการรักษาระดับน้ำและปริมาณน้ำด้านหน้าประตูระบายน้ำในการที่จะเก็บไว้สำรองในกรณีที่เกิดปรากฏการณ์ภัยแล้งหรือปรากฏการณ์เอลนินโญบริเวณพื้นที่ทางด้านหน้าและด้านท้ายของประตูระบายน้ำแม่สอยยังสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำให้กับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ามากกว่า45สถานีและในพื้นที่ตอนท้ายอีกประมาณเกือบ20สถานีซึ่งจะทำให้มีน้ำใช้ในพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะลำไยซึ่งเป็นพืชหลักในพื้นที่อำเภอทางโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่พิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าปรับตอนที่2คำว่าปรับที่เป็นส่วนหนึ่งของคำประสมเช่นปรับทุกมีความหมายว่าบอกเล่าหรือพรรณนาความทุกข์ของตนแก่ผู้อื่นเช่นก่อนที่เธอจะลาออกมาปรับทุกข์กับฉันว่าถูกกลั่นแกล้งจนทนไม่ไหวเขาเขียนจดหมายไปปรับทุกข์กับเพื่อนสนิทว่าท้อใจที่มีหนี้สินรุงรังปรับความหมายนี้น่าจะมาจากคำภาษาเขมรว่าปรับแปลว่าบอกหรือเล่าปรับไหมมีความหมายว่าให้ผู้กระทำผิดหรือกระทำละเมิดชำระเงินค่าสินไหมทดแทนหรือค่าปรับเช่นหลวงอินทรเทพเบิกข้าวจากช้างหลวงไปให้แก่ภรรยาส่งให้ลงพระราชอาญาให้เคี่ยน100และปรับไหมใช้ข้าว10เท่าคำว่าปรับไหมปัจจุบันใช้สั้นๆว่าปรับเช่นเขาถูกเจ้าของร้านปรับ200บาทที่สั่งอาหารแล้วกินไม่หมดตำรวจปรับคนขับรถที่ทำผิดกฎจราจร
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go

0: ครับสวัสดีครับบรรดาแม่เล็กเปิ้ลเพลงพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีที่รักยิ่งแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอกราบนมัสการหลวงพ่อทองแห่งวัดเขาตะเขาแห่งนี้ก็ปีนี้ก็เป็นปีที่1 2 3 4 5เป็นปีแรกที่ผมเดินทางมา
1: แล้วจะนับทำไมนะ
0: นับให้งงเอางงงงก็ดีใจมากเลยที่เห็นแฟนๆให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียว
1: ครับ
0: ซึ่งจัดงานประจำปีก็ทราบข่าวว่าทุกๆปีก็จะมีแฟนๆมาให้กำลังใจกัน
1: ครับ
0: บทเพลงที่ผมร้องเป็นเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่าสาวเผ่ามูเซอร
1: ์
0: หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจกันมากเลยทีเดียวแล้วก็หวังเหลือเกินว่าถ้าคราวหน้าถ้าผมมาทำการแสดงอีกก็คงจะได้รับแรงใจและแรงศรัทธาของแฟนๆเช่นนี้ตลอดไปก็แล้วกันแต่ละคนมานี่หน้าตาสดใสสวยๆทั้งนั้นเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณยนต์ก่อนที่จะพูดอะไรกันต่อไป
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะร้องเพลงให้แฟนๆได้ฟังกันก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันเน
1: า
0: ะ
1: ดีฮะเดี๋ยวก็จดหมายเต็มมือหมดแล้วอ่ะ
0: เอาเป็นว่าบทเพลงที่จะร้องให้ฟังต่อไปนี้ชื่อเพลงว่าสวยจริงๆ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรมเจ้าท่าเปิดเวทีเดินหน้าแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตำบลท่าบอนจังหวัดสงขลานายจีรวัตรมณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1ปฐมนิเทศโครงการกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเลพื้นที่ชายฝั่งทะเลตำบลท่าบอนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาภายใต้งานศึกษาวางแผนแม่บทสำรวจออกแบบและจะทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยมีนายบัลลังก์เมี่ยงบัวผู้แทนกรมเจ้าท่าพร้อมด้วยหน่วยงานราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนประชาชนภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณศาลาการประเรียนวัดท่าบอนตำบลท่าบอนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานายจีรวัตรมณีโชติกล่าวว่าปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตำบลท่าบอนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ทั้งบ้านเรือนถนนสาธารณูปโภคและการประกอบอาชีพประมงจึงจำเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมโดยการดำเนินโครงการควรให้ความสำคัญกับข้อมูลทางวิชาการสภาพพื้นที่และความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้แนวทางการป้องกันชายฝั่งสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนด้านนายบัลลังก์เมี่ยงบัวผู้แทนกรมเจ้าท่ากล่าวว่าพื้นที่ชายฝั่งตำบลท่าบอนประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรงและต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนชุมชนประมงถนนและสาธารณูปโภคกรมเจ้าท่าจึงจ้างกลุ่มที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัทแมคโครคอนซัลแทนต์จำกัดและบริษัท TLT คอนซัลแทนต์จำกัดและมหาวิทยาลัยนเรศวรศึกษาโครงการครอบคลุมแนวชายฝั่งประมาณ7กิโลเมตรตั้งแต่ปากคลองชลประทานตำบลท่าบอนถึงบริเวณหน้าวัดศาลาหลวงบนพร้อมจัดทำแผนแม่บทสำรวจออกแบบและรายงาน EIA โดยมีระยะการดำเนินโครงการ540วันตั้งแต่วันที่25เมษายน2569ถึง18ตุลาคม2570สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลโครงการแนวทางทางเลือกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะรวมถึงขอบเขตการศึกษาพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นโดยข้อเสนอจากประชาชนและชาวประมงในพื้นที่ได้แก่การฟื้นฟูชายหาดการป้องกันคลื่นกระโจนข้ามโครงการการจัดทำทางขึ้นลงชายหาดและการรักษาจุดจอดเรือประมงเดิมเพื่อให้การป้องกันชายฝั่งไม่กระทบต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของชุมชน
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนรับซื้อของโจร
13: อ้าวนะเดินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่ดูทางเดี๋ยวก็สะดุดล้มมาหรอก
14: สวัสดีครับผู้ใหญ่พอดีมีคนเอานาฬิกามาขายต่อให้ผมอ่ะผมว่าจะซื้อให้เมียดีใจซะหน่อยนี่นี่ยี่ห้อนี้ผมเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาขายกันราคาละ 20,000 บาทเชียวนะแต่คนขายอ่ะเขาบอกว่ากำลังเดือดร้อนต้องใช้เงินด่วนก็เลยเอามาขายต่อให้ผมแค่ 5,000 เองนี่ไงรูปนาฬิกาเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาของจริงมาให้ดูนะ
13: เฮ้ยแล้วเองไปซื้อเข้ามาไม่กลัวเขาหลอกเอาของปลอมมาขายหรือไงร้ายแรงกว่านั้นถ้าเกิดนาฬิกาเรือนนี้ถูกขโมยมาขายต่อเองมีความผิดข้อหารับของโจรเลยนะ
15: เอาเลยใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราไปรับซื้อของโจรมามีโทษต้องจำคุกไม่เกิน5ปีปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินเลยนะคะถ้าตำรวจเขาสืบไปสืบมาเจ้าของตัวจริงเขาบาดเจ็บหรือโดนฆ่าตายมีโทษหนักกว่าเดิมต้องติดคุก 5-15 ปีแล้วโดนปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 300,000 บาทเลยนะคะของก็ไม่ได้ใช้โดนตำรวจจับแล้วยังต้องหาเงินมาชดใช้อีกนะคะ
13: ถ้าเป็นแบบนี้เมียเองเซอร์ไพรส์แน่นอนทางที่ดีเองน่าจะดูให้ดีก่อนค่อยตัดสินใจซื้อจะดีกว่าหรือไม่ก็ไปซื้อของมือหนึ่งเอาถึงจะคนละยี่ห้อแต่ก็น่าจะปลอดภัยกว่านะ
14: เอ้ยงั้นผมไม่ควรซื้อไว้เนาะผมโทรไปบอกเขาก่อนดีกว่าว่าไม่ซื้อแล้วของโจรหรือเปล่าก็ไม่รู้กลัวเมียเซอร์ไพรส
11: ์หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: เหมาะเลย
1: เป็นไงฮะสองรอบแรกผ่านไปแล้วในจังหวัดระมงแล้วก็สามชาติทีนี้ผมมีปัญหามาแล้วผู้ใหญ
2: ่ปัญหาอะไรปัญหาอะไร
1: ก็บอกหามาเล่นฟรีให้คณะกรรมการแล้วก็แม่ครัวแต่ทำไมมีบัตรเหมาขึ้นมาฮะเนี่ย
2: ขอโทษทีชั่วโมงเอ๋ไว้พดช็อต
1: ช็อตอะไรอีก
2: ขอค่ากับข่าว
1: อ๋ออันนี้อำเล่นเพราะว่าคนต้องการจะทำบุญด้วย
2: ช่วยค่ากับข้าวแม่ขวัญรออยู่นะถือลวดจะไปตลาดอยู่นะ
1: เล
2: ยให้ซื้อตั๋วทุกคน
1: ไม่เป็นไรฮะจะรอบบัตรธรรมดาหรือว่ารอบเหมายังไงก็ได้บุญได้กุศลทั่วหน้าถือว่าเติมต่อศรัทธาบุญก็แล้วกัน
2: อันเหลือนี่ขวัดหมด
1: รอบต่อไปนี้จะเป็นจังหวะสามชาอีกเช่นเดิมนะฮะเป็นรอบเหมา
2: เหมาเลยมา
1: เชิญเลยครับนำบทเพลงนี้มาร้องให้เต้นกันอุ้มช้าง

0: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คปภ.ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมประกันวินาศภัยไทยเดินหน้าโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อเร่งช่วยเหลือและจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาที่ห้องประชุม1ชั้น2อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยดร.สมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยและนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแถลงข่าวกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมีนายเจเสถไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการแถลงข่าวผ่านระบบซูมมิทติ้งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างทันท่วงทีและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยแก่ประชาชนโดยเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เกิดเหตุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลบ้านจันส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย2หลังและในวันที่5ตุลาคม2569ได้เกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หมู่ที่3บ้านวัดจันตำบลบ้านจันส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิง1รายอายุ54ปีซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาเสมิงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเบื้องต้นพร้อมอำนวยความสะดวกประสานงานเคลมประกันภัยทางรัฐให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยและผู้เสียชีวิตการแถลงข่าวในครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์จริงพร้อมประชาสัมพันธ์การเข้าถึงสิทธิประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อสร้างความมั่นใจและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนสำหรับรายละเอียดความคุ้มครองของกรมธรรม์แบ่งออกเป็น2ส่วนหลักโดยส่วนแรกคือความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างและที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งเน้นการจ่ายเงินชดเชยเบื้องต้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอประเมินความเสียหายจนเสร็จครอบคลุมภัยธรรมชาติหลัก3ประเภทได้แก่อุทกภัยหรือน้ำท่วมมีเงินชดเชยเบื้องต้นที่จ่ายทันที 10,000 บาทและเงินชดเชยเพิ่มเติมตามจริงไม่เกิน 90,000 บาทวาตภัยหรือพายุและฟ้าผ่ามีเงินชดเชยเบื้องต้นจ่ายทันที 5,000 บาทและเงินชดเชยเพิ่มเติมตามจริงไม่เกิน 95,000 บาทส่วนแผ่นดินไหวและสึนามิมีเงินชดเชยเบื้องต้นจ่ายทันที 5,000 บาทและเงินชดเชยเพิ่มเติมตามจริงไม่เกิน 95,000 บาททั้งนี้มีกรณีพิเศษหากตัวบ้านไม่พังแต่ถูกน้ำท่วมขังล้อมรอบสิ่งปลูกสร้างจนไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติได้ติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาททันทีส่วนกรณีคอนโดมิเนียมหากมีการจดทะเบียนแยกเลขที่บ้านชัดเจนจะนับแยกสิทธิ์เป็นรายห้องและในส่วนที่2คือความคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกายจากอุบัติเหตุเนื่องจากภัยพิบัติกรณีเสียชีวิตจ่ายเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนให้แก่ทายาทโดยธรรมและกรณีทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงจะจ่ายเงินชดเชย 200,000 บาทต่อคนเงื่อนไขสำคัญโครงการนี้จะไม่คุ้มครองมวลน้ำหรือภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ซึ่งความเสียหายเดิมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จะไม่สามารถเคลมจากประกันชุดนี้ได้แต่ประชาชนยังคงได้รับเงินเยียวยาจากเกณฑ์ภาครัฐปกติเช่นเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวจะต้องได้รับการประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและหากบ้านพักอาศัยทำประกันอัคคีภัยหรือประกันภัยบ้านส่วนตัวยังสามารถใช้สิทธิ์เคลมจากโครงการของรัฐบาลร่วมด้วยได้เมื่อเกิดเหตุและพื้นที่ได้รับการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติประชาชนสามารถส่งหลักฐานซึ่งได้แก่ภาพถ่ายความเสียหายบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผ่าน4ช่องทางหลักของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org Line Official Assign ThainetCat Call Center 02-012-5555 หรือจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่ประสบภัยโดยเมื่อเอกสารครบถ้วนระบบจะดำเนินการอนุมัติและโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนภายใน15
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รัก
9: ต้องหน้าบานเป็นกระด้งหน้าบวมเป็นกะโหลก
10: เมื่อเช้านี้คุณยายบ้านปากซอยหกล้มข้าวของที่ถือหล่นกระจายพี่ก้อยวิ่งไปช่วยเก็บของให้คุณยายชมว่าพี่ก้อยเป็นเด็กดีมีน้ำใจกับคนแก่พี่ก้อยยิ้มหน้าบานเลย
11: หน้าบานเป็นกระด้งเลยเหรอ
10: จ้าหน้าบานเป็นกระด้งกระด้งเนี่ยเป็นยังไงเหรอจ้าก
11: ระด้งเป็นภาชนะสารลักษณะแบนกลมพี่ก้อยหน้าบานแต่พี่กิ่งหน้าบวม
10: อ้าวทำไมหน้าบวมล่ะ
11: ไม่รู้ว่าไปต่อยกับใครมาหน้าก็บวมเป็นกะโหลกเลย
10: ทำไมไม่พูดว่าหน้าบวมเป็นกระด้งล่ะ
11: ต้องพูดเปรียบว่าหน้าบวมเป็นกะโหลกเพราะกะโหลกรูปแป้นปากคลุมเขาจึงเปรียบว่าหน้าบวมเป็นกะโหลกส่วนกระด้งแบนกลมเขาจึงเปรียบว่าหน้าบานเป็นกระด้งคำเปรียบใบหน้าใช้ว่าหน้าบานเป็นกระด้งแต่ถ้าหน้าบวมเป็นกะโหลก
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอกันทุกงานเลี้ยงนะคะเสียงเก่าเจ้าประจำเชิญรับฟังค่ะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรมพัฒนาชุมชนเปิดประชุมวิชาการซิมโพเซียมพัฒนาองค์ความรู้ผ้าไทยและหัตถกรรมสู่สากลในพื้นที่ภาคใต้ณจังหวัดสงขลาที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายวรงค์แสงเมืองรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการซิมโพเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569และการจัดแสดงผลงานนิทรรศการในส่วนภูมิภาคจุดดำเนินการที่3ภาคใต้โดยมีนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางปริยาเกิดก่อรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาการจังหวัดที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและผู้ประกอบการโอท็อปร่วมให้การต้อนรับนายวรงค์แสงเมืองรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนองแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงทุ่มเทสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากหนังสือไทเทคไทส์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027เล่มที่7ซึ่งทรงเป็นองค์บรรณาธิการบริหารโดยระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่นเพื่อปลุกกระแสความคิดสร้างสรรค์และนำงานฝีมือไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นระดับสากลสำหรับการประชุมวิชาการดังกล่าวมีเป้าหมายในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องโทนสีไทยการใช้สีธรรมชาติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแนวโน้มเทรนด์โลกให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักแฟชั่นยั่งยืนนอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569พร้อมกิจกรรมถามตอบร่วมกับผู้เข้าร่วมงานเพื่อหาแนวทางการพัฒนาสินค้าแฟชั่นไทยให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคและแข่งขันได้ในตลาดโลกโครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมแล้วยังสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพชีวิตกระจายรายได้สู่เกษตรกรช่างฝีมือและผู้ประกอบการในท้องถิ่นผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดไปสู่ระดับสากลอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงผ้าไทยสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่า าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452 หรือ081-616-2399

0: พี่ทินครับผมมีเรื่องสงสัยนะครับ
1: สงสัยอะไรครับ
0: คือคำว่ากตัญญูกตเวทีคือคำเดียวกันแต่ทำไมข้อความในอินเทอร์เน็ตทำไมเขาถึงเขียนแยกกันเป็นสองคำล่ะครับ
2: อ๋อต้นเข้าใจผิดแล้วล่ะครับ
3: คำว่ากตัญญูแปลว่าการรู้คุณส่วนคำว่ากตเวทีแปลว่าการตอบแทนคุณสองคำนี้มักใช้คู่กันว่ากตัญญูกตเวทีหมายถึงเมื่อรู้คุณแล้วต้องตอบแทนคุณด้วยเช่นเราควรกตัญญูต่อผู้ที่มีพระคุณและเมื่อมีโอกาสเราก็ควรแสดงกตเวทีต่อท่านด้วยลูกๆควรมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ต้องเคารพเชื่อฟังไม่ก้าวร้าวทำให้ท่านมีความสุขเลี้ยงดูท่านเมื่อท่านมีอายุมากแล้วและดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วยด้วย
2: สองคำนี้เป็นคนละคำกันและมีคนละความหมายด้วย
0: กตัญญูก็คือการรู้คุณส่วนกตเวทีคือการตอบแทนคุณผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ
2: ถูกต้องแล้วครับตัวต้นเองรวมถึงพี่เราก็ต้องกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กจนโตถ้าไม่มีท่านวันนี้ก็ไม่มีเรา
0: วันนี้พี่ทินดูเป็นคนดีมากเลยนะครับ
2: เอ้าพี่ก็เป็นคนดีของพี่อย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะจ้ะเพียงแต่ว่าจะดีมากดีน้อยก็แล้วแต่อารมณ์และทรงผม
0: ครับ
2: เราไปทำงานกันต่อดีไหม
0: โอเคครับ
2: ไปทำงานต่อ
0: ครับผม

0: ครึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดนิทรรศการ1ทศวรรษ2รัชกาลสานต่อการพัฒนามุ่งถ่ายทอดความต่อเนื่องของการพัฒนาสู่การสืบสานรักษาและต่อยอดศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดนิทรรศการ1ทศวรรษ2รัชกาลสานต่อการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่หอเฉลิมพระเกียรติศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่6ถึง8ตุลาคม2569มุ่งถ่ายทอดความต่อเนื่องของการพัฒนาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานกำเนิดศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่11ธันวาคม2525เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตในการศึกษาวิจัยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตามแนวพระราชดำริใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพปัญหาสู่การสืบสานรักษาและต่อยอดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนเห็นความเชื่อมโยงของการบริหารจัดการดินน้ำป่าไม้และการเกษตรนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการทั้งนี้ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดพระราชดำริและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาควบคู่กับอุโมงค์การเวลาที่พาผู้เข้าชมย้อนเส้นทางการพัฒนากว่า4ทศวรรษของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงผลสำเร็จในปัจจุบันรวมถึงการแสดงองค์ความรู้ด้านดินน้ำป่าไม้เกษตรปศุสัตว์และประมงจากการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาคีเครือข่าย2กระทรวง9กรม2มหาวิทยาลัยและศูนย์สาขา5แห่งนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลสำเร็จทางการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริและชุมชนเครือข่ายเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ1ทศวรรษ2รัชกาลสานต่อการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่8ตุลาคม2569พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเสียชีวิตในที่ทำงานหน่วยงานต้องชดใช้ฐานไม่ดูแลความปลอดภัยพนักงานหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายว่องไวซึ่งทำงานเป็นพนักงานดับเพลิงอยู่ที่เทศบาลแห่งหนึ่งตอนดึกของวันอยู่เวรที่อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกิดพลัดตกจากชั้น2บริเวณช่องโรยตัวทางลงฉุกเฉินได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาภรรยาของนายว่องไวเมื่อเข้าไปดูที่เกิดเหตุเห็นว่าไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการพลัดตกจากช่องโรยตัวซึ่งใช้เป็นทางฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานจึงฟ้องเทศบาลให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการสูญเสียรายได้เนื่องจากการไม่จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยดังกล่าวเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อและเป็นผลโดยตรงทำให้นายว่องไวพลัดตกจากช่องโรยตัวจนเสียชีวิตศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังกล่าวสร้างมา10ปีมี2ชั้นชั้นล่างใช้สำหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติงานส่วนชั้นบนเป็นที่พักผ่อนของพนักงานที่เข้าเวรยามเฝ้าระวังเหตุเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆการขึ้นลงระหว่างชั้นสามารถใช้บันไดด้านข้างอาคารและสำหรับช่องโรยตัวจำนวน2ช่องใช้ในการโรยตัวของพนักงานดับเพลิงจากชั้นบนลงมาชั้นล่างเพื่อปฏิบัติงานกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินการที่เทศบาลไม่จัดให้มีมาตรการป้องกันการพลัดตกจากช่องโรยตัวเหมือนเช่นหน่วยงานอื่นจึงเป็นการงดเว้นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นผลโดยตรงทำให้นายว่องไวพลัดตกจากช่องโรยตัวจนเสียชีวิตแต่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนายว่องไวลุกขึ้นมาทำกิจธุระส่วนตัวซึ่งช่องโรยตัวไม่ได้กีดขวางทางเดินที่จะไปธุระนั้นและไม่ได้มีเหตุฉุกเฉินให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาดังกล่าวการที่นายว่องไวเดินไปทางช่องโรยตัวแล้วพลัดตกลงมาเสียชีวิตจึงเกิดจากความประมาทของนายว่องไวด้วยถือว่าเทศบาลต้องรับผิด2ใน3ของความเสียหายดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้เทศบาลชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ภรรยาของนายว่องไวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ฟังเพลงเพราะๆกันจบไปแล้วเรากลับเข้ามาสู่ข่าวสารที่2ของรายการเป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพและผู้สูงอายุนะครับในช่วงนี้กับรายการธรรมศาสตร์เคียงคุณ

ระดูกทับเส้นประสาทการรักษากระดูกทับเส้นส่วนใหญ่แล้วหากเรารู้ว่าเป็นโรคนี้อยู่การรักษาที่ดีที่สุดก็คือคุณต้องเป็นหมอรักษาโรคนี้ด้วยตนเองหากเราดูแลตนเองอาการกระดูกทับเส้นจะค่อยๆดีขึ้นหากผู้ป่วยได้พักผ่อนออกกำลังกายและรับประทานยาบรรเทาอาการของโรคซึ่งจะใช้เวลาฟื้นตัวประมาณ 1-3 เดือนแต่ถ้าหากมีอาการรุนแรงวิธีการรักษากระดูกทับเส้นมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงและอาการของตำแหน่งหมอนรองกระดูกเคลื่อนดังนั้นไปหาหมอผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุดคุณหมอใจดีจะช่วยให้คำแนะนำในการดูแลร่างกายและให้การรักษาที่เหมาะสมและดีที่สุดการรักษามีหลายรูปแบบมากเรามาเริ่มต้นที่การรักษาด้วยยากันก่อนนะครับการรักษาด้วยยายาที่ช่วยรักษาอาการกระดูกทับเส้นประกอบไปด้วยยาแก้ปวดทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ป่วยกระดูกทับเส้นที่มีอาการปวดหลังเพียงเล็กน้อยถึงปานกลางไม่ปวดมากจนเสียคุณภาพชีวิตหรือรำคาญสามารถซื้อยาแก้ปวดที่หาซื้อรับประทานเองได้เช่นพาราเซตามอลแอสไพรินไอโบพูเฟนแวะไปขอคำแนะนำจากเภสัชกรร้านค้าได้เลย 2. ยาในกลุ่มแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยยากลุ่มนี้เป็นยาที่ใช้บ่อยในการรักษาอาการปวดหลังได้แก่ยาที่อยู่ในกลุ่มแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือเรียกกันติดปากว่ายาเอ็นเซตทำงานโดยการไปบรรเทาการเกิดสารเคมีที่จะทำให้เกิดการอักเสบที่มีชื่อว่าโพสเตตแลนดินซึ่งสารนี้ทำให้เกิดอาการต่างๆของการอักเสบอาทิการบวมการเจ็บปวดซึ่งสามารถแบ่งออกง่ายๆได้เป็น3กลุ่มที่หมอมักจะใช้บ่อยๆ 2.1 NSAID ประเภท Non-Specific COX-2 Inhibitor ยาที่ได้ผลิตต่อมามีประสิทธิภาพดีเช่นเดียวกับแอสไพรินแต่หากใช้ไม่เป็นหรือใช้เป็นแบบกินเองโดยไม่ได้รับคำแนะนำมีผลต่อการเกิดปัญหาต่อโรคกระเพาะอาหารได้แก่ยาที่ใช้ในปัจจุบันเช่นไอโบพูเฟนเป็นต้น 2.2 NSAID ประเภท Selective COX-2 Inhibitor สืบเนื่องมาจากยาในกลุ่ม NSAID ที่กล่าวมายังมีผลข้างเคียงต่อกระเพาะในผู้ป่วยที่ใช้เวลานานและผู้ป่วยสูงอายุอยู่จึงมีการพยายามคิดยาที่มีกลไกการออกฤทธิ์ลดการอักเสบคล้ายคลึงกันแต่ออกฤทธิ์ต่อเอนไซม์ที่ไม่มีผลต่อโรคกระเพาะอาหารมากขึ้นเรียกในยากลุ่มนี้ว่า Selective Preferential COX-2 Inhibitor อาทิเช่นยาเมโลซิแคมเป็นต้นซึ่งเชื่อกันว่ามีผลลดโอกาสการเกิดปัญหาด้านกระเพาะได้ประมาณ 4-5 เท่าจากกลุ่มยา NSAID

0: างเฉพาะตัวมากขึ้นโดยยาในกลุ่มใหม่นี้เรียกว่ายากลุ่ม Specific Cocktail Inhibitor ซึ่งในปัจจุบันมีหลายชนิดในท้องตลาดซึ่งเป็นยาที่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระเพาะอาหารหรือผู้ป่วยที่สูงอายุเป็นต้นอย่างไรก็ตามมิใช่ว่าสามารถใช้ยากลุ่มใหม่นี้ได้อย่างไม่ต้องระมัดระวังต่อผลข้างเคียงแต่อย่างใดเนื่องจากยาในกลุ่ม NSAID ทั้งหมดยังคงมีอุบัติการของผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์อยู่ไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ต่อกระเพาะอาหารและลำไส้ฤทธิ์ต่อไตตับและต่อระบบเม็ดโลหิตเป็นต้น 3. ยาแก้ปวดรุนแรงในกลุ่ม Opiates หากผู้ป่วยรับประทานยาแก้ปวดทั่วไปแล้วอาการไม่ทุเลาลงแพทย์จะสั่งยาแก้ปวดชนิดสกัดจากสารเสพติดหรือยาแก้ปวดชนิดรุนแรงให้รับประทานเช่นโคเดอีนหรือพาราเซตามอลที่ผสมสารสังเคราะห์ออกซิโคโดนโดยแพทย์จะจ่ายยานี้ให้ผู้ป่วยรับประทานเป็นระยะสั้นๆเท่านั้นข้อดีของยากลุ่มนี้คือบรรเทาอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่ยากลุ่มแรกๆอาจไม่ได้ผลแต่จำได้ว่าต้องไปรับยากลุ่มนี้จากแพทย์เท่านั้นและผู้ป่วยอาจได้รับผลข้างเคียงของยาโดยจะมีอาการง่วงคลื่นไส้สับสนมึนงงและท้องผูก 4. ยาระงับอาการปวดเส้นประสาทหากผู้ป่วยมีอาการปวดร้าวลงขาคือรู้สึกปวดที่ขาสะโพกหรือก้นซึ่งอวัยวะที่อยู่ตามแนวเส้นประสาทไซอติกแพทย์จะสั่งจ่ายยาแก้ปวดที่มีฤทธิ์แรงขึ้นได้แก่ยาบางตัวในกลุ่มยารักษาการซึมเศร้าและยากันชักโดยยาในกลุ่มนี้รักษาอาการซึมเศร้าจะช่วยบรรเทาอาการปวดเส้นประสาทให้ทุเลาลงได้ส่วนในยากันชักช่วยรักษาอาการปวดเส้นประสาทที่เกี่ยวกับกระดูกทับเส้นอย่างไรก็ตามยาทั้งสองตัวไม่สามารถใช้รักษาผู้ป่วยกระดูกทับเส้นได้ทุกรายโดยเฉพาะในกรณีที่ใช้รักษาระยะยาวผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์และขอคำแนะนำในการรักษาด้วยวิธีอื่นๆแต่ยาบางตัวอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงกับผู้ป่วยบางราย 5. ยาคลายกล้ามเนื้อแพทย์จะสั่งยาคลายกล้ามเนื้อให้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการกล้ามเนื้อหดเกร็งรับประทานยานี้ประมาณ 2-3 วันเพื่อรักษาอาการดังกล่าว 6. สเตียรอยด์รักษาอาการปวดจากเส้นประสาทผู้ป่วยที่ปวดเส้นประสาทไซอติกจะได้รับการฉีดสเตียรอยด์โดยแพทย์จะฉีดสารคอร์ติโคสเตียรอยด์เข้าไปบริเวณหลังส่วนล่างหรือบริเวณเส้นประสาทไขสันหลังทั้งนี้อาจมีการสแกนภาพไขสันหลังเพื่อช่วยให้การฉีดยาได้อย่างปลอดภัยการฉีดคอร์ติโคสเตียรอยด์จะช่วยลดอาการอักเสบและอาการปวดเส้นประสาทซึ่งอาการปวดจะทุเลาลงช่วงหนึ่งเรามาดูในเรื่องของการรักษาในแบบอื่นๆที่ไม่ใช่การใช้ยานะครับ1ก็คือการกายภาพบำบัด2. การผ่าตัดหมอนรองกระดูก 3. การรักษาด้วยวิธีอื่นๆนอกจากวิธีดังกล่าวมาแล้วอาการกระดูกทับเส้นสามารถบรรเทาได้ด้วยวิธีอื่นเช่นการไคโรแพลคทิสวิธีนี้ถือเป็นศาสตร์ใหม่โดยเป็นศาสตร์จัดกระดูกสันหลังที่ช่วยรักษาอาการปวดบริเวณหลังส่วนล่างการฝังเข็มช่วยลดอาการปวดหลังและปวดคอเรื้อรังและสุดท้ายก็คือการโยคะวิธีนี้เป็นวิธีบำบัดที่รวมกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายการกำหนดลมหายใจและการทำสมาธิเข้าด้วยกันการรักษาด้วยโยคะจะช่วยให้ระบบทำงานของร่างกายดีขึ้นผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้มักจะปวดหลังน้อยลง
1: เรามาต่อกันด้วยข่าวสารเพื่อสุขภาพในข่าวต่อไปกันเลยนะครับ
0: เทรนด์ใหม่อาหารและสมุนไพรเสริมสุขภาพสมองและร่างกายให้ดียาวนานอย่างมีความสุขเมื่อเร็วๆนี้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจัดงานประชุมวิชาการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่ออัปเดตองค์ความรู้และงานวิจัยใหม่ๆตลอดจนยกระดับมาตรฐานวิชาชีพพยาบาลให้สูงขึ้นโดยได้รับเกียรติจากแพทย์และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิระดับแถวหน้าของเมืองไทยร่วมบรรยายถึงเทรนด์สุขภาพในโลกยุคดิจิทัลให้กับบุคลากรการแพทย์กว่า400คนณห้องประชุมกองการศึกษาชั้น7วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกภายในงานรองศาสตราจารย์ดร.สุพจน์วงใหญ่ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรของสหประชาชาติคณบดีผู้ก่อตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมบรรยายในหัวข้อแนวทางการใช้สมุนไพรและอาหารฟังก์ชันเพื่อการส่งเสริมสุขภาพสมอง

ล่าวว่าแนวโน้มระบบสุขภาพของโลกเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมากกว่าการรักษาโรครวมทั้งมุ่งเน้นการมีสุขภาพที่ดียาวนานอย่างมีความสุขมากกว่าการแค่มีอายุยืนยาวโดยแนวทางการส่งเสริมให้มีสุขภาพดียืนยาวเริ่มจากการรับประทานอาหารที่เหมาะสมซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่สำคัญในการช่วยชะลอความเสื่อมของสมองและร่างกายนอกจากนี้การส่งเสริมสุขภาพด้วยอาหารฟังก์ชันและสมุนไพรเช่นสารสกัดจากใบแปะกล้วยขมิ้นชันและน้ำมันจมูกข้าวเป็นต้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมากหนึ่งในอาหารฟังก์ชันที่มีประวัติการบริโภคในแถบเอเชียมาอย่างยาวนานก็คือซุปไก่สกัดซึ่งพร้อมให้ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้เร็วเนื่องจากเป็นโปรตีนที่ผ่านการย่อยให้ได้กรดอะมิโนและไดเปปไทด์ที่จำเพาะได้แก่คาโนซีนและแอนเซอลีนที่มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์สมองโดยผลการวิจัยทางคลินิกของศาสตราจารย์นายแพทย์โคกะโยชิฮิโกะจากภาควิชาประสาทวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเคียวรินประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับเปปไทด์ในซุปไก่สกัดช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของสมองซึ่งศึกษาในกลุ่มของคนที่ดื่มซุปไก่สกัดทุกวันติดต่อกันเป็นระยะเวลา7วันและตรวจวัดผลทางเทคโนโลยี NIRS พบว่าซุปไก่สกัดช่วยให้เลือดนำออกซิเจนไปเลี้ยงสมองส่วนหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับความจำการคิดตัดสินใจได้ดีขึ้นจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมองนอกจากอาหารฟังก์ชันแล้วยังมีสมุนไพรที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพสมองอาทิเช่นขมิ้นชันที่มีสารเคอร์คิวมินอยสารสำคัญที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยลดการอักเสบในร่างกายช่วยชะลอความเสื่อมป้องกันตับน้ำมันจมูกข้าวที่มีโทโคไทอีนอยเบต้าแคโรทีนและวิตามินอีเป็นต้นที่ช่วยปกป้องเซลล์ประสาทโดยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระซึ่งอนุมูลอิสระเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสื่อมของเซลล์นอกจากนี้ยังประกอบด้วยสารแกมมาโอไลซานอนที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดทำให้อวัยวะต่างๆมีเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยในปัจจุบันนี้มีอาหารฟังก์ชันและสมุนไพรมากมายที่มีผลวิจัยว่าช่วยส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคการค้นพบนี้เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญไปสู่ทางเลือกใหม่เพื่อการมีสุขภาพที่ยืนยาวอย่างมีความสุขและเป็นเทรนด์ใหม่ของการชะลอวัยในโลกปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.thailandhealth.or.th นะครับฝากกันไว้กับเรื่องราวดีๆและข่าวสารเกี่ยวกับผู้พิการและผู้สูงอายุนำมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คลื่น AM 981กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเรานอกจากทางวิทยุ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วยด้วย
9: ช่วยด้วยมีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
8: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
9: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
8: ช่วยชีวิตได
9: ้ตะโกนยังไง
8: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
9: โยนแบบไหน
8: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว
9: ้ยื่นอะไร
8: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
9: จำให้ขึ้นใจ
8: ตะโกนโยนยื่น
9: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
8: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้
10: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

0: แทนคันที่เรานะคะเดวิดอินซีคุณแม่บรรเทาขอให้คุณผู้ฟังหลายท่านที่เปิดเครื่องรับฟังนะคะสำหรับ Facebook สวทบุรีรัมย์ก็ได้รับฟังกันในเรื่องของคนพิการนะคะเครือข่ายคนพิการ400องค์กรค้านแก้กฎหมายบัตรทองเร่งสื่อสารผลกระทบสิทธิสุขภาพค่ะเมื่อวันที่3ตุลาคม2569นางสาวอรุณวดีลิ้มอังกูลประธานฝ่ายการแพทย์สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเมื่อวันที่23-25กันยายนสวัสดีค่ะเปิดใจ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดี
1: ค่ะ
0: ค่ะแม่บุญเรียนเหรอคะ
1: จ้าแม่เพิ่งกลับมาแม่เพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลไปมาเนี่ยกำลังจะนั่งนี่แหละ
0: อ๋อกลับมาถึงบ้านแล้วเนาะกำลังจะนั่งเนาะ
1: จ้าไปนี่ไงนิ้วมือมันล็อกไปให้หมอฉีดยาให้
0: อ
1: ๋
0: อแล้วฉีดยาแล้วอาการดีขึ้นยังคะ
1: มันก็ยังไม่ดีขึ้นหรอกเพราะว่าเพิ่งฉีดมาวันนี้ไง
0: อ๋อเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะงั้น
1: จ้า
0: ค่ะคุณแม่อยากขอเพลงอะไรคะ
1: ขอเพลงขอบคุณที่ยังรักของน้องเดียวสุวรรณเวททองนะ
0: ของน้องเดียวสุวรรณเวททองขอบคุณที่ยังรักเหรอคะ
1: จ้า
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ
1: ฝากมอบให้ท่านเต้ด้วย
0: ค่ะค่ะ
1: เต้รูปหล่อสู้ๆนะ
0: ค่ะสู้ๆ
1: ฝากกำลังใจให้งานหนักหน่อยช่วงนี
0: ้รู้กันทั่วเลยนะคะ
1: ค่ะเก่งอยู่แล้วแหละไม่เป็นไรหรอก
0: ค่ะเขาเก่ง
1: จ้าแค่นี้นะจ
0: ้
1: า
0: จ้าสวัสดีค่ะค่ะก็ขอบคุณที่ยังรักนะคะก็อีกบทเพลงหนึ่งที่คุณแม่บุญเรียนที่รักซึ่งกลับมาจากโรงพยาบาลลำไปมาเนื่องจากนิ้วล็อกนะรายการที่ว่าใช้นิ้วมากๆ มันก็อาจจะเป็นข้อมือแข็งแล้วขยับขยื่นไม่ได้หลายท่านนะคะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเป็นผู้สูงอายุจะเป็นโรคนี้ค่ะสำหรับเรื่องของคนพิการนะคะโรคก็คือโรคพิการก็ส่วนพิการนะคะพิการก็มีหลายประเภทด้วยกันทั้งเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องของสมองเรื่องของจิตใจและเรื่องของการสื่อสารค่ะการประชุมใหญ่สามัญประจำปีมีผู้แทนเครือข่ายคนพิการ500คนจาก400องค์กรเข้าร่วมเพื่อหารือที่ต่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหนึ่งในประเด็นที่มีการแลกเปลี่ยนก็คือการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะที่พ.ศ.2545ที่มีผลต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทซึ่งเครือข่ายได้ร่วมประกาศจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขที่ลดทอนสิทธิประชาชนและกังวลว่าอาจเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและกระทบการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการและประชาชนกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางมีหลายๆคนนะคะกลุ่มเปราะบางอาจจะเป็นคนที่ไร้ที่พึ่งหรืออาจจะเป็นคนพิการหรืออาจจะเป็นหญิงหรือหญิงตั้งครรภ์หรือสุขภาพไม่ดีและอาจจะเป็นเด็กเล็กก็เป็นกลุ่มคนพิการค่ะเพราะว่าเด็กเล็กต้องการการดูแลจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความเมตตานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณลุงคุณป้าก็ตามค่ะสาเหตุที่สภาคนพิการต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขกฎหมายเนื่องจากกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองด้านสิทธิสุขภาพกับคนไทยทุกคนการขับเคลื่อนกฎหมายก็เกิดจากการผลักดันและมีส่วนร่วมของภาคประชาชนค่ะซึ่งที่ผ่านมาทางเครือข่ายคนพิการได้รวมสะท้อนปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการมาอย่างต่อเนื่องการประชุมครั้งดังกล่าวจึงได้เปิดพื้นที่ให้ผู้แทนจากองค์กรต่างๆพิจารณาข้อเสนอแก้ไขกฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นพร้อมเสนอให้ที่ประชุมลงมติเพื่อแสดงจุดยืนต่อการแก้ไขกฎหมายนะคะเราจะพักกันก่อนนะคะแล้วก็มาพบกันในช่วงถัดไปค่ะ

้คุณเต้แล้วให้เป็นกำลังใจสู้ๆนะคะในช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะคะสำหรับเราที่เป็นชาวสวทบุรีรัมย์กำลังของอัตรากำลังคนลดลงไปถึง2ท่านด้วยกันคนหนึ่งลาออกไปแล้วสุขภาพไม่ดีอีกคนหนึ่งต้องเกษียณอายุราชการไปนะคะพี่ฤทธิชัยกับพี่ธนเดชฉลาดแพทย์ค่ะนางสาวอรุณวดีการกล่าวว่าการแก้ไขกฎหมายบรรเทาบัตรทองนะคะทำให้มีข้อกังวลต่อแนวทางที่อาจเปลี่ยนจากการเป็นจัดบริการตามความจำเป็นของผู้ป่วยไปเป็นการกำหนดสิทธิพื้นฐานรวมถึงการเปิดช่องให้มีระบบร่วมจ่ายเพราะผู้ที่ต้องรับบริการนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มและการเข้าถึงบริการอาจขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายซึ่งกระทบคนพิการผู้มีรายได้น้อยและครอบครัวที่มีภาระดูแลผู้ป่วยนะคะนางสาวอรุณวดียังกล่าวอีกว่านอกจากนี้ทางเครือข่ายยังห่วงข้อเสนอปรับโครงสร้างการบริหารกองทุนทั้งการเพิ่มสัดส่วนผู้แทนหน่วยบริการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ดสปสช.การลดบทบาทภาคประชาชนในการกำหนดสิทธิและตรวจสอบการใช้เงินกองทุนการปรับแนวทางจัดสรรงบประมาณจากจำนวนประชากรไปพิจารณาต้นทุนของโรงพยาบาลตลอดจนการเพิ่มอำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการสั่งการหรือยับยั้งการดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะส่วนนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนายวิทยุทธบุญนาคกล่าวว่าหลังรับฟังความเห็นและข้อมูลประกอบจากที่ประชุมขอให้สมาคมคนพิการทุกประเทศแห่งประเทศไทยและเครือข่ายองค์กรคนพิการยืนยันจุดยืนต่อการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวซึ่งที่ประชุมมีมติคัดค้านการแก้ไขกฎหมายในประเด็นที่อาจลดทอนสิทธิของประชาชนพร้อมยืนยันให้คงกลไกการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้สิทธิและกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบนะคะนี่ก็คือสิ่งที่กลุ่มผู้พิการหลายเครือข่ายเข้ามารวมตัวกันเพื่อคัดค้านกฎหมายถึงแม้ว่าบางสิ่งที่หายไปจากร่างกายแต่ความคิดและการป้องกันสิทธิของตัวเองยังมีอยู่ก็คัดค้านแล้วก็เตรียมที่จะผ่านระบบกระบวนการของสภานิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็นำเสนอแค่นี้ค่ะแล้วก็ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังบทเพลงที่ช่างเต้มอบให้กับคุณผู้ฟังนะคะบทเพลงไพเราะค่ะวันนี้สวทบุรีรัมย์รายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการเปิดหัวใจรับฟังความคิดเห็นนะคะสวัสดีค่ะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดยะลาร่วมประชุมบก.ปพช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก 9-13 ตุลาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายวีรวัฒน์ศิริกุลพิพัฒน์หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดยะลาส่วนราชการและหน่วยงานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดยะลาร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์ประเด็นสำคัญการบริหารสาธารณภัยของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติปริมาณน้ำฝนน้ำท่าน้ำในเขื่อนและทะเลหนุนการคาดหมายลักษณะอากาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมชลประทานร่วมรายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำแนวโน้มสภาพอากาศผลกระทบและแผนการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมสำหรับในพื้นที่จังหวัดยะลาจากกรณีเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเมื่อช่วงเย็นวันที่7ตุลาคม2569ที่ผ่านมาพบปริมาณฝนสูงสุด24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่112มิลลิเมตรทางจังหวัดยะลาได้มีมาตรการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วให้เตรียมความพร้อมรับมือการเกิดน้ำท่วมขังอย่างฉับพลันพร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสำรวจท่อระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วลดปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคม 2569 ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันที่ 9-11 ตุลาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและในวันที่ 12-13 ตุลาคม 2569 พื้นที่ภาคใต้มีปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่โทรศัพท์023994012-13หรือสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมง
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: เกษตรเพื่อประชาสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ได้ดำเนินโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในพื้นที่สปก.โดยการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ในรูปของการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นการสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินโดยการพัฒนาและสร้างโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยผ่านกลไกของวิทยาลัยเกษตรภายใต้หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่และหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืนโดยกลุ่มเป้าหมายคือบุคคลที่สนใจยุวเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในหลักสูตรต่อเนื่องปวช.ปวส.และเกษตรกรนอกจากนี้สปก.ยังได้เพิ่มกิจกรรมสร้างโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่ดินเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่และหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ หากไม่มีที่ดินทำกินและประสงค์จะเข้าสู่ที่ดินรองรับในเขตปฏิรูปที่ดินสปก.จะจัดที่ดินให้ทดลองเข้าทำประโยชน์และเมื่อผ่านการประเมินจะจัดที่ดินให้ตามพ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรายละไม่เกิน5ไร่ซึ่งปัจจุบันสปก.มีเกษตรกรที่ผ่านการอบรมและเข้าสู่กระบวนการประเมินที่จะเข้ารับที่ดินทำกินแล้วจำนวน842รายสนับสนุนโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำวันศุกร์นะครับที่9ตุลาคม2569ครับพบกับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็นำเรื่องราวข่าวสารนะครับจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราพบกันทุกวันนะครับในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาผ่าน3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางจอมสุราง FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับสายสัมพันธ์วิทยุ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นปะทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายนะครับพร้อมฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org นะครับแล้วก็ทางด้านของที่เว็บไซต์จอมสุรังโคราช .com ได้ด้วยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับในช่วงแรกนี้ครับช่วงของ NMAB อัปเดตแล้วก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายนะครับประจำปีงบประมาณ2570ของทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือว่าจะเป็นของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้ออกมานะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ถ้าเรากำลังจะสร้างบ้านสักหลังเนี่ยแต่เราไม่รู้เลยว่าฐานรากอยู่ตรงไหนหรือว่าลงเสาเข็มไว้ลึกแค่ไหนบ้านทั้งหลังก็คงสร้างไม่สำเร็จใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะคือมันคงพังตั้งแต่ยังไม่ทันได้ขึ้นโครงเลยแหละค่ะ
1: ถูกต้องครับแล้วแบบปัญหานี้แหละที่ระบบสวัสดิการของไทยเจอมาตลอดเลยเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าคนพิการหรือว่าคนตาบอดอยู่ที่ไหนบ้างการช่วยเหลือก็คงไม่มีทางไปถึงมือพวกเขาได้เลย
2: เห็นด้วยเลยค่ะเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานมาก
1: วันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกถึงทางออกของเรื่องนี้กันครับต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะครับ
2: ค่ะออกอากาศให้ฟังกันทุกวันเลยตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกานะคะ
1: ใช่ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายแล้วก็สถานีวิทยุสายสะพานเรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงครับ
2: แล้วก็ยังมีอีกที่หนึ่งนะคะคือสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองค่ะ
1: ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับผม
2: วันนี้เราจะมากางรายละเอียดแบบครบถ้วนเลยนะคะไม่มีตัดทอนแน่นอนสำหรับ5นโยบายด้านคนพิการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1: หรือที่เรียกสั้นๆว่าพ.ก.ใช่ไหมครับ
2: ฮะใช่ค่ะภายใต้กระทรวงพ.ม.นั่นเองซึ่งเขาใช้แนวคิดที่ชื่อว่า START หรือ START ค่ะ
1: โอ้แนวคิด START ทีนี้ถ้ามองย้อนกลับไปที่ปัญหาเรื่องที่เรามองไม่เห็นตัวคนพิการในระบบอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นเนี่ยการแก้ปัญหามันก็ต้องเริ่มจากการค้นหาให้เจอก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะซึ่งมันก็ไปตรงกับนโยบายตัวแรกพอดีก็คือตัว S ค่ะย่อมาจาก Search

0: ปลดล็อกการดูแลอย่างแท้จริงค่ะ
1: แต่ผมมีคำถามนิดหนึ่งครับวิธีการค้นหาล่ะครับเขาจะทำยังไงเพราะปกติคนตาบอดที่อยู่ตามต่างอำเภอหรือแบบพื้นที่ห่างไกลมากๆแค่จะออกจากบ้านก็ลำบากแล้วนะครับ
2: น่าคิดค่ะ
1: นโยบายเนี้ยเขาจะค้นหายังไงให้เจอแบบจริงๆไม่ใช่แค่ตั้งโต๊ะรอให้คนเดินทางมาหาที่หน่วยงานรัฐนะครับความท้าทายตรงเนี้ยเขาจะจัดการยังไง
0: คือตรงนี้แหละค่ะที่นโยบายตัวสุดท้ายหรือตัว T ที่ย่อมาจากเทคโนโลยีจะเข้ามาเป็นกลไกสำคัญเลย
3: อ๋อใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
0: ใช่ค่ะแต่เทคโนโลยีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการแจกอุปกรณ์ไฮเทคหน้างานนะคะแต่คือการพัฒนาระบบหลังบ้านของรัฐให้มันเชื่อมโยงกันค่ะ
3: แบบดึงข้อมูลมาชนกันอะไรแบบนี้แหละครับ
0: อ่าฮะแบบนั้นเลยค่ะอย่างเช่นการดึงฐานข้อมูลจากโรงพยาบาลมาประกบกับข้อมูลของหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อชี้เป้าให้ชัดไปเลยว่ามีคนพิการคนไหนอาศัยอยู่พื้นที่ไหนบ้าง
3: เดี๋ยวนะครับพอพูดว่าใช้เทคโนโลยีภาพแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวผมเลยนะคือภาพคุณลุงคนตาบอดแถวบ้านผมที่แกใช้สมาร์ทโฟนไม่เป็นเลยอินเทอร์เน็ตก็ไม่มี
0: เข้าใจเลยค่ะ
1: คือการชูนโยบายว่าใช้ข้อมูลหรือเทคโนโลยีแบบมุ่งเป้าแบบนี้มันจะไม่เป็นการทิ้งคนกลุ่มนี้ให้ตกหล่นไปจากระบบหรอครับ
2: เป็นข้อกังวลที่หลายคนคิดเหมือนกันค่ะแต่นี่แหละค่ะคือจุดเด่นของการใช้ข้อมูลนำทางเพราะเป้าหมายจริงๆคือการให้ระบบหลังบ้านทำงานแทนค่ะ
3: หมายความว่าคุณลุงไม่ต้องทำอะไรเลย
2: ใช่ค่ะคุณลุงคนตาบอดแถวบ้านไม่ต้องมีสมาร์ทโฟนเลยแค่ฐานข้อมูลของรัฐตรวจพบว่ามีคุณลุงอยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่พม.หรืออาสาสมัครเขาก็จะเป็นฝ่ายเดินไปเคาะประตูบ้านเองเลยค่ะ
1: อ๋อเห็นภาพเลยครับคือใช้เทคโนโลยีหลังบ้านหาตัวให้เจอเพื่อจะได้ส่งสวัสดิการไปเทคแคร์ได้แบบถูกคนและทั่วถึงจริง
0: ๆถูกต้องเลยค่ะเป็นการช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าลงลึกเฉพาะบุคคลอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ทีนี้พอฐานรากเราแน่นแล้วก้าวต่อไปมันก็คือการทำให้พวกเขายืนหยัดได้ด้วยตัวเองนโยบายตัว A หรือ Able ที่ว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพแล้วก็เสริมทักษะอาชีพถึงเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะการสร้างรายได้แล้วก็พึ่งพาตนเองได้เนี่ยคือหัวใจสำคัญเลยแต่ว่าการมีแค่ทักษะอย่างเดียวมันยังไม่พอนะคะ
1: ยังไงนะครับต้องมีอะไรอีก
0: คือสภาพแวดล้อมทางสังคมมันต้องเอื้ออำนวยด้วยค่ะซึ่งก็เลยนำมาสู่นโยบายตัว R หรือ Redesign ค่ะ
3: Redesignคือการออกแบบสังคมใหม่เหรอครับ
0: อ่าฮะเป็นการออกแบบสังคมที่เป็นสากลค่ะ
3: อ๋อ Universal Design พอพูดถึงคำนี้ผมนึกถึงเรื่องการทำทางลาดบนฟุตบาทเลยครับคือตอนแรกคนอาจจะมองว่าทำมาเพื่อรองรับแค่วีลแชร์หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะคนมักจะคิดแบบนั้น
3: แต่พอมีทางลาดจริงๆกลายเป็นว่าพ่อแม่ที่เข็นรถเข็นเด็กหรือแม้แต่คนที่ลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆก็ใช้ได้สะดวกขึ้นไปด้วย
0: จริงด้วยค่ะ
3: การผลักดันร่างพรบนี้ก็เหมือนการถางทางให้เรียบเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างสังคมให้ทุกคนใช้งานร่วมกันได้เท่าเทียมจริงๆนะครับ
0: เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะการรีดีไซน์สังคมเนี่ยมันไม่ใช่แค่การอำนวยความสะดวกให้เฉพาะกลุ่มนะคะ
1: แต่ทำเพื่อทุกคนเลย
0: อ่าฮะมันคือการออกแบบบนพื้นฐานที่ทุกคนต้องเข้าถึงได้เพื่อให้คนพิการสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาตามนโยบายข้อ Able ได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องถูกสภาพแวดล้อมมาเป็นตัวจำกัดอีกต่อไปค่ะ
3: เป็นนโยบายสตาร์ทที่ร้อยเรียงกันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำจริงๆครับทั้ง Search Take Care Able Redesign แล้วก็เทคโนโลยี
0: ครบถ้วนมากค่ะ
3: สำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399ครับทวนอีกครั้งนะครับ044-353-452หรือ081-616-2399ครับผม
0: ค่ะแล้วก็ก่อนจะลากันไปวันนี้ดิฉันมีประเด็นหนึ่งที่อยากฝากให้ลองกลับไปคิดต่อกันดูนะคะ
3: ครับผมเรื่องอะไรครับ
0: ค่ะแล้วก็ก่อนจะลากันไปวันนี้ดิฉันมีประเด็นหนึ่งที่อยากฝากให้ลองกลับไปคิดต่อกันดูนะคะ
3: ครับผมเรื่องอะไรครับ
0: คือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยร่างพระราชบัญญัติ Universal Design ที่กำลังผลักดันกันอยู่ในนโยบายเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานในชีวิตประจำวันของเราได้จริงๆหรือว่ามันจะยังคงเป็นเพียงแค่เป้าหมายสวยๆบนหน้ากระดาษเหมือนที่ผ่านๆมา
3: โหเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับ
0: ค่ะเป็นเรื่องที่สังคมเราต้องช่วยกันจับตาดูต่อไปค่ะ
3: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปเชิญติดตามช่วงถัดไปของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดี

สวัสดีครับกลับมาช่วงที่สองนะครับแล้วครู่นี้ก็เป็นเรียกว่าข่าวสารนะครับที่เกี่ยวข้องกับเราอีกหนึ่งข่าวสารนะครับของ

ที่เกี่ยวข้องต่อคนพิการเราทั้งหมดนะครับทางด้านของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของเราที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ2570นี้นะครับในช่วงนี้มาดูสภาพอากาศครับจากสถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยานะครับสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงนครราชสีมานะครับอุณหภูมิ31องศาเซลเซียสนะครับในปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของลมนะครับ 11.9 กิโลเมตรนะครับทางด้านของน้ำฝนสะสมไม่มีนะครับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้นะครับ17:56 นพระอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้6:02 นนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองได้อยู่นะครับเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณ 38% ของพื้นที่นะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ครับวันที่10ตุลาคมก็มีโอกาสฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 63% ของพื้นที่นะครับถือว่าเพิ่มขึ้นลมประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสนะครับนี่คือพยากรณ์อากาศประจำวันนำหยิบให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับช่วงนี้ฟังหนึ่งผลงานเพลงนี้แล้วก็พักกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงต่อไปนะครับจันจากพี่หญิงคิติการครับ

0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

ช่วงที่สองของรายการนะครับหนึ่งผลงานเพลงจากจากโทรหาใจสีขาดนะครับผลงานเพลงเพราะๆจากอ้ํานันทิยานะครับ15:4939 นาทีขออภัยนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศผ่าน3สถานีนะครับที่รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้โดยการออกอากาศสดผ่านระบบรีดิโอสตรีมมิ่งนะครับจากอาคารที่3มีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดไปที่3สถานีไม่ว่าจะเป็นจอมสุราง FM 91.75 อำเภอเมืองสายสัมพันธ์ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายครับติดตามรับฟังกันได้หรือผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkeyfm.org นะครับแล้วก็ทางจอมสุรางโคราช .com ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับเข้ามาจากฟังมาจากสถานที่ใดอำเภอใดนะครับช่องทางใดแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้หรือว่าโทรสอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆของสมาคมนะครับสิทธิสวัสดิการต่างๆของสมาคมนะครับของทางภาครัฐก็โทรสอบถามได้หรือว่าจะเป็นทางด้านของโทรขอเพลงนะครับโทรพูดคุยเช็คสภาพอากาศกันก็ได้นะครับที่0815109471นะครับ0815109471นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้นะครับในส่วนนี้นะครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับในประกาศของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสักครู่นะครับทางด้านของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศนะครับสำหรับการต่อสัญญารับสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับสมาชิกคนตาบอดที่มีโควต้าสลากนะครับอยู่กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับโดยจะสามารถต่อสัญญารับสลากประจำปี2570ได้นะครับในตั้งแต่วันที่19ถึง30ตุลาคม2569นะครับ2569นี้โดยสามารถต่อได้นะสำนักงานใหญ่นะครับอาคารใหม่ห้อง107หรือสำนักงานสาขา10สาขายกเว้นสาขากรุงเทพนะครับสำหรับสมาชิกของเราท่านใดที่มีโควต้าสำนักงานสลากอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถไปต่อได้นะครับโควต้าของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับส่วนหลักเกณฑ์การให้กี่เล่มอะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวโทรสอบถามได้ที่สมาคมได้เลยนะครับสำหรับเอกสารที่ท่านต้องเตรียมไปนะครับก็จะมีทางด้านของสำเนาบัตรสมาชิกสมาคมจำนวน1ใบครับ2สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ1ใบครับ3สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ใบ4สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน1ใบ5สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนะครับก็หากมีนะครับก็สามารถส่งได้ก็สามารถนำมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่ออะไรก็ไม่ต้องนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของทุกข้อนะครับข้อ1ถึงข้อ5นำตัวจริงมาเพื่อตรวจสอบด้วยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของแผนที่นะครับแผนที่การจำหน่ายสลากด้วยแล้วก็รูปถ่ายคู่กับแผงสลาก2อันนี้นะครับถ้าเกิดเป็นกรณีของสลากดิจิตอลนะครับไม่ต้องถ่ายมานะครับใบรับรองแพทย์ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกที่อายุ70ปีขึ้นไปตรงนี้ก็ถ้าเกิดได้รับเป็นสลากดิจิตอลก็ไม่ต้องส่งมานะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่เป็นหลัก
เป็นสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นของกอชเองนะครับองค์กรการออมแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางด้านของสมาชิกของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดก็นำมาด้วยนะครับโดยการจัดจำหน่ายต่างๆนะครับก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและผู้ที่มีรายชื่อครับทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจะได้มีการประกาศนะครับผ่านสายด่วนข่าวสารความรู้แล้วก็ทางด้านของแท็บทูริสนะครับแท็บทูริสได้นะครับสามารถเข้าไปฟังได้วันที่15ตุลาคมนี้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์022463835นะครับ022463835สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับนี่ก็คือข่าวจากองค์กรเครือข่ายของเรานะครับสำหรับอีสานล่างเราก็ไปต่อที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเรานะครับบ้านนุมนิมิตหมู่11นะครับตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับในตั้งแต่วันที่19ถึง30ตุลาคม2569นะครับก็สามารถติดตามรับฟังสามารถติดต่อกันได้นะครับ

าเป็นเพลงแจ้งเกิดของพี่เอิร์นเดอะสตาร์เลยนะครับโทรหากันสุดท้ายหยิบหายทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับวันนี้ต้องขออภัยนะครับอาจจะดูชุลหกนิดหน่อยนะครับเนื่องจากตอนนี้ก็มีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดอยู่ด้วยนะครับครั้งที่10/2569ณห้องทำการมูลนิธินะครับอาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็มีการเคาะโครงการมาแล้วนะครับที่จะส่งขอกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในช่วงนี่แหละปลายปีนี้ต้นปีหน้านะครับ3โครงการ2โครงการนะครับโครงการหนึ่งมี2รุ่นโครงการหนึ่งมี1รุ่นนะครับก็คือโครงการนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับคนตาบอดหลักสูตร255ชั่วโมงโดยสำหรับปีนี้นะครับสามารถรับคนตาบอดจากทั่วประเทศนะครับมาฝึกอบรมที่นี่ได้เลยนะครับจำนวน7ท่านนะครับ7ท่านที่จะสามารถเข้าได้ในแต่ละรุ่นโดยรับ2รุ่นนะครับในปีงบประมาณ2570นี้นะครับเป็นเบื้องต้นแล้วก็อีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการเกี่ยวกับ AI สำหรับคนตาบอดนะครับเพราะปัจจุบัน AI ก็เป็นมีบทบาทสำคัญนะครับในการดำรงชีวิตของไม่เฉพาะคนตาดีเท่านั้นนะครับคนตาบอดเราก็สามารถใช้ AI มาทำสิ่งต่างๆได้นะครับสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยในการดำเนินชีวิตนะครับนำ AI มาดูมาเรียกว่ามาดูสิ่งของอย่างเช่นรีโมทแอร์นะครับประสบปัญหากันมากกับคนตาบอดเราบางทีไปเจอรีโมทยี่ห้อที่ไม่รู้จักก็ไม่รู้ว่าปุ่มไหนปุ่มเปิดปุ่มปิดปุ่มอุณหภูมิอยู่ตรงไหนถ้าเกิดเอา AI มาให้มันอธิบายให้นะครับก็จะสามารถอธิบายได้นะครับโดยอาจจะไม่ต้องไปรบกวนคนตาดีให้มาอ่านให้นะครับบางอย่าง AI ก็อ่านให้ได้เบื้องต้นแล้วก็อธิบายให้เราฟังได้เลยอย่างรูปภาพอะไรแบบนี้นะครับปัจจุบันก็มีถ้าเกิดเป็นแอปพลิเคชันนะครับก็จะเป็น BMI ก็จะมีใน2ส่วนนะครับส่วนที่จะสามารถโทรหาอาสาสมัครเป็นคนจริงๆนะครับให้ดูให้ได้หรือว่าถ้าใครไม่อยากโทรหาอาสาสมัครก็ใช้ AI ในนั้นอ่านให้ได้นะครับว่าอันนี้เป็นภาพอะไรนะครับหรือว่าตัวหนังสือในกระดาษแบบนี้นะครับได้รับจดหมายมานะครับน่าจ่าหน้าซองถึงเราหรือไม่อย่างใดนะครับหรือว่าในเนื้อหาจดหมายคือจดหมายอะไรจดหมายทวงหนี้หรือไม่นะครับอะไรอย่างไรก็สามารถดูได้นะครับในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อคนตาบอดเรานะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อการทำงานได้ด้วยนะครับหลายๆปัจจุบันตอนนี้เราก็สามารถใช้ AI ในการทำงานนะครับในการออกแบบโพสออกแบบไอเดียนะครับต่างๆให้กับคนตาบอดเราได้นะครับเราจึงจะส่งโครงการนี้ในนามของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดโดยมีคนตาบอดของเรานะครับเขียนในปุ่มเป้าหมายคือ200คนเท่าเดิมนะครับเท่าโครงการที่แล้วเลยนะครับแล้วก็จะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกันเดี๋ยวได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วอะไรอย่างไรนะครับจะได้มานำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับฟังแต่วันนี้ได้มีมติออกไปแล้วนะครับว่าต้องการเป็น2โครงการนี้นะครับทางโครงการนวดไทยเพื่อสุขภาพหลักสูตร255ชั่วโมงซึ่งได้เรียกว่าโอนย้ายนะครับการดูแลจากเดิมอยู่ที่ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมามาอยู่ที่มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดสำหรับการเป็นสถาบันนวดนะครับที่สอนคนตาบอดมาน่าจะ10กว่ารุ่นแล้วนะครับผลิตหมอนวดคนตาบอดของเราออกไปสู่ท้องตลาดกันอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะครับท่านใดที่ยังสนใจเรื่องของอาชีพนวดก็เตรียมตัวเอาไว้นะครับถ้าเกิดเราได้รับการอนุมัติงบประมาณมาแล้วเราจะได้แจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าโครงการ AI ก็ตามแล้วก็ส่วนของโครงการของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะได้มีการพิจารณากันในวันพรุ่งนี้นะครับมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครั้งที่10/2569ในวันพรุ่งนี้ก็ถ้าพิจารณาเรียกว่าได้รับผลพิจารณาเสร็จทันนะครับในช่วง15นาฬิกาที่เราออกอากาศก็จะได้นำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท
ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็สามารถร่วมสนับสนุนกันเข้ามาได้ครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมานะครับหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050นะครับหรือจะไปที่หน้าเพจ Facebook นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาไปตรงหน้าปกเพจหรือว่าไปตรงโพสต์ปักหมุดนะครับหรือว่าหน้าเว็บไซต์ก็ได้ www.nmab.or.th นะครับแล้วก็คลิกไปที่บริจาคก็จะมีตัว2ที่นี้จะมีตัว QR code นะครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกธนาคารมาบริจาคมาสแกนนะครับเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับบริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการบริจาคผ่านตัว QR code ตรงนี้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่แล้วก็ค่าน้ำมันในการลงพื้นที่นะครับค้นหาคนตาบอดมาพัฒนานะครับเพราะว่าปัจจุบันสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะครับผ่านทางกลไกขององค์กรที่ผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการนะครับมาปีละ 30,000 บาทเท่านั้นนะครับส่วนเกินจากนั้นเราต้องหาด้วยตัวเองนะครับต้องขออาศัยนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับในการร่วมสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้นะครับคนละ5บาท10บาทนะครับตามกำลังศรัทธาของท่านนะครับเพื่อจะเป็นได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าแค่ไปกดไลค์กดแชร์นะครับโพสต์ของเพจสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาให้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเราอีกหนึ่งช่องทางแล้วเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นนะครับให้กับประชาชนทั่วไปนะครับได้รับทราบถึงภารกิจต่างๆนะครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราผ่าน Facebookสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะครับวันเสาร์เราก็ยังพบกันเช่นเดิมวันนี้ผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมจัดงานประเพณียี่เป็งปี2569สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ล้านนาที่ห้องประชุม3ชั้น3อาคารดำเนินการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี2569โดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25พฤศจิกายน2569โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สำคัญประกอบด้วยการตกแต่งเมืองด้วยซุ้มประตูป่าการจุดผางประทีปกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดเทพีเทพบุตรยี่เป็งการประกวดโคมยี่เป็งล้านนาพิธีตั้งธรรมหลวงเทศมหาชาติล้านนากิจกรรมการลอยกระทงซึ่งมุ่งเน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนการปล่อยโคมลอยโคมไฟโคมควันสำหรับมาตรการควบคุมการจุดและปล่อยโคมลอยโคมไฟโคมควันหรือว่าวโฮมยึดตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอนุญาตให้ปล่อยได้เพียง2วันได้แก่วันที่24พฤศจิกายน2569และวันที่25พฤศจิกายน2569โดยโคมลอยและพลุอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะช่วงเวลา 19:00 นถึง 1:00 นของวันถัดไปครอบคลุมทั้ง2วันส่วนโคมควันอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะวันที่24พฤศจิกายน2569เวลา 10:00 นถึง 12:00 นเท่านั้นและตัวโคมต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมผช.โดยให้ลอยบนท้องฟ้าได้ไม่เกิน7นาทีและห้ามผูกพ่วงประทัดโดยเด็ดขาดสำหรับพื้นที่ในตัวเมืองเชียงใหม่ไม่สามารถปล่อยโคมลอยได้เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังความปลอดภัยทางเดินอากาศทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มุ่งมั่นยกระดับเมืองสู่การเป็นกรีนซิตี้และเป็นเมืองต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการผลักดันการจัดงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้คาร์บอนสต็อกจากพื้นที่ป่าและชุมชนในเชียงใหม่พร้อมจัดทำแพลตฟอร์มกลางระบบอีโดเนชั่นตั้งเป้าหมายระดมทุนเพื่อนำไปเป็นค่าตอบแทนการดูแลระบบนิเวศให้แก่ชุมชนที่ดูแลรักษาป่าและสนับสนุนภารกิจป้องกันไฟป่าอย่างเป็นรูปธรรมพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับมีคำถามจากคุณผู้ชมส่งมาทาง Facebook Fanpage นะครับเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากวันนี้เราได้พาคุณผู้ชมมาที่ร้านยาสมุนไพรแห่งนี้เพื่อมาตามหาสมุนไพรอันนั้นกันครับสมุนไพรชนิดนี้มีคุณสมบัติอย่างไรครับ
1: คุณสมบัติของสมุนไพรตัวนี้เกี่ยวกับการต่อต้านอนุมูลอิสระ
0: ครับ
1: การต่อต้านเกี่ยวกับการต่อตัวของเซลล์มะเร็ง
0: ฮะ
1: มันกว่าจะได้อันนี้ก็ต้องใช้เพราะว่าดอกหนึ่งมันมีแค่3เกสรมี3เส้น
0: 3เกสร3เส้นแค่นั้นแล้วก็จะได้ขนาดนี้ไม่ใช่เป็นไร่เลยครับ
1: เป็นไม่ถึงกับเป็นไร่ก็เยอะเหมือนกัน
0: โอ้โหสรรพคุณเยอะขนาดนี้ที่ว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงอยากจะรู้แล้วนะครับว่าสมุนไพรชนิดนี้คืออะไรเราไปสอบถามคนทั่วไปกันครับ
2: เป็นสมุนไพรป่ะคะ
3: ยาฝรั่งป่ะฮะ
4: ไม่รู้ค่ะแต่มันเหมือนดอกกล้วยไม้อ่ะ
2: เหมือนจะเคยเห็นนะคะใช่ยาฝรั่งหรือเปล่าคะ
4: เหมือนดอกชวา
0: สมุนไพรชนิดนี้เรียกว่าหญ้าฝรั่งครับหญ้าฝรั่งสะกดแบบนี้ครับหอหีบยอหญิงไม้โทสระอาฝอฝารอเรือมหันต์อากาศไม้เอกนอหนูออกเสียงว่าย่าฝรั่งครับรู้กันอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับออกเสียงกันให้ถูกเขียนกันให้ถูกต้องเลยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
5: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
6: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับพบกับผมนนทพัฒน์พิสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์นะครับเราพบกันนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับในพบกันตรงนี้ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่จังหวัดนครราชสีมาทั่วทั้งจังหวัดได้เลยนะครับหรือว่าฟังผ่านทางระบบออนไลน์ที่ www.nmab.or.th/radio นะครับหรือเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับหรือwww.pakifm.org นะครับที่ชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดฟังจากอำเภอใดนะครับสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้ที่0815109471ครับ0815109471หรือวันในช่วงที่2ของรายการนะครับท่านใดอยากโทรมาสอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆของทางสมาคมของทางภาครัฐนะครับหรือว่าโทรขอเพลงโทรมาพูดคุยก็ได้เช่นด้วยกันนะครับ0815109471นะครับมากันที่ช่วงแรกของรายการนะครับช่วงของ NMAB Update ช่วงนี้มีข่าวสารจากทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในเรื่องของ5นโยบายหลักนะครับ5นโยบายหลักประจำปีงบประมาณ2570นะครับจะมีนโยบายอะไรบ้างจากทางกระทรวงนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: เราลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเรามีทักษะอาชีพที่เยี่ยมมากแต่กลับต้องถูกขังอยู่แต่ในบ้านเพียงเพราะว่าทางเท้าหรือระบบขนส่งหน้าปากซอยเนี่ยมันไม่เอื้อให้เราเดินทางไปทำงานเองได้
2: โหอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องสมมุตินะครับแต่คืออุปสรรคจริงที่คนพิการหลายล้านคนต้องเจอเลยล่ะครับ
1: ใช่เลยค่ะตอนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะ
2: ครับผมออกอากาศทาง FM 107.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีครับ
1: ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงมีบางส่วนของบุรีรัมย์และชัยภูมิด้วยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น. ถึง 17:00 น.ค่ะ
2: ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับผม
1: วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดข่าวสำคัญกันนะคะเป็นนโยบายด้านคนพิการประจำปีงบประมาณ 2567 ของพก.หรือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะ
2: ซึ่งมาภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่า START นะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษ START เพื่อเดือนหน้าขับเคลื่อนโอกาสแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตครับ
1: คือคำว่า START เนี่ยมันไม่ใช่แค่คำเก๋ๆนะคะแต่มันเป็นแผนที่นำทางที่ชัดเจนมากสำหรับอนาคตเลยเรามาเริ่มเจาะกันที่2ตัวแรกก่อนดีกว่าค่ะตัว S กับตัว T
2: ได้เลยครับตัว S หรือ SEARCH คือการค้นหาและขึ้นทะเบียนคนพิการครับเพื่อให้ได้รับบัตรประจำตัวส่วนตัว T หรือ Take Care ก็คือการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการครับ
1: คือขอเปรียบเทียบแบบนี้นะคะตัว S หรือการ Search เนี่ยมันเหมือนการหาอัญมณีที่ซ่อนอยู่นะคะ
2: เห็นภาพเลยครับ
1: คือถ้าไม่ถูกบันทึกลงแผนที่เราก็เอามาเจรไนไม่ได้ถูกไหมคะแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมการ Search ถึงเป็นโดมิโนตัวแรกที่ขาดไม่ได้เลย
2: เหตุผลลึกๆเลยนะครับคือถ้าไม่มีการนำเข้าระบบที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเนี่ยการกระจายสวัสดิการหรือการเทคแคร์มันก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึงครับ
1: มันจะไปกระจุกอยู่แค่บางกลุ่มใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับมันจะไม่เป็นธรรมคือเราต้องค้นหาให้เจอแล้วนำเข้าระบบให้ได้ก่อนเพื่อดูแลให้ทั่วถึงจริง
1: ๆพอเรดาร์จับเจอมีบัตรแล้วก็ได้รับสิทธิพื้นฐานแล้วก้าวต่อไปมันก็คือการสร้างความยั่งยืนใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับนั่นคือที่มาของตัว A หรือว่า Able ครับคือการพัฒนาศักยภาพทักษะอาชีพแล้วก็การพึ่งพาตนเองควบคู่ไปกับตัว R หรือว่า Redesign ครับ
1: ตัว R นี่น่าสนใจมากค่ะแต่ขอถามแทรกนิดนึงนะคะคือการฝึกอาชีพหรือ Able เนี่ยมันจะสูญเปล่าไหมคะถ้าสภาพแวดล้อมไม่ได้ถูก Redesign ให้คนตาบอดหรือคนพิการสามารถเดินทางไปทำงานได้จริง
2: โหนี่แหละครับคือประเด็นสำคัญเลยมันคือเหตุผลที่ตัว R หรือ Redesign ต้องเข้ามาทลายกำแพงทางสภาพแวดล้อมครับ
1: ยังไงบ้างคะ
2: คือตอนนี้มีการผลักดันร่างพรบ Universal Design เข้ามาครับเพื่อออกแบบสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้ให้ศักยภาพจากข้อ A ถูกนำมาใช้ได้จริงไม่ใช่ฝึกอาชีพเสร็จแต่เดินทางออกจากบ้านไม่ได้
1: จริงด้วยค่ะคือเหมือนมีฝีมือแต่ไม่มีเวทีให้แสดงออกเพราะไปไม่ถึงเวทีเนาะ
2: ใช่ครับผม
1: แต่ว่านะคะการจะทำเรื่องพวกนี้ได้แบบแม่นยำมันต้องมีเครื่องมือจัดการระดับสูงมากเลยนะคะ
2: แน่นอนครับและนั่นคือหน้าที่ของตัวอักษรสุดท้ายครับตัว T หรือเทคโนโลยีคือการใช้ข้อมูลช่วยเหลือคนพิการแบบมุ่งเป้าตรงกลุ่มและก็ตรงความต้องการครับ
1: ฟังดูเหมือนเทคโนโลยีเป็นมันสมองที่ร้อยเรียงทุกนโยบายเข้าด้วยกันเลยนะคะเนี่ย

0: จะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากจริงๆค่ะ
1: น่าคิดมากครับผม
0: สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ0816162399พบกันใหม่ในครั้งถัดไปเชิญติดตามช่วงถัดไปของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
2: ผ่านไปนะครับสำหรับเรื่องของนโยบาย5นโยบายหลักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในประจำปีงบประมาณ2570นะครับขออภัยนะครับในช่วงนี้นะครับในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นการตรวจสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสถานที่ตรวจสภาพอากาศอัตโนมัตินะครับ16นาฬิกากับอีก22นาทีนะครับการตรวจตอนนี้เลยนะครับอุณหภูมิ 30.2 องศาเซลเซียสนะครับพระอาทิตย์ตกนะครับวันนี้เวลา 17 นาฬิกา 56 นาทีพระอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ 6 นาฬิกา 2 นาทีนะครับลมอยู่ที่ประมาณ13กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับทัศนวิสัยประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ครับ 32.1 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ 23.8 องศาเซลเซียสนะครับสำหรับโอกาสฝนตกนะครับฝนฟ้าคะนองฝนตกอยู่ที่ประมาณ32% ของพื้นที่นะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับ10ตุลาคมฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ63%ของพื้นที่นะครับต่ำสุดอุณหภูมินะครับอยู่ที่22องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสนะครับนี่ก็คือทางด้านของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหยิบผลงานเพลงนี้นะครับให้ท่านได้รับฟังกันนะครับนึกเสียว่าสงสารจากพี่อ้อยกระท้อนนะครับเดี๋ยวจบจากผลงานเพลงนี้แล้วคืนเวลาให้กับสถานีสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับ

คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: ร่วมสนับสนุนการเทียบเวลาโดย
1: 1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
2: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำโมกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำโมกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ6ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

ับมาช่วงที่2นะครับของรายการแสงสว่างในความมืด16นาฬิกากับอีก38นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้เลือกเป็นผลงานเพลงแนวเพื่อชีวิตนะครับให้ท่านได้รับฟังกันนะครับในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดท่านอยากฟังเพลงอะไรอยากโทรสอบถามเรื่องเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนตาบอดเรานะครับก็โทรสอบถามโทรแจ้งผลการรับฟังกันได้เช่นเดียวกันนะครับ0816162399ครับ0816162399เราออกอากาศสดกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับรายการแสงสว่างในความมืด16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับออกอากาศด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ติดตามรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมก็ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkifm.org ครับในช่วงนี้ขออนุญาตมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับฉบับที่008/2569เรื่องการต่อสัญญาให้สมาชิกรับสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 นะครับแบบใบแล้วก็ L6 แบบดิจิตอลนะครับประจำปี2570นะครับโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะได้มีการกำหนดนะครับให้สมาชิกที่มีโควต้าอยู่กับสลากกินแบ่งขออภัยโควต้าอยู่กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับมาต่อสัญญารับสลากกันได้ในตั้งแต่วันที่19ถึง30ตุลาคม2569นี้นะครับสามารถไปต่อกันได้ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครสาขาใหญ่นะครับห้อง107แล้วก็สาขาทั้ง10สาขายกเว้นสาขากรุงเทพนะครับสำหรับสาขาอีสานล่างเราก็อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาพอดีนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเลยนะครับอยู่เลยอีกนิดนึงนะครับอยู่บ้านบุญนิมิตนะครับหมู่11ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาตรงนั้นนะครับโดยมีพี่ปุ้ยนะครับรอให้บริการตรงนั้นนะครับย้ำนะครับเป็นวันตั้งแต่วันที่19ถึง30ตุลาคมนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นนะครับสำหรับการให้กี่เล่มอะไรอย่างใดหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้กับเจ้าหน้าที่นะครับส่วนหลักเกณฑ์นะครับคร่าวๆก็ต้องเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์นะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถจำหน่ายสลากได้ด้วยตนเองนะครับหากมีอายุ ขออภัยหากมีอายุเกิน70ปีขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับ4ได้รับโควต้าสลากเพียงที่เดียวนะครับไม่ซับซ้อนจากที่อื่นมานะครับ5นะครับไม่เป็นนักภิกษุสงฆ์นะครับไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักพรตหรือยกเว้นแต่บวชเป็นครั้งคราวนะครับ6ไม่ต้องต้องไม่เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับส่วนเงื่อนไขอื่นๆก็สามารถศึกษาได้ตามโพสต์หน้าเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยหรือโทรสอบถามเจ้าหน้าที่กันได้นะครับในเรื่องของเอกสารหลักฐานนะครับในการทำสัญญาก็สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมจำนวน1ใบ2สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน1ใบนะครับ3สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน1ใบแล้วก็4สำเนาบัตรประจำสำเนาทะเบียนบ้านนะครับจำนวน1ใบแล้วก็5สำเนาใบเปลี่ยนชื่อใบเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุลนะครับหากมี6มีเรื่องของแผนที่นะครับการจำหน่ายว่าท่านจำหน่ายอยู่ที่ใดอะไรแบบนี้นะครับ7รูปถ่ายคู่กับแผงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับขนาด4คูณ6นิ้วจำนวน2รูปนะครับ8ใบรับรองแพทย์สำหรับสมาชิกที่อายุ70ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็9หลักฐานการเป็นสมาชิกไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของการออมแห่งชาตินะครับกอชหรือว่าจะเป็นทางด้านของสมาชิกของสหกรณ์
บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดนะครับก็นำมาได้โดยหลักฐานข้อ1ถึงข้อ5นะครับให้นำตัวจริงมาด้วยนะครับในตรงนี้นะครับโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับหมายเลขโทรศัพท์022463835นะครับ022463835โดยทางสมาคมจะได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการต่อสัญญานะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลของทางสมาคมคนตาบอดนครขออภัยของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับผ่านระบบสายด่วนข่าวสารความรู้หมายเลข1414แล้วก็แอปพลิเคชัน Tap to Read นะครับสามารถวันที่15นะครับวันที่15ตุลาเริ่มประกาศนะครับก็สามารถเข้าไปฟังรายชื่อกันได้นะครับผ่านสายด่วนข่าวสารความรู้กฎหมายเลข1414หรือว่าแอปพลิเคชันฟังหนังสือเสียง Tap to Read นะครับนี่ก็เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากองค์กรเครือข่ายของเรานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นองค์กรเป็นองค์การนะครับระดับชาติของคนตาบอดเราที่คอยส่งเสริมคอยผลักดันนะครับสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนตาบอดเราอยู่ในระดับชาตินะครับทั้งด้านของการด้านของอาชีพนะครับการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสิทธิสวัสดิการด้านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตนะครับเบี้ยความพิการตัวนี้ก็พยายามผลักดันให้มันมากกว่า800บาทอยู่นะครับแล้วก็ด้านอื่นๆด้านของการให้ความรู้ด้านของการประกอบอาชีพก็มีเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้นะครับทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะมีงบประมาณนะครับให้มาจัดโครงการให้กับพี่น้องคนตาบอดเรานะครับเดี๋ยวทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็จะได้พิจารณาในการจัดโครงการของงบประมาณตรงนี้นะครับโครงการด้านของอาชีพนะครับเพื่อส่งเสริมด้านของอาชีพให้คนตาบอดเราได้มีอาชีพเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเอาไปทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมนะครับเพราะว่าในปัจจุบันก็แต่ละท่านถ้าเกิดมีอาชีพเดียวบางทีก็ไม่พอนะครับเพราะค่าครองชีพเราก็สูงขึ้นนะครับเกิดผลกระทบทั้งคนตาดีคนตาบอดเลยนะครับก็ต้องมีการหารายได้กันมากเพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับเราจึงจะต้องได้ของงบประมาณนะครับจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับมาจัดโครงการให้กับท่านเร็วๆนี้นะครับน่าจะเป็นในช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับยังไงก็คอยติดตามกันได้นะครับผ่านรายการแสงสว่างในความมืดหรือผ่านทางหน้าเพจของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับ

เทคนิคชามานะครับก็เพลงเพราะๆอีกหนึ่งผลงานเพลงหยิบมาให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับในช่วงนี้ครับท่านใดอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับร่วมสนับสนุนเข้ามาได้หลากหลายช่องทางหลากหลายรูปแบบครับจะสนับสนุนเป็นด้านของค่าปลาอาหารนะครับเป็นเรื่องของเรียกว่าอะไรค่าสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเราก็มีการแบบว่าเปิดให้กับคนตาบอดเราหรือว่าที่เป็นสมาชิกเองหรือว่าไม่ได้เป็นสมาชิกเองถ้าเกิดมาทำธุระในเมืองนะครับบางทีเสร็จธุระค่ำๆนะครับหารถกลับต่างอำเภอแต่จังหวัดไม่ได้นะครับก็เราก็เปิดให้คนตาบอดมาขอพักที่สมาคมได้นะครับในส่วนนี้เราก็จึงจำเป็นต้องมีพวกสบู่ยาสีฟันนะครับเรียกว่าเครื่องบริโภคอุปโภคต่างๆให้บริการกับเขานะครับท่านใดที่อยากร่วมสนับสนุนก็นำมาบริจาคไว้ได้นะครับเมื่อมีผู้มาขอรับบริการกับเราเราก็จะได้นำให้บริการกับท่านเหล่านั้นหรือว่าถ้าเกิดเป็นข้าวสารอาหารแห้งไข่ปลากระป๋องต่างๆนะครับถ้าเกิดมาบริจาคมาเป็นจำนวนมากแล้วก็ส่งต่อให้กับพี่น้องคนตาบอดเราที่มีความขาดแคลนความยากไร้ในการดำรงชีวิตนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้หรือว่าท่านใดอยากบริจาคเป็นเงินก็ได้เช่นเดียวกันนะครับบริจาคผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมานะครับ661-548-0050 661-548-0050 นะครับก็บริจาคกันเข้ามาได้แล้วทางสมาคมของเราก็นอกจากสมาคมแล้วเราก็จะมีองค์กรในเครือองค์กรภายใต้นะครับอีก 2-3 องค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งคอยขับเคลื่อนการให้บริการนะครับกับสมาชิกคนตาบอดนะครับในจังหวัดนครราชสีมาของเราไม่ว่าจะเป็นบริการการให้คำปรึกษาเรื่องของการขอกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการนะครับหรือว่าจะเป็นการสอนใช้ไม้เท้าขาวการสอนใช้ทักษะ OM นะครับหรือว่าการให้บริการประสานส่งต่อพาคนตาบอดเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็จะมีมูลนิธินะครับมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดองค์กรในเครือของเราซึ่งก็ณเวลานี้นะครับก็ยังประชุมกันอยู่เลยนะครับการประชุมครั้งที่10/2569แต่เบื้องต้นมีการเคาะโครงการกิจกรรมนะครับที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้มาแล้วนะครับเบื้องต้นก็จะมีโครงการสอนนวดไทยให้กับคนตาบอดของเรานะครับ2รุ่นมัน2รุ่นนะครับจัดที่มูลนิธินะครับแล้วก็จะมีโครงการในช่วงปลายปีนี้น่าจะประมาณปลายปีนี้นะครับโครงการเกี่ยวกับ AI นะครับเพราะว่าคนตาบอดเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีได้แล้วก็หลายท่านก็ใช้ AI เพื่อใช้ในการไม่ว่าจะเป็นการทำงานนะครับหรือว่าการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตนะครับแต่ท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า AI ตรงนี้ก็มีส่วนช่วยเราเป็นอย่างมากอย่างเช่นการดูรูปภาพนะครับการอ่านเอกสารอ่านหนังสือต่างๆเราสามารถถ่ายรูปส่งให้ AI ดูให้ได้เลยนะครับในปัจจุบันก็เป็นประโยชน์ต่อคนตาบอดมากนะครับแต่ก็ยังมีคนตาบอดอีกหลายท่านที่อาจจะยังทำไม่เป็นนะครับยังไม่ทราบขั้นตอนต่างๆแล้วก็จำเป็นต้องจัดโครงการนี้เพื่อขอนะครับงบประมาณจากทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาจัดให้กับสมาชิกของเราตรงนี้นะครับก็จะได้งบประมาณมาตอนไหนนะครับจะได้มาประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกทั้งในจังหวัดนครราชสีมาของเราแล้วก็พี่น้องคนตาบอดจากต่างจังหวัดนะครับมารับทราบกันอีกครั้งนึงนะครับก็ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเราก็ประสบความสำเร็จถือว่าเรียกว่าประสบความสำเร็จได้เลยนะครับในการจัดโครงการการออมการลงทุนถ้าคนตาบอดนะครับให้คนตาบอดเราได้มีพื้นฐานด้านของการออมนะครับการลงทุนเราจัดกันไปที่โรงแรมคอรัสโฮเทลนะครับเมื่อวันที่18-20 กันยายนที่ผ่านมาก็มีพี่น้องคนตาบอดจากทั่วประเทศเลยนะครับมาร่วมโครงการของเรานะครับกว่า200คนนะครับก็ได้ฟีดแบคที่ค่อนข้างดีนะครับได้เรียกว่าทั้งเรื่องของความรู้นะครับเรื่องของการให้บริการของเราก็ถือว่าดีแล้วก็ไปพบปะกับ
เรียกว่าพ่อแม่พี่น้องเราแถวหน้าย่าโมแถวอะไรนะครับเขาก็เดินไปเที่ยวกันเขาบอกว่าคนโคราชช่วยเหลือดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่พบเห็นคนตาบอดตรงไหนนะครับก็คอยมาเข้ามาถามคอยเข้ามาช่วยเหลือนะครับแล้วก็เลยเดี๋ยวนี้เราก็ได้มีจัดโครงการอีก200คนอีกนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับการถ้าเกิดพบคนตาบอดตรงไหนนะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามกันได้นะครับบางทีก็เวลาถามคนตาบอดนะครับอาจจะรบกวนแตะที่หัวไหล่สักนิดนึงนะครับเพราะเขาจะได้ทราบว่าเป็นการคุยกับเขานะครับเพราะว่าบางทีเรียกอย่างเดียวบางทีเขาไม่มั่นใจว่าได้คุยกับเขาไหมบางทีคุยกับคนข้างๆนะครับคนตาดีแถวๆนั้นนะครับเขาอาจจะไม่ตอบนะครับก็รบกวนไปแตะไหล่แตะแขนอะไรแบบนี้นะครับเพื่อจะให้เขารู้ว่าเขาเราคุยกับเขาอยู่นะครับแล้วก็โครงการของสมาคมนะครับซึ่งเป็นเหมือนเสมือนองค์กรแม่นะครับก็เตรียมพิจารณากันในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เราก็จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่10ทับ2569ขึ้นนะครับก็จะได้มาเรียกว่าพิจารณานะครับโครงการที่จะจัดขึ้นมีการพิจารณาไปแล้วคร่าวๆนะครับแต่ก็จะได้มีการพิจารณาเหมือนขัดเกลากันอีกครั้งนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เราเตรียมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมีโครงการเกี่ยวกับการเซ็นชื่อนะครับที่เราเคยประชาสัมพันธ์ไปนะครับโครงการการใช้สมาร์ทโฟนในระดับขั้นสูงนะครับการแล้วก็โครงการการทำยาหม่องนะครับโครงการการเรื่องเกี่ยวกับสุขภาวะตรงนี้ก็มีนะครับก็จะได้มีการจัดให้ในปีงบประมาณนี้นะครับแต่ก็น่าจะเริ่มต้นช่วงประมาณกุมภามีนากุมภานะครับสำหรับงบประมาณที่จะลงมาที่จังหวัดนครราชสีมาก็รอกันนิดนึงในช่วงนี้ก็อาจจะดูว่างๆหน่อยนะครับสำหรับกิจกรรมของทางสมาคมแต่ก็ในวันจันทร์นะครับขออภัยลืมประชาสัมพันธ์ย้ำกันอีกครั้งในวันจันทร์นะครับก็ไปรับบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพกันได้ที่พักสงฆ์นักวัดหนองสองห้องนะครับหมู่10ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยหมอนวดคนตาบอดนะครับให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 14:00 นโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม044 353452ครับ044 353452 0816162399วันนี้ถ้าเกิดพูดไวพูดไม่รู้เรื่องอะไรต้องขออภัยเนื่องจากในหูอีกหูนึงก็ประชุมของมูลนิธิอยู่นะครับยังไม่จบเลยตั้งแต่13:00 นเป็นต้นมานะครับก็เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ในระดับประเทศของเราต่อไปนะครับจงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันจันทร์หน้าวันนี้ผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอปตหารือมอปัตตานีวางระบบพัฒนาโมเดลจัดการอุทกภัยเสริมพลังประดิษฐ์อาสาเชื่อมข้อมูลถึงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอปตเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการรับมือและวางระบบการทำงานร่วมกันด้านอุทกภัยร่วมกับทีมวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและภัยพิบัติพร้อมด้วยทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายรสดีหายีมาลีนางกันที่มานวลศรีและนายจำรัดบำรุงเสนาผู้ช่วยเลขาธิการสอปตผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีได้ให้ข้อมูลในมิติที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุทกภัยเช่นสภาพพื้นที่ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วิธีการตรวจสอบภาพเรดาร์ตรวจอากาศแบบเรียลไทม์พร้อมเสนอแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลด้านน้ำและภัยพิบัติเพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นโมเดลการจัดการภัยพิบัติตลอดจนพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลโดยนำ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อให้บัณฑิตอาสาและประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพนายชนะทันแสงพุ่มกล่าวว่าสอปตมีบุคลากรในพื้นที่ที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการได้โดยเฉพาะบัณฑิตอาสาซึ่งปัจจุบันมีบทบาทในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อยู่แล้วหากมีเครื่องมือและระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้บัณฑิตอาสาสามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นรวมถึงสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการแจ้งเตือนและช่วยป้องกันประชาชนจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้บัณฑิตอาสาถือเป็นบุคลากรของสอปต.ที่ปฏิบัติงานอยู่ในระดับพื้นที่และมีความใกล้ชิดกับประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์ความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับชุมชนและหมู่บ้านได้อย่างใกล้ชิดถือเป็นกำลังสำคัญในการรวบรวมและส่งต่อข้อมูลหากได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีเครื่องมือที่เหมาะสมจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหมู่บ้านสู่ระดับตำบลและพื้นที่โดยรอบได้อย่างเป็นระบบส่งผลให้การเฝ้าระวังการแจ้งเตือนและการบริหารจัดการอุทกภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อบัณฑิตอาสาสามารถทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลจากระดับหมู่บ้านสู่ตำบลและเชื่อมต่อการทำงานระหว่างพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเสริมความเข้มแข็งให้ระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของจังหวัดชายแดนภาคใต้นำไปสู่การลดความสูญเสียและผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
16: ตอนเงินหาย
17: ตายแล้วแบงค์500ฉันหายไปไหนเนี่ย
18: อะไรอะไรยายเล็กเงินหายเหรอ
17: ใช่สิเมื่อกี้ฉันยังวางไว้ในตะกร้าอยู่เลยแต่เอ๊ะไอ้หนูเงินในมือนั่นของใคร
19: ผมเปล่านะครับผมไม่ได้ขโมย
17: โอ้โหเป็นเด็กเป็นเล็กอายุไม่ถึง10ขวบลิเป็นขโมยเหรอฉันจำแบงค์ของฉันได้นะมันมีรอยเปื้อนอยู
20: ่ถ้าหากเด็กอายุไม่เกิน10ปีขโมยของผู้อื่นถือว่ามีความผิดแต่กฎหมายยกเว้นโทษให้เด็กและห้ามไม่ให้ลงโทษเด็กเด็ดขาดฉะนั้นกรณีเด็กคนนี้จึงไม่ต้องรับโทษแต่อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่ควรจะอบรมสั่งสอนเด็กและให้โอกาสแก่เด็กในการกลับตัวใหม่นะคะ
17: ไหนเอ็งจะเอาเงินไปทำไมบอกข้าสิ
19: ปู่ของผมป่วยครับผมจะซื้อยาไปให้คุณปู่ครับ
17: เออข้าไม่เอาเรื่องเอ็งหรอกเอาแบงค์500มาเอาแบงค์100ไปซื้อยาทีหลังอ่ะให้มาขอดีๆอย่าขโมยนะ
15: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ
11: จะบอกรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสนิทเด็กคิสเตช่างครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กออกอากาศสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์ซึ่งเป็นแม่ข่าวอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับและท่านสามารถจัดติดตามรับฟังรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กได้ผ่านทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมรวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วงสองของรายการมาติดตามกันนะครับนิทานเริงร่าและก็นิทาน2ภาษานะครับจากทีมงานของ Thai PBS Podcast นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับนิทาน2ภาษานำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับและก็ช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์และก็ปิดท้ายกันในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้1ช่องทางนะครับและสามารถจะติดตามรับฟังรายการผ่านทางวิวออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของสถานีเด็กครับ www.sahanideck.comพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับสถานีเด็กนะแล้ว .com นะครับก็สามารถฟังได้นะครับรวมถึงสามารถติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th แล้วก็เลือกมาที่วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยนะครับและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรภาคีก็คือ parkifm.org parkifm.org นะครับก็ฟังพร้อมกันหลากหลายช่องทางครับในระบบ FM AM และก็ทางวิทยุออนไลน์นะครับหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวและสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำรายการออกอากาศอยู่ขณะนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีครับ
21: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
22: หายดีแล้วหรอขาดเรียนหลายวันใกล้จะสอบแล้วแบบเนี้ยมีปัญหาอะไรไหมคะ
23: กราบขอบพระคุณครับคุณครูแม่ดีขึ้นเยอะแล้วครับวันก่อนเพื่อนๆให้ผมดูสมุดจดงานแล้วก็ช่วยติววิชาที่ผมไม่ได้มาเรียนด้วยครับ
22: ดีมากที่รู้จักดูแลคุณแม่และเอาใจใส่การเรียนเพื่ออนาคตของเธอเอง
24: กตัญญูรู้หน้าที่คุณสมบัติที่ดีของทุกคน
25: คิดสารดี
26: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะวันนี้อยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะช่วงคิดสาระดีนะคะก็จะหยิบเอาเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่อยู่รอบตัวเรานะคะมีเรื่องราวมากมายค่ะที่พร้อมที่จะให้เราเนี่ยไปค้นหาความรู้ไปค้นคว้าหาคำตอบค่ะกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะในวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวของชื่อของพายุมาฝากกันค่ะพายุเองก็มีชื่อนะคะเราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วอย่างบางทีที่มีอยู่บางปีใช่ไหมคะที่เขาเรียกพายุถ้าเป็นชื่อจากเมืองไทยอย่างเช่นพายุเมฆลาพายุรามสูรชื่อเหล่านี้ค่ะเขาตั้งขึ้นอย่างไรแล้วแต่ละปีเนี่ยพายุมีชื่อที่แตกต่างกันไปเพราะอะไรแล้วพายุลูกนี้จะกลับมาอีกเมื่อไหร่มาติดตามกันค่ะว่าเกณฑ์การตั้งชื่อพายุเนี่ยเขามีเกณฑ์อะไรกันค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องบอกว่าแต่ก่อนเลยนะคะแรกเริ่มเดิมทีค่ะการตั้งชื่อพายุเนี่ยเดิมทีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นผู้ตั้งชื่อพายุของทั่วโลกมาโดยตลอดค่ะ พราะว่าเป็นประเทศเดียวนะที่มีความเพียบพร้อมทางเทคโนโลยีทั้งเรื่องของทางเทคโนโลยีดาวเทียมตรวจสภาพอากาศการดูความเคลื่อนไหวของพายุโดยการตั้งชื่อพายุในสมัยก่อนค่ะจะใช้ชื่อผู้หญิงในการตั้งเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยจะดูอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะฟังแล้วจะได้ดูมีความรุนแรงน้อยลงในกรณีที่ผู้ตั้งชื่อเป็นนักเดินเรือทะเลเนี่ยก็มักจะตั้งชื่อพายุเพื่อคลายความคิดถึงถึงคนที่ตัวเองรักค่ะแต่ในภายหลังนะคะนักสิทธิสตรีค่ะในสหรัฐอเมริกาออกมาประท้วงค่ะว่าการตั้งชื่อพายุโดยใช้ชื่อผู้หญิงเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของผู้หญิงดูโหดร้ายค่ะภายหลังจึงมีการตั้งชื่อเป็นผู้ชายด้วยนั่นเองค่ะจนกระทั่งในปีคริสต์ศักราช 2000 นะคะได้มีการเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆค่ะจากทุกโซนของโลกเลยเสนอชื่อพายุได้ประเทศละ10ชื่อค่ะโดยกำหนดให้ใช้ภาษาท้องถิ่นในแต่ละประเทศนั้นๆในการตั้งชื่อพายุนี่เลยเป็นสาเหตุค่ะว่าเราเลยได้ยินชื่อพายุแปลกๆนะคะที่เป็นภาษาของแต่ละประเทศกันมากขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้เกณฑ์การตั้งชื่อพายุนะคะจะถูกตั้งชื่อก็ต่อเมื่อพายุนี้มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุมากกว่า34นอตค่ะหรือว่า63กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุเหล่านี้ถึงจะถูกตั้งชื่อนะคะและชื่อของพายุจะเริ่มใช้ที่คอลัมน์ที่1ตัวบนสุดก่อนคือเมื่อมีพายุเกิดขึ้นมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางตามที่กำหนดปุ๊บแล้วก็จะเป็นพายุที่เกิดขึ้นตัวแรกของปีนั้นๆ นะคะพายุนั้นนะคะก็จะถูกตั้งชื่อนะโดยใช้ชื่อที่อยู่ในตารางคอลัมน์ที่1ตัวบนสุดค่ะอย่างเช่นในตารางตอนนี้นะคะที่เป็นรายชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ใช้ในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้คอลัมน์ที่1บรรทัดบนสุดเนี่ยจะเป็นชื่อดอมเรค่ะดอมเรเนี่ยนะคะก็จะถูกตั้งก่อนทีนี้พอมีพายุตัวถัดมาค่ะที่มีความเร็วตามที่กำหนดอย่างที่บอกชื่อนั้นเนี่ยจะถูกไล่ถัดลงมาในคอลัมน์ที่1บรรทัดที่2ก็คืออย่างในตารางเนี่ยก็อย่างเช่นตัวที่2ก็คือหลงหวังแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆค่ะเมื่อใช้จนหมดคอลัมน์แรกนะคะก็จะใช้ชื่อแรกในคอลัมน์ถัดไปอย่างเช่นพายุที่เกิดหลังพายุทรามีก็จะใช้พายุกองเรซึ่งเป็นชื่อพายุที่อยู่ในคอลัมน์ถัดมานั่นเองค่ะแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆค่ะใช้จนหมดไปจนถึงคอลัมน์ที่5ค่ะแล้วเมื่อหมดคอลัมน์ที่5แล้วจะกลับมาใช้ชื่อแรกของคอลัมน์ที่1นั่นเองค่ะก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะในส่วนของประเทศไทยค่ะตั้งอยู่ในโซนมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้ร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆนะคะได้แก่กัมพูชาจีนเกาหลีเหนือใต้ฮ่องกงญี่ปุ่นมาเก๊าลาวมาเลเซียไมโครนีเซียค่ะอันนี้เป็นรัฐอิสระที่อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือหมู่เกาะอินโดนีเซียนะคะฟิลิปปินส์สหรัฐแล้วก็เวียดนามค่ะโดยทั้งนี้นะคะชื่อพายุแบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันอย่างที่บอกว่ามี5คอลัมน์กลุ่มหนึ่งจะมีทั้งหมด28ชื่อค่ะโดยที่ชื่อพายุแต่ละชื่อนะคะจะถูกเรียงตามชื่อประเทศของลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะก็คือจากประเทศสมาชิกใช่ไหมคะไล่ตัวอักษรภาษาอังกฤษของชื่อประเทศสมาชิกพอเสร็จแล้วก็จะนำชื่อที่แต่ละประเทศเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยเอามาวางเรียงกันอยู่ในตารางค่ะเขาก็จะเริ่มไปอย่างเช่นเริ่มจากกัมพูชานะคะเรื่อยไปจนถึงเวียดนามซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายส่วนไทยเรานะคะจะอยู่ที่ลำดับที่12ค่ะโดยก็จะไล่เรียงกันไปนะคะอย่างที่บอกคือใช้เกณฑ์ที่ดูจากความเร็วของพายุเสร็จแล้วก็เริ่มไปจากชื่อที่1ไล่ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะพอหมดกลุ่มแรกหรือว่าคอลัมน์แรกแล้วก็จะขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่2 เรียงกันไปเรื่อยๆจนครบทุกกลุ่มแล้วถึงจะวนกลับมาที่กลุ่มที่1ใหม่นั่นเองด้วยเหตุนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณารายชื่อและความหมายของชื่อขึ้นเพื่อที่จะเป็นตัวแทนเสนอชื่อพายุในภาษาไทยนะคะซึ่งในส่วนของภาษาไทยเองเนี่ยก็จะได้ชื่อพายุของไทยเนี่ยตามลำดับก็จะได้แก่พระพิรุณทุเรียนวิภารามสูรเมฆลามรกตนิดาชบากุหลาบและขนุนค่ะสำหรับตัวอย่างรายชื่อพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้เนี่ยนะคะก็อย่างเช่นชื่อแรกนะคะอย่างที่เราบอกไปอย่างดอมเรเนี่ยนะคะมาจากประเทศกัมพูชาค่ะโดยมีความหมายว่าช้างค่ะซึ่งแต่ละประเทศนะคะก็จะมีชื่อที่เป็นภาษาของแต่ละประเทศเนี่ยที่ถูกเสนอเข้าไปค่ะโดยที่ก็จะไล่ไปตั้งแต่กัมพูชาจีนเกาหลีเหนือฮ่องกงญี่ปุ่นลาวมาเก๊ามาเลเซียไมโครนีเซียฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ไทยสหรัฐแล้วก็เวียดนามนะคะแล้วก็จะไล่กลับไปตามประเทศนะคะที่เรียงตามลำดับตัวอักษรค่ะโดยที่ชื่อก็จะค่อยๆวนไปเรื่อยๆนั่นเองถ้าเราจำกันได้นะคะที่มีชื่อพายุไห่เยี่ยนจำได้ไหมคะที่เข้ามาในประเทศนะคะพอต่อจากไห่เยี่ยนเนี่ยก็จะเป็นชื่อถัดมาก็จะเป็นโพดอลนะคะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนั่นเองโดยรู้ไหมคะว่าเขามีอีกหนึ่งกฎข้อนึงของการตั้งชื่อพายุนะคะมีกฎย่อยอยู่ข้อนึงก็คือถ้าหากว่ามีพายุลูกไหน

0: มาแล้วนะคะจากบ้านเราคือทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะคะก็ถูกปลดออกไปตัวอย่างชื่อพายุนะคะที่เคยมีแล้วก็ถูกถอนออกไปนะคะก็อย่างเช่นพายุทุเรียนชื่อจากบ้านเราเนี่ยแหละค่ะในปี2549ค่ะเกิดพายุไต้ฝุ่นทุเรียนความรุนแรงทำให้คนเสียชีวิตนับพันเลยค่ะจึงมีการเสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องพายุนะคะขอเปลี่ยนชื่อค่ะก็เปลี่ยนมาเป็นมังคุดแต่ก็ต้องบอกว่ามังคุดเป็นอีกชื่อนึงค่ะที่ถูกถอนแล้วเหมือนกันเพราะว่าเจ้าพายุมังคุดเองเนี่ยนะคะก็ก่อให้เกิดความเสียหายหนักสุดเช่นเดียวกันค่ะก็เลยทำให้มีการถอนเอาชื่อมังคุดออกไปด้วยนั่นเองค่ะในส่วนของต่างประเทศเองนะคะก็มีที่ต้องเสนอชื่อใหม่หลายชื่อด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นพายุช้างสารอันนี้เราก็น่าจะเคยได้ยินกันมาช้างสารเนี่ยเป็นชื่อที่มาจากประเทศลาวค่ะหรือพายุลุมเบียนะคะเป็นชื่อมาจากทางมาเลเซียตอนนี้เนี่ยชื่อเหล่านี้เนี่ยก็ถูกปลดระวางไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าผลกระทบของพายุที่มีความรุนแรงมากนะคะก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างก็มักจะถูกเสนอชื่อเพื่อที่จะขอปลดชื่อนี้ออกแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เข้าไปแทนค่ะก็จะเรียกได้ว่าเราก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าพายุลูกไหนที่มีความรุนแรงมากๆเนี่ยมันจะประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยนะคือจะไม่ถูกนำชื่อเนี้ยกลับมาเรียกซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อมีการวนรอบของชื่อที่มีอยู่นั่นเองค่ะสรุปง่ายๆก็คือแต่ละประเทศมีชื่อที่ตั้งแล้วเสนอเข้าไปนะคะโดยชื่อจะไล่เรียงไปเรื่อยๆนะคะตามแต่ละประเทศโดยเรียงตามตัวอักษรเมื่อไล่ครบชุดที่1ค่ะก็จะขึ้นชุดที่2แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเมื่อครบชุดที่5ก็จะกลับมาเริ่มต้นชื่อที่1อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่นำมาฝากกันค่ะกับเรื่องราวของชื่อของพายุค่ะมีเรื่องราวที่อยู่รอบตัวเรามากมายที่รอให้เราได้เรียนรู้กันนะคะติดตามเรื่องราวสาระดีๆได้ในช่วงของคิดสาระดีค่ะสำหรับวันนี้มดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คิดสาระดี
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
3: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุก

0: เรื่องโดยพี่กบให้เสียงโดยพี่ต่ายพี่อ้ำพี่กบวันนี้จะมาในตอนเกือบไปแล้วสินะไปฟังกันเลย
1: ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีครอบครัวกระต่ายที่น่ารักที่มีคุณแม่และลูกกระต่ายทั้งสามที่ชื่อแฮปปี้ลักกี้และฟันนี่ทั้งสามเป็นพี่น้องกันเป็นเด็กดีของคุณแม่กระต่ายทั้งสามอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขร่วมกับครอบครัวเพื่อนๆอีกหลายครอบครัวในหมู่บ้านแห่งนี
0: ้เด็กๆวันนี้แม่จะเข้าไปซื้อของในเมืองวันนี้พวกหนูจะต้องดูแลตัวเองกันนะแม่ทำอาหารไว้ให้แล้วทั้ง3คนกินข้าวเสร็จแล้วแม่ขอฝากให้ทั้ง3คนไปเก็บผลไม้ให้แม่ด้วยนะแต่แม่ขอห้ามไม่ให้พวกเราเข้าไปในฟาร์มของเจ้าหมาป่าที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเด็ดขาดนะมันอันตราย Danger D A N G E R Danger อันตราย
2: D A N G E RDanger อันตราย
0: เข้าใจไหมทั้ง3คน
3: เข้าใจครับแม
0: ่งั้นแม่ไปก่อนนะดูแลตัวเองกันด้วย
4: ครับได้ครับ
1: กระต่ายน้อยพี่น้องทั้ง3อยู่บ้านดูแลกันและกันอาบน้ำกินข้าววิ่งเล่นสนุกสนานกันใหญ่จนเกือบลืมที่แม่ฝากให้ช่วยไปเก็บผลไม้ให้แม
0: ่ลักกี้ฟันนี่พวกเธอลืมอะไรไปหรือเปล่านะ forget f o r g e t forget ลืม
2: f o r g e t forget
5: ลืม
6: ก็ไม่เห็นจะลืมอะไรเลยนี่ข้าวพวกเราก็กินกันแล้ว
4: อาบน้ำพวกเราก็อาบน้ำแล้วนะ
6: ใช่
4: แล้วพวกเราลืมอะไรกันเหรอแฮปปี
0: ้โธ่ก็แม่กระต่ายฝากให้พวกเราไปเก็บผลไม้ให้ยังไงล่ะ
4: โอ้จริงด้วยลืมไปเลยนะ
6: ถ้างั้นพวกเราออกไปเก็บผลไม้ให้แม่กระต่ายกันเลยดีไหม
0: ไปลืมได้ยังไง
4: ตะกร้าไปด้วยสิ
0: เป็นละ
1: แล้วทั้งสามก็เตรียมตะกร้าใบใหญ่ไปใส่ผลไม้แล้วออกจากบ้านเข้าไปในป่าที่ท้ายหมู่บ้านทั้งสามคนเดินเล่นกันไปอย่างสนุกสนานจนถึงต้นเชอร์รี่ทรี C H E R R Y Cherry T R E E TreeCherry tree ต้นเชอร์รี
2: ่ C H E R R Y Cherry T R E E Tree Cherry tree ต้นเชอร์รี
1: ่ต้นเชอร์รี่ออกลูกสีแดงสดเต็มต้น
0: โหพวกเราดูสิเชอร์รี่เต็มต้นเลยอย่างนี้พวกเราคงได้เชอรี่ไปให้แม่ได้เต็มตะกร้าแน่ๆเลย
6: นั่นน่ะสิพวกเราฉันขอลองชิมหน่อยนะ
7: taste t a s t e taste ชิม
2: t a s t e taste ชิม
6: หวานอร่อยดีจังเลยนะเชอรี่นี
0: ่ฉันชิมด้วยนะชิมด้วยโหมันหวานอร่อยชื่นใจจริง
1: ๆระหว่างที่แฮปปี้และลักกี้กำลังอร่อยกับผลเชอร์รี่อยู่นั้นฟันนี่ไม่อยากกินเชอร์รี่และไม่อยากช่วยแฮปปี้และลักกี้เก็บผลเชอร์รี่มันน่าเบื
4: ่อออยมันน่าเบื่อน่าเบื่อจริงๆ
1: bored b o r e d bored น่าเบื่อ
2: b o r e d bored น่าเบื่อ
0: พ
4: พวกเธอไม่เบื่อกันบ้างหรือยังไงกินแต่เชอรี่น่าเบื่อจะตายฉันว่าฉันไปหาอะไรใหม่ๆสนุกๆทำดีกว่าเผื่อจะมีอะไรกินด้วยนะดีกว่ามาเก็บเชอรี่แบบนี้ฉันว่าฉันจะแอบเข้าไปในฟาร์มของเจ้าหมาป่าดีกว่า
0: เฮ้ยฟันนี่เธอจะเข้าไปในฟาร์มไม่ได้นะแม่สั่งห้ามพวกเราไม่ให้แอบเข้าไปในฟาร์มนะ
6: ใช่แฮปปี้พูดถูกและมันก็อันตรายด้วยนะรู้ไหมฟันนี่ฉันว่านะอย่าเข้าไปดีกว่า
4: เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะฉันไปก่อนนะฟันนี่ไม่ฟังแฮปปี้และลัคกี้ตัดสินใจวิ่งไปที่ฟาร์มฟันนี่วิ่งลอดประตูฟาร์มเข้าไป
6: เฮ้ย
0: อย่านะ
6: ฟันนี่
0: ฟันนี่
6: ออกมา
4: โอ้โหผักสดเต็มไปหมดเลยอุ้ยน่าอร่อยทั้งนั้นเลยโอ้ยนั่นอันนี้ก็ไม่เคยกินเออลองกินตัวหน่อยอร่อยดีอุ้ยใบมันสีเขียวสดใหม่เลยอุ้ยฟันนี่กินหัวแครอทสดๆรสอร่อยกินหมดแล้วก็เปลี่ยนไปที่แปลงผักเขียวสดรสเยี่ยมถูกปากโอ้เมื่อแปลงนี้ก็วิ่งไปกินต่อแปลงโน้นระหว่างที่ฟันนี่กำลังสนุกกับการกินอยู่นั้นและไม่ทันได้ระวังตัวดันไปเจอกับเจ้าหมาป่าเจ้าของฟาร์มที่กำลังทำงานอยู่พอดีเจ้ย
5: ไอ้เจ้ากระต่ายแอบมากินผักฉันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยให้ฉันจับซะดีๆนะ
4: เฮ้ย
5: ไ
4: ม่ฉันจะดูให้จับได้ทำไมล่ะ
6: ฟันนี่ไม่รอช้าวิ่งหนีหมาป่าสุดชีวิต
4: หมาป่าก็วิ่งไล่ตามหมาติดๆกระต่ายฟันนี่กระโดดไปทางนั้นทีทางโน้นทีและยังโชคดีเจ้าหมาป่าจับไม่ได้กระต่ายฟันนี่วิ่งหนีเข้าไปในโรงนาดูท่าจะดีจะหนีเจ้าหมาป่าพ้นกระโดดเข้าไปหลบในถังใบใหญ่แต่ข้างในมีน้ำนะสิเจ้าหมาป่าก็ตามมาติดๆในโรงนามองหากระต่ายฟันนี
5: ่อยู่ไหนนะมาให้ฉันจับซะดีๆนะเจ้ากระต่าย
4: เจ้าหมาป่าเดินสำรวจทั่วโรงนากระต่ายฟันนี่ในถังน้ำเริ่มหนาวสั่นทำยังไงดีเห็นท่าไม่ดีหมาป่าเดินเข้ามาใกล้กระต่ายฟันนี่กระโดดออกไปทำให้ถังน้ำหกกระจายหนีออกมาได้จากโรงนา
5: โอ้ยเจ้ากระต่ายทำโรงนาฉันเลอะเทอะไปหมดเลยเนี่ยกลับมานี่เดี๋ยวนี้
4: เฮ้ยจะดูให้จับทำไมเล่าเฮ้ยจ้ากระต่ายฟันนี่วิ่งหนีไปอีกฝั่งของฟาร์มแต่ดันโชคไม่ดีวิ่งหนีไปติดตะข่ายโอ้ยโอ้ยติดตะข่ายกระต่ายฟันนี่ติดตะข่ายทำยังไงดีกระต่ายน้อยพยายามหลายวิธีก็ไม่หลุดเจ้าหมาป่าก็เข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีแต่กระต่ายน้อยก็ยังโชคดีเอ๊มีหนูน้อยใจดีมาช่วยไว้หนูน้อยใช้ฟันกัดไปกัดไปกัดไปที่ตะข่ายจนกระต่ายหลุดออกมาได้พอดีอ๋อขอบคุณมากขอบคุณมากนะคุณหนูใจดีวันเนี้ยฉันไม่มีอะไรตอบแทนเธอเลยฉันขอเอาชีวิตรอดก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบใจจริงๆขอบใจนะ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันว่าเธอรีบวิ่งออกไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจ้าหมาป่าจะมาเจอ
4: ฮะขอบใจนะฉันไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะขอบใจมากนะเจ้ากระต่ายรอดมาได้อย่างหวุดหวิดมีหนูน้อยช่วยชีวิตเอาไว้ได้ครั้งนี้คงเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของฟันนี่ถ้าเชื่อฟังแม่กระต่ายคงไม่เป็นแบบนี้ครั้งหน้าจะทำอะไรอีกทีคิดให้ดีๆก่อนจะทำอะไร
0: ตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
9: กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
8: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: Once upon a time, in a land in the far-off horizon, the only son of the great king was born.
1: กาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่ปลายขอบฟ้ามีเจ้าชายน้อยองค์หนึ่งทรงเป็นโอรสองค์เดียวของพระราชาผู้ยิ่งใหญ
0: ่ The prince was named Seyuk, which meant of the greatest mercy.
1: เจ้าชายมีชื่อว่าเซยุกซึ่งหมายถึงผู้มีความเมตตาอย่างลึกซึ้ง
0: The great king was getting old, so he appointed Prince Seyuk as his viceroy.
1: เมื่อพระราชาทรงมีอายุมากขึ้นพระองค์ได้แต่งตั้งให้เจ้าชายเซยุกเป็นว่าที่พระราชา
0: Prince Seyuk started to learn how to rule the country with the help of a group of ministers.
1: แล้วให้เรียนรู้วิธีดูแลบ้านเมืองโดยมีเสนาบดีคอยให้คำปรึกษา
0: Prince Seyuk studied very hard, hoping to apply the knowledge to help his people.
1: เจ้าชายเซยุกทรงตั้งใจเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุด
0: Though very tired, he never complained.
1: แม้การศึกษาจะเหนื่อยยากแต่พระองค์ก็ไม่เคยปริปากบ่น
0: One dayPrince Seyuk heard that there was a disaster in some neighboring countries.
1: อยู่มาวันหนึ่งเจ้าชายเซยุกได้ข่าวว่าอาณาจักรรอบข้างต่างเกิดเหตุร้ายจนชาวเมืองล้วนลำบากกันโดยทั่วหน้า
0: Prince Seyuk wanted to send out some seeds, animals, and other necessities to help.
1: อยากส่งเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และสิ่งของไปช่วยเหลือ
0: However, the ministers did not seem to agree with him.
1: แต่เหล่าเสนาบดีกลับคัดค้าน
0: They were afraid that if those countries recovered from the disaster, they would become rivals.
1: เพราะหากอาณาจักรเหล่านั้นฟื้นตัวได้เร็วพวกเขาก็อาจกลายมาเป็นคู่แข่งในอนาคต
0: Though the minister's idea was rational, helping those in need was more important.
1: แม้คำทัดทานจะมีเหตุผลอยู่บ้างแต่การช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า
0: Prince Seyuk decided to send out help using his own savings.
1: เจ้าชายจึงตัดสินใจช่วยอาณาจักรข้างเคียงด้วยเงินส่วนพระองค์ที่เก็บออมมาตั้งแต่ยังเด็ก
0: His decision created anger amongst the ministers.
1: การตัดสินใจของเจ้าชายทำให้เหล่าเสนาบดีไม่พอใจมาก
0: The people were also discontented and did not want him to ascend the throne.
1: ส่วนชาวเมืองก็เริ่มไม่อยากให้เจ้าชายขึ้นครองราชสืบต่อจากพระบิดา
0: Prince Seyuk felt sorry for upsetting his people.
1: แม้เจ้าชายจะเสียใจที่ทำให้หลายคนผิดหวัง
0: He took a deep breath and tried to focus and think it over.
1: แต่เมื่อพระองค์สูดลมหายใจเข้าช้าๆอย่างมีสติพร้อมกับพิจารณาในสิ่งที่ได้ทำ
0: He figured out that it was the right thing to do.
1: พระองค์ก็ยังคงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่เหมาะที่ควรแล้ว

0: Years later, pandemics spread over the country.
1: หลายปีต่อมาเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ในอาณาจักรของเจ้าชายเซยุก
0: The people got infected. Animals died, and many plants withered.
1: ชาวเมืองล้มป่วยสัตว์ตายเป็นเบื่อพืชพันธุ์ติดโรคจนต้องเผาทำลายทิ้ง
0: The town, which once had been prosperous, was declining rapidly.
1: อาณาจักรที่เคยอุดมสมบูรณ์กำลังรอวันล่มสลาย

0: It was a calamity.
1: ณช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุด
0: Then Prince Sayuk's good deeds paid off.
1: น้ำใจอันงดงามของเจ้าชายเซยุกก็ส่งผลให้ทุกคนได้ประจักษ์
0: The surrounding countries sent out medical teams, food, animals, and seeds to help Prince Sayuk heal his beloved country.
1: อาณาจักรข้างเคียงได้ส่งหน่วยแพทย์ข้าวปลาอาหารและพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์มาให้เจ้าชายใช้ฟื้นฟูบ้านเมือง
0: Soon after, the town which was dying was miraculously saved.
1: ไม่นานหลังจากนั้นอาณาจักรที่เกือบจะล่มสลายก็พลิกฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้ราวกับปาฏิหาริย
0: ์ When the situation got better, the ministers and the people felt guilty for having been against Prince Sayuk
1: ครั้นเมื่อเหตุร้ายคลี่คลายลงเหล่าเสนาบดีและชาวเมืองที่เคยต่อต้านเจ้าชายต่างก็รู้สึกผิด
0: They all realized how lucky they were to be born in the land of Prince Sayuk
1: และตระหนักว่าพวกเขาช่างโชคดีที่ได้เกิดในแผ่นดินของเจ้าชายผู้มีจิตใจงดงามเช่นนี้
0: The great king, who had been watching for so long, eventually decided to give the throne to Prince Sayuk in the name of King Sayuk.
1: ในที่สุดพระราชาซึ่งเฝ้าดูเหตุการณ์มาโดยตลอดก็ตัดสินใจให้เจ้าชายเซยุกขึ้นครองราชเป็นพระราชาองค์ใหม่ในนามพระราชาเซยุก
0: The king of greatest mercy.
1: พระราชาผู้มีความเมตตาอย่างลึกซึ้ง

0: Prince Sayuk Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Horizon Horizon Horizon
1: เส้นขอบฟ้า
0: Prince Prince Prince
1: เจ้าชาย
0: Knowledge Knowledge Knowledge
1: ความรู
0: ้ Complain Complain Complain
1: บ่นต่อว่า
0: Seed Seed Seed
1: เมล็ดพันธุ์เมล็ดพืช
0: People People People
1: ประชาชน
0: Pandemic Pandemic Pandemic
1: โรคระบาด
0: Rapidly Rapidly Rapidly
1: อย่างรวดเร็ว
0: Recover Recover Recover
1: ฟื้นคืน
0: Situation Situation Situation
1: สถานการณ
0: ์ Thrown Thrown Thrown
1: บัลลังก
0: ์ Mercy Mercy Mercy
1: เมตตา

0: Prince Sayuk Story by Nambun Nambinbun Illustrations by Metui Jirapong Translated by Piriya Pongsarigan and John Viano Published by Sattapon Books and read by Dwayne Bridges
1: เรื่องโดยนำบุญนามเป็นบุญภาพโดยเมธวีจิรพงศ์แปลโดยพิริยาพงสาริกันจอห์นเวียโนสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กส์เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสถานีเด็กและสำนักข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมผู้ประกาศข่าวเด็กอาสาโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อประจำปี2569คุณสมบัติเด็กอายุ7ปีถึง15ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ฐานีเด็ก .com ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กสเตชั่นจบข่าวเด็กหญิงปุญญวีเตชะโชติวิเศษอ่าน
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส
3: ์เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
4: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
3: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
4: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
3: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
4: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
3: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
5: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
6: เช็คข่าวก่อนแชร์
7: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเราไปตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่าประชาชนที่ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมสามารถยื่นขอเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐได้นะครับโดยต้องใช้บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นเรื่องนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเราไปตรวจสอบกันนะครับทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการประสานงานตรวจสอบข้อมูลครับประสานไปยังทางรัฐนะเว็บไซต์ทางรัฐนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับสำหรับประชาชนที่ได้รับประสบอุทกภัยนะครับในปี2569นะขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยได้นะครับผ่านการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับโดยกำหนดให้ผู้ที่ยื่นคำขอจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักครับของผู้ที่ยื่นคำขอนะครับในการรับเงินเยียวยาครับไม่สามารถใช้บัญชีพร้อมเพย์ที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้นะครับและก็บัญชีนั้นจะต้องมีสถานะปกติโดยชื่อบัญชีจะต้องเป็นผู้ที่ยื่นคำขอเท่านั้นนะครับต้องตรงกันเท่านั้นนะครับสำหรับการยื่นขอเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในปี2019นะครับท่านสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็กดเข้าไปเลือกนะครับช่องที่เขียนว่ายื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติครม.นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลจังหวัดอำเภอพื้นที่ให้เรียบร้อยนะบ้านเลขที่ให้ตรงนะครับแล้วก็จะมีการให้เลือกว่าสถานะความเสียหายมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันคำร้องนะครับส่งเข้าไปแล้วก็รอผลนามสถานะการตรวจสอบนะครับนี่คือก็ไม่ต้องเดินทางไปนะ เอกสงค์เอกสารไม่ต้องนะครับก็ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยแต่ต้องย้ำนะครับว่าในส่วนของบัญชีนะบัญชีจะต้องเป็นบัญชีพร้อมเพรย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน13หลักเท่านั้นนะครับก็ใครที่เป็นผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับก็ขอรับเงินเยียวยาอีกหนึ่งช่องทางคือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยนะครับคราวนี้เป็นข่าวจริงแชร์ต่อกันได้เลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้วันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงผลการจับกุมขบวนการพนันออนไลน์รวบผู้ต้องหารวม15คนที่จังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทปรัชญาประสานสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมขบวนการพนันออนไลน์ซึ่งก่อนทำการตรวจค้นเจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงได้รับข้อมูลจากสายลับว่ามีกลุ่มบุคคลได้มารวมกลุ่มกันที่ห้องพักภายในหมู่บ้านเอื้ออาทรสันผีเสื้อตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อลักลอบจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์จึงได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลแขวงเชียงใหม่เพื่อขอหมายค้นห้องพักต้องสงสัยศาลอนุมัติตามหมายค้นโดยในวันที่5ตุลาคม2569เจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงจึงได้ร่วมกันนำกำลังเข้าตรวจค้นห้องพักจำนวน10ห้องตามหมายค้นผลการตรวจค้นพบกลุ่มผู้ต้องหารวม15รายพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือประจำตัวจากการสอบปากคำพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้สารภาพว่ามารวมกลุ่มกันเพื่อทำการตลาดและโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์ได้รายได้ประมาณเดือนละ 18,000 บาทโดยก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ต้องหาได้ทำงานที่ฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชาก่อนย้ายมาทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อประมาณ1เดือนก่อนซึ่งมีรายได้ดีทั้งนี้เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาและตรวจยึดของกลางเพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันออนไลน์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการพนันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ผัดกะเพราถึงเวลาทานอาหารแล้วล่ะจ้าม
1: าแล้วครับมาแล้ววันนี้มีอะไรทานบ้างครับ
0: วันนี้มีต้มยำปลากระพงกับผัดกระเพราหมูจ้ะ
2: อู้หูน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะแต่เอ
1: สงสัยอะไรอีกแล้วแม่คุณ
2: ก็แค่อยากทราบว่าคำว่ากระพงกับกะเพรานี่ใจดีเห็นบ่อยๆบางครั้งก็มีรอเรือที่คำว่ากะบางครั้งก็ไม่มีรอเรือแล้วแบบไหนถูกต้องคะพี่พศ
0: คำว่ากะพงและกะเพราสองคำนี้เวลาเขียนไม่ต้องมีรอเรือที่คำว่ากะจึงจะถูกต้องจ้ะพี่บอกไปแล้วใจดีอย่าเขียนผิดนะจ๊ะ
2: ต่อไปนี้ใจดีไม่มีทางเขียนผิดแน่ค่ะคำว่ากะพงและกะเพราไม่ต้องมีรอเรือที่คำว่ากะจำได้แน่นอนค่ะ
3: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องอ
4: ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะติดตามกันได้หลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคะทั้งที่ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชัน podcast กันได้นะค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกหรือจะรับฟังพวกเราผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณก็ได้เช่นกันวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: มีเรื่องมาฝากจากสหรัฐอเมริกาอีกรอบนึงเหมือนต่อยอดจากรอบก่อนที่เคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันกับการประหารชีวิตนักโทษประหารที่โอ้เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าเธอไม่เสียชีวิต
6: ค่ะ
5: คือรอดมาได้แล้วก็ในวันนั้นเนี่ยเทปนู่นของหน้าต่างโลกที่เราพูดกันไปคือมันเพิ่งเกิด
6: ใช่
5: แล้วก็อะไรๆก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนประมาณว่าเธอก็เป็นโคม่าไป
6: ค่ะ
5: แต่ตอนนี้ผ่านมาสักสัปดาห์หนึ่งประมาณเธอลุกขึ้นมาเดินได้แล้วคุณผู้ฟัง
6: โอ
5: ้ตอนแรกเห็นข่าวนี้อึ้งมากคือเธอมีพัฒนาการต่อเนื่องไม่ได้พูดว่าดีหรือไม่ดีนะ
6: ค่ะ
5: พูดถึงว่าแบบโดนยาพิษเข้าไปแล้วโคม่าเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็สักพักหนึ่งบอกยังไม่มีสติสักพักหนึ่งทนายบอกผ่านอีกไม่กี่วันบอกพูดคุยลืมตาพูดคุย
6: ค่ะ
5: ล่าสุดลุกขึ้นมาเดินได้แล้ว
6: สงสัยเลยว่าที่ฉีดเข้าไปคืออะไร
5: อ๋อมันมีชื่อยานะมันเป็นยาที่ใช้ในการประหารชีวิตอยู่แล้วชื่อยาคือเพนโทบาร์บิทอลฟังแล้วไม่ใช่อะไรที่เราจะรู้จักกันทั่วๆไปเนาะแต่ว่าถ้าตามคำอธิบายก็คือเป็นสารประกอบบาร์บิทูเรตใช้ในการฉีดของเทนเนสซีเพื่อให้คือตัวสารกลุ่มบาร์บิทูเรตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มยากดประสาทที่สังเคราะห์ขึ้นมาแล้วก็จะทำงานกับระบบประสาทส่วนกลางที่มันชื่อบาร์บิทูเรตเนี่ยเพราะว่ามันสกัดมาจากกรดบาร์บิทูริกไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสารกลุ่มนี้จะทำให้สมองอ่ะทำงานช้าลงก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นผลของยาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่สงบลงหรือในบางคนอาจจะหลับลึกไปเลยหรือสำหรับบางคนก็อาจจะเหมือนโดนคุณหมอวางยาสลบมือสลบไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการใช้งานในลักษณะของการเป็นยานอกจากเป็นยาสลบแล้วเนี่ยมีการใช้เป็นยาที่ควบคุมอาการชักด้วยเพราะมันกดประสาทเนา
6: ะ
5: ก็เป็นตัวยาที่ใช้ในการประหารชีวิตคริสตาไพค์อายุ50ปีนักโทษประหารที่รอรับโทษมานานประมาณ30ปีได้แล้วก็ตัวของทนายของไพค์เนี่ยบอกว่าตอนนี้สุขภาพของเธอคือแบบพลิกกลับมาเขาใช้คำว่าแบบกลับมาแบบหน้ามือเป็นหลังมือฟื้นมาค่อนข้างจะฟื้นมาอย่างน่าประทับใจมากเขาใช้คำนี
6: ้ค่ะ
5: เดินได้แบบมีคนพยุงกินข้าวได้กินอาหารได้ เริ่มขยับแขนได้ที่พูดถึงแขนเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่ฉีดยาเข้าเส้นประหารชีวิตอะจะฉีดยาผิดเข้าเส้นที่แขนเหมือนตอนนั้นอะไม่แน่ใจมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนยังไม่มีข้อสรุปแต่ว่าตัวของไพค์เนี่ยบอกว่าแบบรู้สึกเจ็บปวดมากเหมือนแขนจะแตกเป็นเสียงซึ่งอันเนี้ยทางเรือนจำแล้วก็ทางรัฐเทนเนสซีก็กำลังเก็บหลักฐานทุกอย่าง
6: ค่ะ
5: เขาบอกว่าตอนเนี้ยคือเข็มเอ้ยสายยางพลาสเตอร์อะไรก็แล้วแต่ถุงยาที่ใช้ในวันนั้นให้เกิดเหตุที่ฉีดยาแล้วเธอไม่ตายเนี่ยเก็บหลักฐานทั้งหมดต้องมาดูว่ามันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแล้วสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็คือตัวของทนายเนี่ยความที่ถ้ามองในมุมว่าคนที่ถูกตัดสินว่าตัวเองจะต้องโดนประหารชีวิตแล้วรอมานานขนาดเนี้ยไม่ได้พูดถึงเห็นใจที่เขาก็ทำผิดนะคุณผู้ฟัง
6: ค่ะ
5: คือหมายถึงว่าคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังจะต้องตายแล้วก็คิดว่าในที่สุดวันนี้ก็จะตายแล้วแต่ดันไม่ตายอันเนี้ยคือทนายเขาก็อ้างว่ามันก็เป็นบาดแผลทางจิตใจอย่างนึงเราก็เลยน่าจะพยายามยื่นเรื่องขอให้ทางรัฐเนี่ยศาลของรัฐลดโทษให้จากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิต
6: แล้วดิฉันว่าการที่จะต้องเข้าไปสมมุตินะต้องเข้าไปประหารชีวิตอีกรอบก
5: ็
6: น่าจะความรู้สึกน่าจะหนักอยู่ทีเดียวอ่ะ
5: ก็จริงแต่ว่าที่ตามข้อมูลจากทนายความของไพค์เนี่ยเขาบอกว่าเธอถามถึงครอบครัวของเหยื่อที่เธอก่อเหตุฆาตกรรมไปเมื่อ30กว่าปีก่อนด้วยนะเพราะว่าในอีกมุมนึงครอบครัวของคนที่สูญเสียชีวิตคนที่รักด้วยน้ำมือของเธอเนี่ยเขาก็รอคอยให้คนที่กระทำผิดได้รับโทษเหมือนกันเพราะว่าก่อนนี้อย่างตัวคุณแม่ของเหยื่อของคริสตัลไพค์เนี่ยเหยื่อของเธอชื่อว่าคอลลีนสแลมเมอร์คุณแม่เขาเนี่ยก็รออ่ะก็มาดูการประหารรอให้เกิดความยุติธรรมขึ้นสักทีแต่ปรากฏว่าไม่เกิดนะสิน
6: ี่แหละมีหลายมุมมาก
5: มันพูดยากมากเลยนะ
6: ค่ะ
5: ทีนี้ตอนนี้เดี๋ยวศาลเขาบอกว่าต้องดูเรื่องของสุขภาพจิตของไพค์เนี่ยต้องประเมินต้องย้อนไปดูก่อนที่จะเข้าประหารชีวิตที่มันล้มเหลวไปเนี่ยแล้วก็จะดูระหว่างนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วหลังจากผ่านมาแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ทางผู้ว่าการเทนเนสซีเนี่ยสั่งการไปแล้วก่อนหน้านี้บอกว่าระงับเรื่องของการประหารชีวิตทั้งหมดทั้งปีนี้นะคือจริงๆมีคนต่อคิวต้องถูกประหารอีกคนหนึ่งอะน่าจะเดือนหน้า
6: ค่ะ
5: ก็รอดไปโดยปริยายเพราะว่าคือทางรัฐเขาก็ต้องการหาคำตอบก่อนนั่นแหละว่ามันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนงั้นไปฟังผู้เชี่ยวชาญมาให้สัมภาษณ์สื่อสักช่องหนึ่งของต่างชาติคือเขาตั้งข้อสังเกตด้วยความที่มันยังไม่มีข้อเท็จจริงออกมาก
6: ็
5: จะมีการแบบเอาผู้เชี่ยวชาญมาประเมินทีนี้ก็เหมือนที่เราคาดเดากันไปเทปที่แล้วเรื่องของคริสตัลไพค์เนี่ยคือคนที่เป็นคนแทงเส้นเพื่อเอายาเข้าไปในร่างกายเงี้ยน่าจะไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เพราะบุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถมีส่วนในการจบชีวิตใครได้เพราะมันขัดกับหลักเขาเรียกว่าหลักจริยธรรมแพทย์หรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจคำเป็นทางการแต่ว่ามันก็ใช่ประมาณนั้นแหละถูกไหมเพราะว่าแพทย์มีหน้าที่ต้องรักษาชีวิตคนนู่นนี่นั่นแล้วแบบดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่ได้มามีส่วนร่วมในสิ่งนี้จึงเป็นที่มาของข้อสันนิษฐานต่อมาว่ายามันไม่ได้เข้าเส้นเธอถึงได้บอกว่ามันแบบเจ็บปวดเหมือนแขนจะระเบิดออกมาอย่างเงี้ยว่ามันยาที่เขาใส่ไปเขาบอกว่ามัน2โดสเนาะ
6: ค
5: ือเหมือนโดสแรกก็ยังไม่หยุดหายใจโดสที่2อีกมันก็คงแบบกล้ามเนื้อนึกภาพเลยเวลาแบบตัวเองโดนฉีดยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อโอ้โหยิ่งถ้าตัวยาที่มันเจ็บอ่ะ
6: ใช่มันปวดแบบ
5: มันแทบจะดิ้นนั่นน่ะแล้วอันนี้มันเป็นยาแบบเราก็ไม่รู้ไงว่าเอฟเฟกต์มันเป็นยังไงอีกเนี่ยก็เลยเป็นข้อสันนิษฐานที่เกิดขึ้น
6: แต่ก็ จ้าหน้าที่ที่มาทำก็น่าจะต้องไปฝึกอบรมอย่าง
5: น
6: ี้ไหม
5: ดิฉันก็สงสัยเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกไงที่มันผิดพลาดแบบนี้คือมันเคยมีกรณีของการแบบที่เราเล่าไปเนาะแทงเส้นไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่เทนเนสซีมันก็หลายๆรัฐในสหรัฐก็มีปัญหาอะไรแบบนี้มาแล้วเพียงแต่ว่าเธอเนี่ยไพค์เนี่ยเป็นคนแรกเลยที่ไม่ตายจริงๆอ่ะคนอื่นอาจจะแบบในที่สุดก็เสียชีวิตแต่ว่าคนนี้คือยังไงคือไม่รอดจริงๆแล้วมีนักข่าวที่เป็นอดีตนักข่าวดีกว่าปัจจุบันเกษียณแล้วแต่ว่าเขาก็ยังคงแบบมีความเขียนบทความอะไรอย่างนี้อยู่อ่ะเขาเป็นคนที่ทำข่าวการประหารชีวิตมาแล้วเกือบ500ครั้งเขาชื่อไมเคิลเกรซิกเธอเคยทำงานกับ AP แล้วก็อยู่ในเท็กซัสเนี่ยเป็นอีกรัฐหนึ่งที่มีแล้วก็ใช้การประหารชีวิตเรื่อย
6: ๆค่ะ
5: เขาก็เนี่ยเขาออกมาบอกว่าเห็นเป็นสักขีพยานในการประหารชีวิตมาแล้วร่วม500ครั้งไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เป็นเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสตาไพค
6: ์
5: เขาบอกว่ามันมีนะกรณีที่เขาดูแล้วคือเหมือนคนที่แทงเส้นเขาก็จิ้มเข็มเข้าไปเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเข็มมันเด้งตึ้งออกมาเข็มมันหลุดออกมาเจ้าหน้าที่ก็แทงเข้าไปใหม่กว่าที่นักโทษจะแบบเสียชีวิตแต่สุดท้ายในที่สุดอ่ะก็เสียชีวิตกันหมดเขาบอกว่าเรื่องความผิดพลาดในการประหารชีวิตเนี่ยสำหรับเขามันไม่ได้แปลกคือมันไม่ได้น่าประหลาดใจอะไรการประหารชีวิตแล้วมีเหตุมีอะไรที่มันแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนเงี้ยมันมีบ้างอยู่แล้วเขาก็คิดเรื่องนี้มาตลอดเวลาที่แบบเป็นนักข่าวอยู่ที่เท็กซัสก็คงจะเกิดขึ้นสักวันนึงแหละแต่ว่ามาถึงวันเนี้ยเกิดขึ้นจริงๆ
6: ค่ะ
5: เขาก็บอกว่าการที่ตอนนี้คำถามก็คือเทนเนสซีมีกฎไว้อยู่แล้วอย่างที่เราเห็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปก็คือฉีดเข็มแรกไปแล้วยังหายใจอยู
6: ่
5: ก็ฉีดเข็มที่2อีกนี่คือมาตรการที่เขากำหนดไว้ว่ามันต้องมียา2ชุดเพื่อสำรองแต่เขาไม่ได้มีมาตรการต่อไปว่าถ้าครบ2ชุดแล้วยังไม่เสียชีวิตจะทำยังไงต่อ
6: เพราะที่ผ่านมาน่าจะไม่เคยเกิดไงก็เลยไม่ได้คิดถึงตรงนี้
5: ก็ปกติอะยาพิษอะกดประสาทขนาดนั้นก็หยุดหายใจแล้วล่ะตั้งแต่ชุดแรกถ้ามันเข้าเส้น
6: ค่ะหรือว่าเป็นคนที่แบบเส้นหายากแบบเหมือนบางคนที่เวลาไปเจาะเลือดอะไรนี่แล้วแบบหาไม่เจอสักที
5: อาจจะอ้วนไปหน่อยพยาบาลจะบอกว่าเห็นเส้นไม่ชัดค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นแนวเดียวกันหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าคนอเมริกันอะเขาก็ตัวใหญ่กันหมดน่ะ
6: ใช่
5: ตัวใหญ่กันเยอะแล้วมันก็คงแบบตัวเลขของนักโทษประหารมันก็ไม่น้อยอ่ะมันก็คงยังไงก็ดีคือพอตัวยามันเข้าไปในร่างกายอ
6: ่
5: ะไม่ต้องแบบตรงแทงเส้นตรงๆก็ได้เอาอันนี้เดาแบบชาวบ้านเขาก็ตายกันมานักต่อนักแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบบางคนก็เรียกเป็นปาฏิหาริย์สำหรับไพค์แต่หลายคนก็ว่าไม่ใช่เนาะ
6: ค่ะ
5: เออก็พูดยากเหมือนกันแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะข่าวนี้ทำให้มีการมาพูดคุยกันเรื่องของโทษประหารชีวิตอย่างแพร่หลายอีกครั้งหนึ่งเลย

0: มีมนุษยธรรมมากที่สุดเมื่อเทียบกับรูปแบบอื่นเช่นเรื่องของการใช้เก้าอี้ไฟฟ้าหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าไปฟังคนที่เขาเห็นการประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้ามาเขาก็จะบรรยายอะไรที่มันค่อนข้างน่ากลัวเช่นแบบกลิ่นไหม
1: ้
0: หรือแรงดันที่มันเกิดในร่างกายอาจจะลูกตาอาจจะออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีมนุษยธรรม
1: ค่ะ
0: เท่าที่ควรแต่ต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องนี้จะไปจบที่ตรงไหน
1: ใช่แล้วตอนแรกที่เห็นข่าวดิฉันก็คิดว่าจะนอนโคม่าแบบยาวๆอ่ะเพราะว่าได้รับสารพิษเข้าไป
0: จริงไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะอยู่หรือว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดแต่ว่าคิดว่าโหสภาพนี้
1: เจ็บหนักแน่นอนอ่ะ
0: ใช่ยังไงก็แบบค้างเหลืองที่ไหนได้
1: เดินแล้ว
0: แปลกมากถ้าเป็น
1: ค่ะอยากรู้เลยว่าผิดพลาดตรงไหน
0: เนาะอยากรอฟังผลการสอบสวนอ่ะไปที่อีกเรื่องนึงกันบ้างคุณผู้ฟังใกล้ๆบ้านเราก็สิงคโปร์ค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจ
1: ใช่อันนี้อาจจะใกล้ตัวด้วยนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีคนรู้จักที่แพกุ้งแบบโอ้โหอาหารโปรดของใครหลายคนนะ
0: เคยแพ้
1: เอ้าหายแล้วเหรอคะ
0: หายเองเคยแพ้ตอนเด็กๆค่ะ
1: หายได้ยังไงเอ่ย
0: ตอบไม่ได้ค่ะอยู่มาวันนึงก็กินได้แต่ไม่ได้แพ้แรงแบบหายคอเคอบวมหายใจไม่ออกนะแค่เป็นผื่นขึ้นตามตัวตามข้อพับอะไรเงี้ยอยู่ๆมันก็หาย
1: อาจจะด้วยแบบโตขึ้นหรือเปล่า
0: ตอบไม่ได้เลยจริง
1: ๆแล้วจริงๆก็มีความเชื่อกันที่ว่าถ้าแพ้ให้กินไปเรื่อย
0: ไม่รู้ว่าที่ฉันหาย
1: จนกว่าจะชนะจริงๆถ้าตามคำแนะนำการแพทย์ก็คือไม่ควรนะคะ
0: แพ้อะไรก็ให้เลี่ยงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะว่าอาการแพ้กุ้งบางคนก็คือรุนแรงจนถึงแบบอาจอันตรายถึงชีวิตเลยก็ได้นะคะซึ่งจริงๆวิธีแก้ง่ายๆก็คือหลีกเลี่ยงไม่กินนั่นเองแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องเนี้ยเรื่องการเลี่ยงการกินกุ้งในสิงคโปร์อะค่ะเขาบอกว่าทำได้ยากนิดหนึ่งเพราะว่าอาหารทะเลเนี่ยเป็นวัตถุดิบยอดนิยมเลยในอาหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการใช้เป็นวัตถุดิบหลักในเมนูก๋วยเตี๋ยวกุ้งสิงคโปร์หรือว่าจะเป็นเป็นส่วนผสมในอาหารยอดฮิตอย่างลักซาหรือว่าโรจักที่เป็นคล้ายๆสลัดหรือว่ายำผลไม้ก็อาหารท้องถิ่นเหล่านี้ค่ะก็เลยทำใหคนที่แพ้กุ้งต้องเผชิญกับความเสี่ยงอาจจะเผลอไปกินโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ไปกินแล้วอาจจะแบบไม่มีกุ้งหรอกแต่ว่ามันมีส่วนผสมปนเปื้อนอยู
0: ่
1: ก็ไม่รู้ก็กินเข้าไปที่สิงคโปร์นะคะก็เลยเริ่มการทดลองทางคลินิกนะคะเป็นงานวิจัยที่เขานำเสนอแนวทางการรักษาที่อาจจะดูขัดกับความรู้สึกทั่วไปก็คือจะให้ผู้ป่วยเนี่ยกินกุ้งโดยค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆก็คือคนที่แพ้ให้ค่อยๆกินเข้าไปเพิ่มปริมาณไปเรื่อย
0: ๆค่ะ
1: เหมือนจะนั่นแหละเหมือนที่เราเคยได้ยินกันมากินจนกว่าจะชนะเป็นการวิจัยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์นะคะหรือว่า NUH นะคะเปิดตัวการทดลองทางคลินิกอันนี้ก็คือวิธีการรักษาภาวะแพ้อาหารโดยวิธีรับประทานสำหรับอาการแพ้กุ้งเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยในสิงคโปร์เพื่อศึกษานะคะว่าการให้ร่างกายเนี่ยสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดจะช่วยให้ผู้ป่วยทนกับอาหารชนิดนั้นได้ดีขึ้นหรือเปล่าข้อมูลจาก NUH นะคะบอกว่าอาการแพ้อาหารทะเลจำพวกสัตว์มีเปลือกเป็นหนึ่งในอาการแพ้ที่พบได้บ่อยที่สุดในสิงคโปร์นะคะคาดว่ามีคนที่แพ้สัตว์อาหารประเภทนี้เนี่ยประมาณ 90,000 ถึง 150,000 คนซึ่งงานวิจัยก่อนหน้านี้ก็พบว่าอาการแพ้อาหารทะเลส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นประมาณ 5.2% แล้วก็ยังเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของภาวะภูมิแพ้รุนแรงที่ทำให้คนต้องเข้าห้องฉุกเฉินในสิงคโปร์ด้วย
0: ค
1: ิดเป็น 14% ของเคสภาวะภูมิแพ้รุนแรงจากอาหารทั้งหมดนะคะซึ่งอาการแพ้อาหารประเภทนี้คือจะต่างกับพวกแพ้นมหรือแพ้ไข่คืออันนั้นนะเขาบอกว่าเด็ก

0: หลายคนโตขึ้นแล้วก็หายได้เองแต่ว่าการแพ้อาหารทะเลนะคะมักจะเริ่มปรากฏในช่วงวัยรุ่นหรือว่าวัยผู้ใหญ
1: ่
0: แล้วก็จะเป็นไปตลอดชีวิตเลยอาการแพ้ก็จะมีตั้งแต่ผื่นคันปากบวมไปจนถึงภาวะภูมิแพ้รุนแรงที่อาจอันตรายถึงชีวิตก็คือหายใจไม่ออกมาแบบบางคนที่เป็นหนักๆเนาะ
1: ใช่ใช่
0: แพทย์นะคะที่เป็นหัวหน้าทีมวิจัยเขาบอกนะคะว่าสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับอาการแพ้กุ้งเนี่ยการเลี่ยงไม่กินกุ้งก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าในสิงคโปร์อ่ะด้วยอาหารทะเลมันเป็นส่วนประกอบในอาหารท้องถิ่นหลายชนิดการหลีกเลี่ยงก็ทำได้ยากนะคะวิธีการรักษาภาวะแพ้อาหารโดยวิธีรับประทานก็คือเขาจะให้คนที่มีอาการแพ้เนี่ยค่อยๆกินอาหารที่ตัวเองแพ้ในปริมาณที่ควบคุมอย่างระมัดระวังแทนการหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิงแล้วก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นทีละน้อยแต่ต้องย้ำนะคะว่าอันนี้จะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เพื่อค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในการทดลองเนี่ย NUH ก็จะให้อาสาสมัครเนี่ยเขาจะรับเป็นผงกุ้งสูตรพิเศษเหมือนกินค่อยๆผสมเข้าไปแล้วก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นแล้วก็จะศึกษานะคะว่าวิธีนี้ช่วยปรับระบบภูมิคุ้มกันให้ทนทานต่อกุ้งในระยะยาวได้หรือเปล่าโดยช่วงแรกก็จะเน้นไปที่ทดลองเรื่องความปลอดภัยก่อนแล้วก็ประสิทธิภาพของการรักษานะคะซึ่งเขาเน้นเลยนะคะว่าคนที่มีอาการแพ้อาหารไม่ควรทำแบบนี้ด้วยตัวเองนะ
1: ไม่ควรใช่เพราะว่าอันนี้บอกควบคุมไง
0: ใช่คือไม่ควรที่จะไปแบบลองกินทีละนิดทีละนิดอย่างบางคนลองกิน1ตัวก่อนพอรอบต่อไป2ตัว
1: อันนี้ฉันว่ามันขึ้นกับอาการแพ้ด้วยอ่ะว่าคุณแพ้แค่ไหน
0: บางคนเขามีลิมิตนะคะแบบว่ากินเท่านี้ปุ๊บผื่นขึ้นแล้วก็หยุด
1: คืออันนั้นคือกรณีที่คุณไม่ได้เป็นหนักไง
0: ใช่แต่ว่าแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าถ้าคนที่มีอาการแพ้เท่านั้นอะแล้วถ้าเขากินเยอะขึ้นอะมันจะแบบรุนแรงขึ้นหรือเปล่า
1: ไม่เคยประสบกับตัวเหมือนกันแต่ว่าคนที่แพ้หนักดิฉันเข้าใจว่านิดเดียวก็ไปแล้วสมแพ้หนักในระดับที่เขาเรียกว่าอะไรนะ anaphylactic shock อะไรเนี่ยที่แบบบวม
0: ไม่ออก
1: บวมทั้งผิวตัวหรือว่าไปบวมในหลอดลมแล้วมันไปอุดกั้นทางเดินหายใจอ่ะแล้วก็หน้าเขียวกันคือถ้าแพ้ระดับนั้นน่ะฉันเข้าใจว่าคนกลุ่มนี้จะต้องพกแบบ EpiPen ยาที่แบบปักเข้าไปแล้วก็ลดอาการแพ้ทันทีอยู่แล้วปะ
0: ใช่
1: ซึ่งถ้าแพ้ระดับนั้นคงทดลองไม่ได้มั้งคะ
0: แต่คนที่มีอาการแพ้แบบนิดหน่อยอาจจะแบบอยากลองไง
1: เป็นไปได
0: ้แต่จริงๆก็ไม่ควรนะคะควรแบบมีแพทย์ควบคุ
1: ม
0: ซึ่งจริงๆวิธีการที่แบบแก้แบบเนี้ยด้วยการกินสิ่งที่แพ้เข้าไปอ่ะเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าส่วนใหญ่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะศึกษาสำหรับอาการแพ้ถั่วนมแล้วก็ไข่แต่พวกอาหารทะเลยังไม่ค่อยมีคนทำมากเท่าไหร่แล้วก็การศึกษาของชิ้นเนี้ยค่ะก็น่าจะเป็นหนึ่งในงานวิจัยแรกๆของภูมิภาคด้วยงานวิจัยเนี่ยตั้งเป้าตอบคำถามหลักๆก็คือวิธีการรักษาภาวะแพ้อาหารโดยวิธีรับประทานสำหรับอาการแพ้กุ้งเนี่ยจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนแล้วก็จะปลอดภัยหรือเปล่าโดยตอนนี้ที่บอกว่าเริ่มก็คือเขากำลังเปิดรับอาสาสมัครใช่เพื่อที่จะไปทดลองวิธีนี้นะคะแล้วกระบวนการรักษาเนี่ยจะประมาณ 8-10 เดือนแล้วก็ต้องติดตามต่อหลังจากนั้นอีก2ปีเพื่อจะดูว่าอาการเนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าคนที่จะเข้ามีคุณสมบัติเข้าไปร่วมทดลองก็ต้องมีประวัติแพ้กุ้งอย่างชัดเจนอาจจะเคยต้องไปเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้มาก่อนนะคะแล้วถ้าถามว่าร่างกายทนทานขึ้นแปลว่ากลับมากินกุ้งได้ตามปกติหรือเปล่าก็คือเขาบอกว่าไม่จำเป็นเสมอไปแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมซึ่งตอนนี้ก็จะเน้นไปศึกษาก่อนว่าการทำแบบนี้จะช่วยเพิ่มระดับความทนทานต่ออาหารที่แพ้ได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็ความทนทานต่ออาหารที่แพ้มันจะอยู่ยาวหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่แบบช่วงสั้น
1: มันจะทนทานได้ยังไงฟังแล้วก็ยังแบบ
0: แบบค่อยๆปรับภูมิไงให้ภูม
1: ิจริงๆมันคือการที่ร่างกายเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นจะมาทำร้ายหรือว่าเป็นผลร้ายกับร่างกายก็เลยเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ว่าเป็นแบบสารฮิสตามีนออกมาทำให้เราเป็นผื่นเป็นคงเป็นคันก็ร่างกายเข้าใจผิดอะแล้วอยู่ไปเยอะกินเข้าไปเยอะๆแล้วร่างกายจะหายเข้าใจผิดหรอ
0: ค่อยๆไงอาจจะมีแบบปริมาณควบคุมที
1: ่ชิน
0: น่าจะใช่นะ อยากรู้เหมือนกันแต่ว่าหลายๆอาการก็ดิฉันก็เพิ่งมาเป็นตอนโตนะคะอย่างปูเนี่ยเพิ่งมากินไม่ได้ตอนแบบ20กว่าๆ
1: แต่จริงทุกคนอาจจะมีประสบการณ์ของการแพ้และหายแพ
0: ้ใช่
1: เคยเป็น
0: ที่แพ้ปูก็คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอยู่ดีๆแพ้ได้ไง
1: หายยัง
0: ยังไม่หายค่ะคือครั้งแรกที่กินแล้วแพ้ก็คือปากบวมบวมแบบบวมเลยทั้งล่างทั้งบนเหมือนไปฉีดปากมา
1: ฟิลเลอร์
0: ใช่แล้วพอหลังจากนั้นพอกินปุ๊บจะคันหูคันข้างในรูหู
1: ก็ปฏิกิริยาจากการกิน
0: ก็เลยพยายามไม่กินแต่ว่าถ้าอยากกินจริงๆก็นิดเดียวอ่ะให
1: ้
0: เหมือนให้หายยาก
1: โอ้ยากเหมือนกัน
0: แต่ว่าถ้าที่ควรจริงๆก็คือต้องเลี่ยงดีกว่า
1: ใช่เพราะเห็นหลายคนก็แพ้พวกแบบสัตว์ทะเลกลุ่มมีกระดองพวกอย่างเงี้ย
0: ใช่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นร่างกายเราอาจจะอ่อนแอหรือเปล่าเรายิ่งไปกินสิ่งที่เราแพ้มันจะเป็นหนักหรือเปล่าไง
1: แต่มนุษย์เราก็อย่างงี้เนาะบางทีก็ห้ามอะไรห้ามได้ห้ามปากเนี่ยมันยากเหลือเกิน
0: ค
1: ่ะหลายคนอาจจะเข้าใจกันแต่ว่าเรื่องของการแพ้จริงแพทย์ก็แนะนำให้เลี่ยงนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าการทดลองอันนี้ได้ผลในอนาคตเราอาจจะได้เห็นทางออกของคนที่แพ้นู่นแพ้นี่ก็เป็นได
0: ้
1: นอกจากการพึ่งยาแก้แพ้ทุกวี่ทุกวันอย่างในปัจจุบันนะคะและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันสำหรับหน้าต่างโลกคุณผู้ฟังติดตามฟังกันได้ www.thaipbspodcast.com application podcast และสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเรานะคะวันนี้เราและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the World via the Voice

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: The Big Brief เล่าเรื่องใหญ่กับ SBS ไทย Podcast ที่จะพาคุณเข้าใจข่าวสำคัญของออสเตรเลียภายในไม่กี่นาที
1: The Big Brief เล่าเรื่องใหญ่ประจำวันนี้เราพามาดูเรื่องที่น่าจะกระทบกับใครหลายๆคนแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับการเมืองออสเตรเลียณตอนนี้นะครับนั่นก็คือสำนักงานสรรพากรออสเตรเลียหรือ ATO ต้องชะลอแผนที่จะยกเลิกการชำระภาษีผ่านบัตรเครดิตออกไปจนถึงกลางปี2027หลังจากเผชิญกับเสียงคัดค้านจากภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่กังวลว่ามาตรการนี้จะส่งผลกระทบต่อการบริหารเงินสดของธุรกิจเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมถึงกลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองโดยต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นนั้นมาจากการปฏิรูปการชำระเงินของออสเตรเลียซึ่งเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากลูกค้าที่ชำระเงินผ่านบัตรหรือที่เรียกว่าcard surchargeขณะเดียวกันยังมีการปรับลดค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บจากธุรกิจจากร้อยละ 0.8 เหลือร้อยละ 0.3 รวมถึงกำหนดให้ผู้ให้บริการอย่าง EPOF, Mastercard และ Visa เปิดเผยอัตราค่าธรรมเนียมเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลกระทบที่รัฐบาลเองก็ไม่ได้คาดคิดเพราะเมื่อไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้ชำระเงินได้ATO ระบุว่าหากยังเปิดให้มีการชำระภาษีผ่านบัตรเครดิตต่อไปทางหน่วยงานก็จะต้องแบกรับต้นทุนสูงถึงประมาณ200ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปีแม้จะมีความพยายามในการเจรจากับบัตรเครดิตเพื่อลดค่าธรรมเนียมแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถลดต้นทุนได้มากพอ ATO จึงตัดสินใจประกาศที่จะยกเลิกการรับชำระภาษีผ่านบัตรเครดิตอย่างไรก็ตามเมื่อมีการประกาศออกไปอย่างนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มธุรกิจโดยทันทีเนื่องจากผู้ประกอบการรายย่อยบางส่วนใช้บัตรเครดิตเพื่อช่วยบริหารกระแสเงินสดโดยสามารถชำระภาษีได้ก่อนแล้วค่อยจ่ายคืนบัตรเครดิตภายหลังหากไม่มีช่องทางนี้ธุรกิจอาจจะต้องหาเงินสดมาชำระภาษีเร็วขึ้นหรือพึ่งพาแหล่งเงินทุนอื่นกลุ่มธุรกิจยังมองว่าเป็นการใช้มาตรฐานที่ไม่เท่าเทียมกันเพราะภาคเอกชนต้องรับชำระเงินผ่านบัตรและแบกรับค่าธรรมเนียมเองขณะที่ ATO กับเลือกที่จะยกเลิกช่องทางดังกล่าวทั้งหมดประเด็นนี้ลุกลามไปสู่การเมืองออสเตรเลียโดยรัฐมนตรีจากพรรคแรงงานบางส่วนเรียกร้องให้หาทางออกที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็กขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านกดดันให้รัฐบาลสั่ง ATO ยกเลิกแผนดังกล่าวทันทีแล้วมาตรการนี้ส่งผลกระทบมากแค่ไหนเราไปดูข้อมูลล่าสุดจาก ATO จะพบว่าในปีงบประมาณ 2024-2025 มีการชำระภาษีผ่านบัตรเครดิตประมาณร้อยละ 2.3 ของการชำระภาษีทั้งหมดโดยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มธุรกิจเอกชนที่มีความมั่งคั่งสูงบริษัทมหาชนและบริษัทข้ามชาติอย่างไรก็ตามแอนดรูว์ แมคคาลาจากหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งออสเตรเลียประเมินว่ามาตรการนี้จะกระทบธุรกิจขนาดเล็กเพียงประมาณร้อยละ5แต่นั่นก็หมายถึงผู้ประกอบการรายย่อยถึง 250,000 รายช้าที่สุดวันนี้จิมชาร์ลส์เมอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศว่ารัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ ATO เพื่อให้ยังเปิดรับชำระภาษีผ่านบัตรเครดิตได้ต่อไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2027หลังจากนั้นผู้เสียภาษีจะยังสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตโดยใช้ผู้บริการบุคคลที่3หรือช่องทางอื่นที่มีค่าธรรมเนียมต่ำหรือไม่มีค่าธรรมเนียมเช่นบัตรเดบิตและการโอนเงินผ่านธนาคารรัฐบาลยืนยันว่าจะทำงานร่วมกับ ATOและภาคธุรกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมในระยะยาวนั่นหมายความว่าสำหรับผู้เสียภาษีที่ใช้บัตรเครดิตชำระภาษีในปัจจุบันจะยังสามารถใช้ช่องทางนี้ได้ต่อไปอย่างน้อยจนถึงกลางปีหน้าแต่หลังจากนั้นรูปแบบการชำระเงินจะเปลี่ยนไป
0: นี่คือ The Big Brief เล่าเรื่องใหญ่กับ SBS ไทยอย่าลืมกดติดตามรายการของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสำคัญจากออสเตรเลียฟังได้ทุกที่ทุกเวลาที่ sbs.com.au/thai
2: กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็น

0: ตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1 สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ทีมงานจัดเตรียมหนังสือเล่มใหม่ให้ท่านฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับใบเอาไว้ก่อนนิดหนึ่งว่าเป็นหนังสือในแนวของนิทานเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นของอะไรนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งไปติดตามรับฟังกันประชาสัมพันธ์ข่าวนิดหนึ่งครับเรื่องราวของกิจกรรมในเดือนตุลาที่กำลังจะมาถึงนี่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังที่คอยในเรื่องของการร่วมสนุกนะผ่านชุมชนเกมออนไลน์ที่ผมประชาสัมพันธ์มาหลายครั้งเนี่ยนะฮะก็เตรียมได้เลยนะฮะเตรียมได้เลยเขามีเกมให้ร่วมกันนะฮะจะมีการเฉลิมฉลองกันในโอกาสครบรอบ1ปีของชุมชนเกมออนไลน์นะครับก็มีอะไรสนุกๆมาให้ได้ร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็กิจกรรมเสียงบรรยายภาพนะวันฮาโลวีนก็มาแน่ๆนะครับในเดือนตุลาคมนะอันนี้ยกตัวอย่าง2กิจกรรมนะนอกจากนี้ยังมีอีกเยอะเลยนะนะส่วนกิจกรรมของเดือนกันยายนนี่โอ้วันนี้ถ้าพูดเยอะนี่น่าจะไม่ทันละเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมจะมาพูดให้ฟังนะครับเพราะวันนี้หนังสือที่นำมาฝากนี่ยาวสักนิดนึงกลับไปที่หนังสือนะฮะวันนี้ให้ทุกฟังหนังสือเล่มใหม่นะครับหนังสือเล่มใหม่ที่มีชื่อว่าพูดผีปีศาจและเทพนิยายเกาหลีนะฮะเราติดตามเรื่องราวของเกาหลีเนี่ยมีอะไรล่ะมีซีรีส์มีเคป๊อปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเป็นที่โด่งดังในเมืองไทยวันนี้เอาเรื่องราวของพูดผีปีศาจและเทพนิยายมาให้ได้ติดตามกันบ้างนะครับนี่เป็นผลงานของอิมบังนะฮะและอิวยอกนะซึ่งเป็นโอ้คนในประวัติศาสตร์ของเขาเลยล่ะนะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยโดยปิยภานะครับวันแรกเนี่ยนะฮะเริ่มเปิดหนังสือเนี่ยเราจะไปฟังกัน3เรื่องนะครับจะไปฟังเรื่องที่1นี่ชื่อว่าเรื่องของจางตัวยงนะฮะเรื่องที่2เรื่องของจิงจอกนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับปิดท้ายวันนี้นางแมวป่านะฮะโอ้นางแมวป่านี่ก็ไม่ใช่นางแมวของพี่โป่งนะไม่ใช่นางแมวของพี่โป่งหินเหล็กไฟนะอันนี้เป็นตำนานของเกาหลีนะครับนางแมวป่าอ่ะ3เรื่องไปฟังกันได้เลยครับเชิญครับ
9: 2เรื่องของจางตรยงเปิดวงเล็บลัทธิเต๋าเป็นหนึ่งในศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของเกาหลีแนวคิดหลักคือในเครื่องหมายคำพูดปรับปรุงจิตใจและแก้ไขนิสัยขณะที่แนวคิดของศาสนาพุทธคือในเครื่องหมายคำพูดให้ความกระจ่างแก่จิตใจและเห็นถึงจิตวิญญาณความปรารถนาของผู้นับถือลัทธิเต๋าทุกคนคือในเครื่องหมายคำพูดชีวิตอันเป็นนิรันดร์ส่วนของผู้นับถือศาสนาพุทธคือสละตนออกจากทางโลกโดยโลกของพูดของลัทธิเต๋าแบ่งใหญ่ๆได้3จำพวกคือพูดระดับบนที่อยู่กับเทพเจ้าพูดระดับกลางที่เกี่ยวกับโลกของเทวดาและพูดผีปีศาจและพูดระดับล่างที่ปกครองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนโลกท่ามกลางขุนเขาดังเช่นที่เราพบในเรื่องของจางโตระยงปิดวงเล็บ ในรัชสมัยของพระเจ้าซุงจองกับวงเล็บคศ1507ถึง1526มีขอทานผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในโซซอนมีหน้าตาอับลักษณ์และสกปรกอยู่เสมอเท่าอายุประมาณ40ปีแต่ยังคงปล่อยผมยาวถึงกลางหลังเหมือนเด็กหนุ่มที่ยังไม่ได้แต่งงานเขาแบกถุงใบหนึ่งไว้บนบ่าแล้วออกไปขอทานตามถนนระหว่างกลางวันเขาจะไปจากส่วนหนึ่งของเมืองยังอีกส่วนหนึ่งเยือนแต่ละเขตและเมื่อยามราตรีมาถึงเขาจะซุกตัวอยู่ข้างประตูรั้วของใครสักคนแล้วพลอยหลับไปพบเห็นเขาได้บ่อยๆที่จองโนวงเล็บถนนระฆังกับพวกคนรับใช้และลิ้วล้อของเศรษฐีเขากับพวกนั้นเป็นสหายสนิทกันเมื่อพบปะก็เย้าหยอกเล่นหัวกันเขาเคยบอกว่าเขาชื่อจางดังนั้นพวกนั้นจึงเรียกเขาว่าจางโตระยองโตระยองหมายถึงเด็กหนุ่มที่ไม่แต่งงานซึ่งเป็นบุตรชายของผู้ดีในสมัยนั้นผู้วิเศษซอนอุชิผู้มีชื่อเรื่องลือเรื่องความหยิ่งยโสถนนตนเมื่อไรก็ตามที่เขาพบจางขณะกำลังสวนทางกันบนถนนเขาจะลงจากหลังม้าแล้วหมอบกราบอย่างอ่อนน้อมที่สุดเขาไม่เพียงคารวะแต่ยังดูเหมือนจะเกรงกลัวจางเป็นอย่างยิ่งด้วยจนถึงขนาดไม่กล้ามองหน้าเลยบางครั้งจางพูดโดยไม่แม้แต่ก้มหัวชนิดว่าในเครื่องหมายคำพูดแม้จะเป็นอย่างไรบ้างล่ะนี่เฮ้ซอนจะตอบไปที่มีมือซุกอยู่ในแขนเสื้อแสดงความเคารพอย่างสูงว่าในเครื่องหมายคำพูดบายดีมากขอรับขอบพระคุณข้าสบายดีความกลัวประทับอยู่ทั่วทุกอนูของเขาเมื่อเขาเผชิญหน้ากับจางบางคราเช่นกันเมื่อซอนจะคำนับจางจะทำเป็นไม่เห็นเขาเลยเดินผ่านไปโดยไม่พูดอะไรสักคำคนที่เห็นพากันประหลาดใจแล้วถามซอนถึงสาเหตุซอนตอบว่าในเครื่องหมายคำพูดในโซซอนเวลานี้มีผู้วิเศษเพียง3คนเท่านั้นคนที่เก่งกาจที่สุดคือจางโตระยงคนที่2คือจองปุกชานและคนที่3คือยุนเซพยองคนทั่วไปไม่รู้หรอกแต่ข้ารู้เมื่อเป็นดังนี้ข้าไม่สมควรคำนับและแสดงความเคารพต่อเขาด้วยไรผู้ได้ฟังคำอธิบายนี้รู้สึกว่าซอนเองก็เป็นคนแปลกๆจึงไม่ได้ให้ความสนใจอีกเวลานั้นในโซซอนมีผู้จบการศึกษาด้านวรรณศิลป์ผู้หนึ่งได้รับราชการอยู่และมีบ้านอยู่บนถนนสายนั้นชายผู้นี้เคยเห็นจางเที่ยวขอทานอยู่บ่อยๆวันหนึ่งเขาจึงเรียกจางมาถามว่าเป็นใครทำไมจะมาขอทานจางตอบว่าในเครื่องหมายคำพูดเดิมข้ามาจากตระกูลผู้มีการศึกษาในแคว้นซุนลาแต่บิดามารดาข้าเสียชีวิตด้วยโรคไข้รักษาใหญ่ข้าไม่มีพี่น้องหรือญาติร่วมชะตาในตระกูลเหลือเพียงข้าผู้เดียวเท่านั้นเนื่องจากไม่มีบ้านเป็นของตัวเองข้าจึงออกขอทานแล้วในที่สุดก็มาถึงโซซอนในเมื่อข้าไม่มีทักษะงานฝีมือและไม่รู้จักตัวอักษรจีข้าจะทำอันใดได้อีกเล่าเมื่อใต้เท้าได้ฟังว่าเขาเป็นผู้มีความรู้จึงรู้สึกเสียดายต่อเขามากจึงให้น้ำและอาหารแก่เขาทำให้เขาสดชื่นขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อไหร่ที่มีงานฉลองพิเศษที่บ้านเขาจะเรียกจางให้มาร่วมงานด้วยเสมอวันหนึ่งเมื่อใต้เท้าท่านนี้กำลังไปทำงานเขาเห็นศพหามบนเปลไปยังประตูน้ำเขาเพ่งมองจากหลังม้าที่นั่งอยู่แล้วจำได้ว่าเป็นศพของจางโตระยงเขาเศร้าเสียใจมากจึงหันกลับไปที่บ้านของตนแล้วร่ำไห้กล่าวว่าในเครื่องหมายคำพูดบนโลกมีคนที่ทุกข์ยากอยู่มากมายแต่ผู้ใดเคยเห็นคนที่น่าสังเวชเท่าจางผู้น่าสงสารอีกเล่าเท่าที่ข้านับเวลาได้ดิ้วข้านี่เขาขอทานบนถนนระฆังมา15ปีแล้วและบัดนี้เขากลายเป็นศพออกจากเมืองไปหลังจากนั้น20ปีกว่าใต้เท้าท่านนี้ต้องเดินทางผ่านแคว้นซุลาใต้ขณะที่เขากำลังผ่านภูเขาชิอิเขาหลงทางเข้าไปในเทือกเขาเตี้ยๆที่วกวนยามกลางวันใกล้จะสิ้นสุดและเขาไม่อาจเดินทางหรือถอยหลังเขาเห็นทางเดินแคบๆเหมือนของคนตัดฟืนจึงเลี้ยวเข้าไปดูว่ามันนำไปสู่ที่พักอาศัยใดหรือไม่ขณะเดินทางไปเขาพบโขดหินและหุบเขาลึก ื่อเขาคืบหน้าต่อไปทีละน้อยทีละน้อยทิวทัศน์ก็เปลี่ยนไปและดูราวเปลี่ยนรูปได้อย่างน่าประหลาดยิ่งเขาเข้าไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งน่าอัศจรรย์ใจขึ้นเรื่อยๆหลังจากเดินทางไปได้หลายดีก็พบว่าตนเองอยู่ในอีกโลกหนึ่งโดยสิ้นเชิงไม่ใช่โลกของดินและฝุ่นอีกต่อไปเขาเห็นใครคนหนึ่งกำลังมาทางเขาชายคนนั้นแต่งกายด้วยอาภรณ์สีเขียวบางเบาขี่ม้าและถือร่มมีคนรับใช้ติดตามดูราวกับชายผู้นั้นลอยเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆเขาคิดกับตนเองว่าในเครื่องหมายคำพูดนี่ต้องเป็นขุนนางผู้สูงศักดิ์ผู้ใดสักคนกำลังมาพบข้าทว่าเขาเสริมในป่าลึกและวิเวกเช่นนี้มีสุภาพบุรุษขี่ม้ามาอย่างนั้นได้อย่างไรนะเขานำม้าหลบไปข้างๆพยายามถอยเข้าไปในหมู่ไม้หนึ่งที่ข้างทางแต่ก่อนที่เขาจะคิดหันกลับชายผู้นั้นก็มาถึงตัวเขาแล้วคนแปลกหน้าผู้ลึกลับยกสองมือขึ้นคารวะแล้วไต่ถามด้วยความเคารพว่าตลอดเวลามานี่เขาไปอยู่ที่ไหนมาใต้เท้าผู้นั้นไร้ซึ่งคำพูดใดๆเนื่องด้วยประหลาดใจยิ่งจนไม่อาจกล่าววาจาได้แต่คนแปลกหน้ากล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าในเครื่องหมายคำพูดบ้านของข้าอยู่ค่อนข้างใกล้กับที่นี่มากับข้าเถิดจะได้พักผ่อนเขาหันม้าและนำทางดูเหมือนม้าลอยไปมากกว่าเดิมขณะที่ใต้เท้าผู้นั้นตามไปในที่สุดพวกเขาไปถึงสถานที่ที่บ่งบอกจู่ๆเขาก็เห็นพระราชวังขนาดใหญ่เต็มพื้นที่อยู่เบื้องหน้าเป็นหมู่อาคารที่สวยงามตกแต่งอย่างหรูหราที่หน้าประตูมีคนรับใช้ในเสื้อคลุมเครื่องแบบรอพวกเขาอยู่พวกนั้นค้อมคำนับให้ใต้เท้าท่านนั้นแล้วนำเขาเข้าไปในห้องโถงหลังจากผ่านห้องที่งดงามประการตาราวกับพระราชวังหลายห้องเขาก็ไปถึงห้องพิเศษห้องหนึ่งแล้วขึ้นไปชั้นบนที่เขาได้พบกับบุคคลผู้น่าพิศวงยิ่งผู้นั้นแต่งกายด้วยอาภรณ์ที่ส่องแสงสุขใสและพวกคนรับใช้ที่รับใช้เขาอยู่ก็งดงามยิ่งนักมีเด็กๆอยู่ด้วยที่นั่นช่างงามวิจิตรราวกับเป็นพระราชวังบนชั้นฟ้าใต้เท้าตกใจที่พบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่เช่นนี้รีบรุดไปก้มคำนับต่ำไม่กล้าเงยสายตาขึ้นแต่เจ้าบ้านยิ้มให้เขายกมือทั้งสองขึ้นและพูดว่าในเครื่องหมายคำพูดท่านไม่รู้จักข้าหรือจงดูเถิดเขาจึงเงยสายตาขึ้นแล้วเห็นว่าเป็นคนเดียวกับที่ขี่ม้าออกไปพบเขาแต่เขาบอกไม่ได้ว่าเป็นใครในเครื่องหมายคำพูดข้าเห็นท่านแล้วเขาพูดแต่ท่านคือผู้ใดนั้นข้าไม่อาจบอกได้เมื่อนั้นเจ้าบ้านที่เหมือนพระราชากล่าวว่าในเครื่องหมายคำพูดข้าคือจางโตรยงอย่างไรเล่าท่านไม่รู้จักข้าหรอกหรือเมื่อใต้เท้ามองเขาอย่างละเอียดมากขึ้นก็เห็นลักษณะหน้าตาแบบเดียวกันรูปหน้าเหมือนเดิมแต่ตำหนิทั้งหลายมาลายหายไปหมดมีเพียงความงามเท่านั้นที่ยังคงอยู่มันช่างน่าอัศจรรย์จนเขาอึ้งตะลึงไปมีการเตรียมงานเลี้ยงใหญ่และแขกผู้มีเกียรติได้รับการรับรองบรรดาอาหารที่มาวางเบื้องหน้าเขาก็ราวกับไม่เคยเห็นบนโลกนี้มาก่อนเช่นกันร่างที่เหมือนเทวดานางฟ้าเล่นเครื่องดนตรีที่สวยงามและร่ายรำได้งดงามอย่างที่ไม่มีสายตามนุษย์คนใดเคยเห็นมาก่อนใบหน้าของพวกเขาปลุกดังไข่มุกและอัญมณีจางโตรยงกล่าวแก่แขกเขาว่าในเครื่องหมายคำพูดในโซซอนมีขุนเขาที่มีชื่อเสียงอยู่สี่แห่งที่มีพูดผีปีศาจอาศัยอยู่ที่นี่ก็เป็นแห่งหนึ่งนานมาแล้วข้าทำความผิดจึงถูกเนรเทศไปยังโลกและตอนที่ข้าถูกเนรเทศนั้นท่านปฏิบัติต่อข้าด้วยความเมตตายิ่งเป็นความกรุณาที่ข้าไม่อาจลืมเลือนได้เมื่อท่านเห็นร่างไร้วิญญาณของข้าความสงสารของท่านสื่อมาถึงข้าสิ่งนี้ข้าจำได้เช่นกันตอนนั้นข้ ้ายังไม่ตายเพียงแค่วันเวลาแห่งการเรเทศของข้าสิ้นสุดลงและข้ากำลังจะกลับบ้านข้ารู้ว่าท่านกำลังจะผ่านภูเขาลูกนี้ข้าปรารถนาจะพบท่านและขอบคุณท่านสำหรับความกรุณาทั้งมวลการปฏิบัติต่อข้าของท่านในอีกโลกหนึ่งนั้นเพียงพอที่ทำให้เราได้พบกันเช่นนี้แล้วด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงได้พบกันและกินเลี้ยงด้วยความยินดีปรีดาเป็นที่ยิ่งเมื่อรัติการมาถึงเขาถูกพาไปยังตำหนักพิเศษตกแต่งอย่างหรูหราที่เขาจะได้หลับนอนบานหน้าต่างทำจากหยกและอัญมณีอื่นๆมีแสงอันนุ่มนวลสาดเข้ามาจนไร้ซึ่งราตรีในคำหมายคำพูดร่างกายข้าผ่อนคลายมากและดวงจิตก็สดชื่นยิ่งนักเขากล่าวจนข้ารู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องหลับเลยเมื่อรุ่นอรุณมาถึงก็มีอาหารโอชะชุดใหญ่เรียงรายจากนั้นก็กล่าวคำอำลากันจางกล่าวว่าในเครื่องหมายคำพูดนี่เป็นสถานที่ที่ท่านจะอยู่ได้นานท่านต้องไปแล้วพวกเราพูดผีกับมนุษย์แห่งโลกอย่างพวกท่านมีวิถีที่แตกต่างคงยากที่เราจะได้พบกันอีกจงดูแลตัวท่านให้ดีแล้วไปด้วยสันติเถิดจากนั้นเขาเรียกคนรับใช้ผู้หนึ่งมานำทางพาเขาออกไปใต้เท้าผู้นั้นคำนับต่ำแล้วถอยออกมาเมื่อเขาเดินทางไปได้แค่ช่วงสั้นๆจู่ๆก็พบว่าตัวเองอยู่ในโลกเก่าที่มีแต่ฝุ่นทางเดินที่เขาออกมาไม่ใช่ทางที่เขาเข้าไปเขาปักไม้ไว้เป็นสัญลักษณ์บอกทางเข้าจากนั้นคนรับใช้ก็ขอตัวแล้วหายไปปีต่อมาใต้เท้าเดินทางไปอีกครั้งพยายามหาป้อมของปีศาจทว่ามีแต่ยอดเขาและหุบเหวที่ไม่อาจข้ามผ่านได้และเขาไม่มีทางค้นพบว่ามันอยู่ที่ไหนเมื่อหลายปีผ่านพ้นไปจิตวิญญาณของใต้เท้าดูราวกับอ่อนยาวลงในที่สุดเขาก็จากไปโดยไม่ทรมานในวัย90ปีในครั้งหมายคำพูดตอนที่จางอยู่บนโลกนี้และข้าเห็นเขาอยู่15ปีใต้เท้ากล่าวในครั้งหมายคำพูดข้าจำความประหลาดอย่างหนึ่งเกี่ยวเขาได้นั่นคือใบหน้าของเขาไม่เคยแก่ขึ้นเลยเสื้อผ้าที่สกปรกของเขาก็ไม่เคยเก่าขาดเขาไม่เคยเปลี่ยนเสื้อผ้ากระนั้นตลอด15ปีมันก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงใดๆแค่เรื่องนี้อย่างเดียวที่บอกได้แล้วว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดแต่ดวงตามนุษย์อย่างเราดูไม่ออกอิมบัง 3. เรื่องของจิ้งจอกเปิดวงเล็บจิ้งจอกชาวตะวันออกกล่าวว่าในบรรดาสัตว์ที่มีอายุยืนได้แก่เต่ากวางนกกระเรียงและสุนัขจิ้งจอกสัตว์อายุยืนเหล่านี้ได้รับสถานะพิเศษในการชำระดวงวิญญาณให้บริสุทธิ์ถ้าต้นไม้มีชีวิตยั่งยืนพวกมันจะกลายเป็นถ่านหินถ้ายางสนคงทนมันจะกลายเป็นอัมพันส่วนจิ้งจอกหากมีชีวิตยืนยาวแม้นมันจะไม่ได้เป็นเทพหรือดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ดังเช่นมนุษย์แต่แปลงร่างได้หลากหลายและปรากฏกายบนโลกในหลายรูปแบบปิดวงเล็บยี่ควายเป็นบุตรชายเจ้ากรมเขาผ่านการสอบและได้ดำรงตำแหน่งสูงยามที่บิดาเขาได้เป็นเจ้าเมืองแคว้นพยองอันควายยังเป็นเด็กน้อยและติดตามท่านไปภรรยาคนแรกของเจ้าเมืองเสียชีวิตแม่เลี้ยงของควายจึงเป็นนายหญิงของบ้านครั้งหนึ่งเมื่อท่านเจ้าเมืองออกไปตรวจราชการยาเมนจึงว่างและควายอยู่ที่นั่นกับนางในสวนหลังของส่วนที่พักข้าราชการมีศาลาหลังหนึ่งเรียกว่าเจดีเนินเขาซึ่งมีทางแคบๆเชื่อมโยงกับโถงส่วนกลางบ่อยครั้งควายจะพาเด็กรับใช้จากยาเมนคนหนึ่งไปที่นั่นกับเขาด้วยเพื่อศึกษาตำรับตำราและครั้งหนึ่งยามราตรีเมื่อเริ่มดึกแล้วเด็กรับใช้ที่มากับเขาได้กลับไปจู่ๆประตูก็เปิดอย่างกระทันหันแล้วหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาเสื้อผ้าของนางสะอาดเรียบร้อยและนางงดงามยิ่งนักควายมองนางอย่างพินิจพิจารณาแต่จำนางไม่ได้เห็นได้ชัดว่านางเป็นคนแปลกหน้าเพราะในหมู่นางรำของยาเมนไม่มีบุคคลเช่นนี้เขายังคงมองนางด้วยความสงสัยว่านางเป็นใครข ขณะที่นางนั่งลงตรงมุมห้องแล้วไม่พูดอะไรเจ้าเป็นผู้ใดหรือเขาถามนางได้แต่หัวเราะและไม่ตอบเขาเรียกนางนำมาคุกเข่าเบื้องหน้าเขาเขาจับมือนางและตบบ่านางเบาๆเรากับทักทายนางจึงมีไมตรีหญิงผู้นั้นยิ้มแกล้งทำเป็นพอใจทว่านางไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆดอกแต่เป็นพูดผีประเภทหนึ่งหรืออาจจะเป็นจิ้งจอกและเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเขาคิดแผนหนึ่งได้กระทันหันจึงจับนางเบี่ยงนางขึ้นหลังรีบวิ่งผ่านประตูเข้าไปในเขตที่เป็นที่พักของยาเมนเขาตะโกนสุดเสียงเรียกแม่เลี้ยงและคนรับใช้ให้ออกมายามนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนและทุกคนกำลังหลับไหลไม่มีผู้ใดตอบและมีผู้ใดมาจากนั้นหญิงที่อยู่บนหลังก็กัดต้นคอเขาอย่างแรงด้วยเหตุนี้เขาจึงรู้ว่านางคือจิ้งจอกเขาไม่อาจทนความเจ็บปวดได้ต่อไปจึงคลายมือแล้วนางก็กระโดดลงพื้นหนีไปไม่พบเห็นอีกเลยน่าเสียดายที่ไม่มีใครมาช่วยไขและยืนยันเจ้าสัตว์ร้ายนั้นให้แน่แก่ใจอิมบัง 6. นางแมวป่าเปิดวงเล็บคิมซูอิกเป็นชาวโซซอนที่สอบเข้าศึกษาได้ในปีคศ.1624และจบการศึกษาในปีคศ.1630ในปีคศ.1636เมื่อพระราชาทรงเสด็จหนีจากการรุกรานของกองทัพแมนจูไปยังนำฮันคิมซูอิกได้ร่วมเดินทางไปกับพระองค์ด้วยเขาคัดค้านการยอมจำนนใดๆต่อจีนหรือทำสุทธิสัญญาใดๆกับพวกนั้นแต่เนื่องจากคำแนะนำของเขาไม่ได้รับการรับฟังเขาจึงถอนตัวจากชีวิตราชการปิดวงเล็บเปิดวงเล็บตงซุนโซเป็นชาวจีนผู้มีชื่อเสียงครั้นหนึ่งเขาปรารถนาจะทุ่มเทตนเพื่อการศึกษาและไม่ออกจากห้องเลยเป็นเวลา3ปีระหว่างนั้นวันหนึ่งมีชายหนุ่มผู้หนึ่งมาเยี่ยมเยียนเขาขณะที่เขายืนรอก็กล่าวแก่ตัวเองว่าในเครื่องหมายคำพูดวันนี้ฝนจะตกตรงตอบทันทีว่าในเครื่องหมายคำพูดถ้าเจ้าไม่ใช่จิ้งจอกก็เป็นแมวป่าละไปจากที่นี่ซะแล้วชายผู้นั้นก็หนีไปทันทีเขารู้ได้อย่างไรนั้นมาจากคำกล่าวที่ว่าในเครื่องหมายคำพูดนกที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ย่อมรู้ว่าเมื่อไหร่ลมจะพัดสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินรู้ว่าเมื่อไหร่ฝนจะตกเจ้าแมวป่าเปิดเผยตัวเองโดยไม่รู้ตัวปิดวงเล็บเรื่องเล่าคิมซูอิกเคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาคนก่อนของเกาะเจจูเข้าอาศัยอยู่ภายในประตูทิศใต้ของโซซอนเมื่อยังหนุ่มเขามักศึกษาภาษาจีนทุกวันจนกระทั่งดึกดื่นครั้งหนึ่งเมื่อรู้สึกหิวเขาเรียกหาภรรยาให้หาอะไรมาให้กินภรรยาเขาตอบว่าในเครื่องหมายคำพูดเราไม่มีอะไรในบ้านเลยนอกจากเกาลัด7หรือ8เม็ดให้ข้าอบมันมาให้ท่านหรือไม่ล่ะคิมตอบว่าในเครื่องหมายคำพูดดีเลยนำมาเถอะพวกคนรับใช้กำลังหลับและไม่มีใครใกล้ตัวที่ขานรับคำเรียกดังนั้นผู้เป็นภรรยาจึงเข้าครัวจุดไฟแล้วอบเกาลัดด้วยตัวเองขณะเดียวกันคิมก็รอให้นางกลับมาหลังจากนั้นสักพักหนึ่งนางนำเกาลัดใส่มาในตะกร้าเมล็ดสุกแล้วพร้อมนำมาให้เขากินคิมกินอย่างอร่อยขณะเดียวกันนางก็นั่งรอตรงหน้าโต๊ะเขาทันใดนั้นประตูก็เปิดออกมีคนเข้ามาคนหนึ่งคิมเงยสายตาขึ้นมองและมีผู้ที่เหมือนภรรยาเขาเล่ากับแกะพร้อมด้วยตะกร้าในมือที่บรรจุเกาลัดอบขณะที่เขามองทั้งคู่ใต้แสงไฟก็เห็นว่าหญิงทั้งสองถอดแบบออกมาเหมือนกันเปียบทั้งสองยังคงมองกันไปมาด้วยความตกใจพลางกล่าวว่าในเครื่องหมายคำพูดเกิดอะไรขึ้นนี่เจ้าเป็นผู้ใดกันคิมรับเกาลัดอบอีกครั้งวางมันลงจากนั้นก็จับหญิงทั้งสองนางไว้มั่นคนแรกด้วยมือขวาและคนที่สองด้วยมือซ้ายจับแน่นจนกระทั่งรุ่งสางในที่สุดไก่ก็ขันและทิศตะวันออกเริ่มสว่างขึ้นคนที่เขาจับไว้ด้วยมือขวาเอ่ยว่าในเครื่องหมายพูดทำไมท่านถึงจับข้าเช่นนั้นเล่าข้าเจ็บนะปล่อยข้าเถิดนางเขย่าและดึงแต่คิมยิ่งจับนั่นขึ้นไปอีก หลังจากดิ้นรนเล็กน้อยนางก็ทรุดตัวลงกับพื้นแล้วกลายร่างเป็นแมวป่าไปในทันทีด้วยความกลัวและประหลาดใจคิมรีบปล่อยนางแล้วนางก็หลบหนีออกนอกประตูไปน่าเสียดายที่เขาไม่ได้จับเจ้าสัตว์นั่นขังไว้ตลอดไปซะเลยบันทึกจากผู้เขียนเรื่องหมาจิ้งจอกแปลงร่างเป็นสตรีเที่ยวหลอกลวงผู้คนมีเล่าไว้ในกวางคุยและนิยายจีนอื่นๆแต่การแปลงร่างของแมวป่ายังคงมหัศจรรย์กว่าและเป็นอะไรที่ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อน
10: ไม่ติดเครื่องมีปัญหาโครนเข้าอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ดูแลอย่างเต็มที่แหละไปติดต่อดูนะในกรุงเทพมีหลายสาขานะฮะลาดกระบังนะสาขานิคมลาดกระบังสาขาสำโรงศูนย์กับขีปลอดภัยกรุงเทพในรามคำแหงเนี่ยนะครับศูนย์บิ๊กวิงเรียบด่วนนะครับกลุ่มจักรยานรถที่เป็นรถเกียร์ออโตเมติกนะกลุ่มคลับเฮ้าส์ต่างๆนะเขามีบอกว่าจะตรวจเช็คฟรี10กว่ารายการนะเป็นอะไรฟรีต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มบิ๊กไบค์ด้วยนะครับนะฮะก็ขยายนะขยายเรื่องของความช่วยเหลือนะจากเดิมวันนี้วันสุดท้ายนะครับขยายความช่วยเหลือสำหรับคนที่ใช้รถที่มีปัญหาของน้ำท่วมโคลนเข้าสตาร์ทไม่ติดนะน้ำท่วมนี่รถไปหมดแหละไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์แต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทางฮอนด้าเขาขยายถึงวันที่15ตุลาคมนะ15ถึงตุลาคมนะครับหลายๆพื้นที่ตอนนี้เนี่ยมีแจ้งที่ชัยนาทอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีระยองชลบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนะครับอย่างที่บอกนะครับไปได้เลยนะไปดูกันนะครับว่ารถของท่านมีปัญหาอย่างไรมีบางอย่างก็ตรวจเช็คฟรีนะครับบางอย่างก็ลดค่าแรงด้วยอะไรด้วยนะครับนะเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆท่านพี่น้องที่มีที่ใช้มอเตอร์ไซค์บางคนใช้มอเตอร์ไซค์เป็นกิจวัตรอ่ะใช้มอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องของอาชีพนะครับถ้ามีมอเตอร์ไซค์มีปัญหาโอ้โหไปไม่ได้เลยก็จบนะฮะนี่คืออีกค่ายหนึ่งที่ช่วยเหลือกันค่ายยามาฮ่าก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่บ้านเรานะก็ช่วยเหลือนะในการดูแลรถของพี่น้องประชาชนชาวไทยคือดูมาตลอดนะคราวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับติดต่อที่ศูนย์ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับว่าดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนกัลปพฤกษ์
1: ถึงเวลามีงานกาชาดอีกแล้ว
2: แล้วเธอจะไปเที่ยวงานกับเขาเหรอ
1: เปล่าหรอกแต่ฉันชอบเวลามีงานกาชาดเพราะพี่เก่งพี่ก้อยกับเพื่อนๆชอบงานกาชาดแล้วไปสอยกัลปพฤกษ์เอาของแปลกๆมาอวดกัน
2: เขาไปสอยดาวสอยปากกาจากต้นไม้ทำไมจึงเรียกว่าสอยกัลปพฤกษ์ล่ะจ๊ะ
1: กัลปพฤกษ์เป็นชื่อต้นไม้ในดินแดนในฝันใครอยากได้อะไรก็ไปขอได้จากต้นไม้นี้คนไปสอยดาวแล้วก็ได้รางวัลเหมือนกับไปขอรางวัลจากต้นกัลปพฤกษ์เขาเลยเรียกการสอยดาวว่าสอยกัลปพฤกษ
2: ์เข้าใจละที่งานกาชาดไปสอยดาวแล้วอาจได้รางวัลต่างๆจึงสมมุติว่าเป็นต้นกัลปพฤกษ
1: ์กัลปพฤกษ์หมายถึงต้นไม้ที่เชื่อว่าเป็นต้นไม้วิเศษใครอยากได้อะไรก็ขอได
3: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ือมาตรการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/2570โดยสนับสนุนไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนจากการตรวจสอบการลงทะเบียนเกษตรกรในระบบของกรมส่งเสริมการเกษตรในฤดูการผลิตนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4,690,000 ครัวเรือนคาดว่าใช้งบประมาณดำเนินมาตรการดังกล่าว 40,000 ล้านบาทส่วนอีกแนวทางคือมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ผ่านการชดเชยส่วนต่างกรณีราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกันอ้างอิงจะมีการกำหนดราคาประกันอ้างอิงในข้าว5ชนิดได้แก่ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเหนียวข้าวปทุมธานีและข้าวเจ้าโดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง7วันทำการหากราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่อ้างอิงรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างในอัตราร้อยละ50ผ่านการโอนเงินโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงคาดว่าใช้งบประมาณ 20,000 ถึง 40,000 ล้านบาทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาข้าวในตลาด
1: ผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ทางรบข.เนี่ยต้องพิจารณาปัจจัยที่เป็นแนวทางกว้างๆส่วนว่าระบุลงไปว่าในที่ประชุมรบข.เนี่ยอาจจะมีแนวทางอื่นนะครับหรืออาจจะกำหนดตามแนวทางนี้หรืออาจจะไปปรับแนวทางบางส่วนให้มากกว่าน้อยกว่าเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นอำนาจของรบข.ต้องพิจารณาหน่วยงานที่มากกว่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ในอนุผลิตก็จะโยกไปอยู่ในรบข.ด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวทาง2แนวทางเนี่ยเป็นหลักให้ยึดคร่าวๆว่าแนวทางในการพิจารณาควรจะเป็นรูปแบบไหนและเป็นอะไรส่วนอำนาจในการกำหนดสิ่งต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคงต้องไปถกกันต่อในนวข.ด้วย
0: ด้านนายปราโมทย์เจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่ามีความพึงพอใจต่อผลการประชุมในวันนี้มองว่าทั้งสองแนวทางที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมนบข.เป็นมาตรการที่สะท้อนถึงความเดือดร้อนสำคัญของเกษตรกรคาดหวังให้ภาครัฐดูแลทั้งต้นทุนการผลิตและราคาข้าวควบคู่กับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยชาวนันมาลีรายงาน
2: วันพรุ่งนี้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น
3: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจณชุมชนเล่งบวยเอี้ยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพบว่าการจับจ่ายใช้สอยไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นขณะที่ราคาสินค้าทั่วไปยังทรงตัวและวัตถุดิบอาหารเจหลายรายการมีราคาลดลงทั้งเห็ดหอมดอกไม้จีนและแปะกล้วยโดยกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นและตรึงราคาเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ขณะที่ความต้องการผักช่วงเทศกาลกินเจเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงประสานตลาดกลางและเกษตรกรเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดส่งผลให้ราคาผักเริ่มลดลงเช่นผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นหอมราคายังผันผวนตามความต้องการซื้อพร้อมทั้งจะเชื่อมโยงผลผลิตจากภูมิภาคต่างๆเข้าตลาดเพิ่มเติมและคาดว่าราคาผักจะทยอยกลับสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันหลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจ
4: ปีนี้ต้องยอมรับครับว่าปริมาณพี่น้องประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยอาจจะบางต่างปีที่แล้วราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวหมดเลยแล้วบางตัวก็มีการปรับลดลงด้วยแล้วก็พูดคุยกับทางห้างให้มีการจัดโปรโมชั่นในเรื่องของซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆในเทศกาลกินเจนี้เราก็ขอให้ตรึงราคาสำหรับสถานการณ์ผักปริมาณความต้องการซื้อเป็นวันแรกที่จับจ่ายใช้สอยก็เลยดีขึ้นมานิดนึงผมก็ได้ประสานทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนเพื่อให้สามารถกระจายไปยังตลาดสดแล้วก็ผู้ประกอบการผมในก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้น
3: นายวัฒนศักดิ์ยังขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้ประกอบการดูแลราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจทางวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารเจในราคาที่เหมาะสมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดพะเยาเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569จัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
5: นางสาวเยาวเรศแซ่โคพาณิชย์จังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองพะเยาซึ่งจัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จอิ่มคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียงจานละ40บาทในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารเจคุณภาพดีในราคาประหยัดและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเบื้องต้นมีร้านอาหารสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตลอดช่วงเทศกาลกินเจนี้วินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
2: จังหวัดตรังจัดงานถือศีลกินผักประจำปี2569เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันทรงคุณค่าน
6: ายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังถือปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า150ปีสะท้อนถึงความศรัทธาความเมตตาและความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าต่างๆทั่วทั้งจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่เมืองตรังโดยประชาชนชาวตรังได้ร่วมกันแต่งชุดขาวร่วมประกอบพิธีกรรมละบาปบำเพ็ญบุญถ่ายทอดพลังแห่งศรัทธาความเชื่อและอัตลักษณ์ของชาวตรังให้คงอยู่คู่เมืองตรังตลอดไปตลอดจนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแต่งชุดขาวร่วมพิธีกรรมสำคัญต่างๆเช่นขบวนแห่พระออกโปรดสาธุชนพิธีหามเกี้ยวพระข้ามแม่น้ำตรังพิธีลุยไฟและพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของประเพณีถือศีลกินผักเมืองตรังด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
2: กรมอนามัยเชิญชวนประชาชนใช้โอกาสช่วงเทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกลดหวานมันเค็มเพื่อห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวเชิญชวนประชาชนใช้เทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเน้นกินผักผลไม้วันละ400กรัมและลดอาหารหวานมันเค็มเพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD พร้อมแนะนำเลือกโปรตีนจากพืชเช่นถั่วและเต้าหู้ช่วยลดไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารปัจจุบันเทรนด์การรับประทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักและการเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกกำลังได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดโปรตีนจากพืชถือเป็นทางเลือกที่ดีตามทงโภชนาการเพราะช่วยลดการรับไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลและเพิ่มใยอาหารอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังคือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำแรงหลายชนิดจัดเป็นอาหารแปรรูปขั้นสูงที่อาจมีการเติมโซเดียมไขมันและสารปรุงแต่งเข้าไปในปริมาณมากประชาชนจึงควรให้ความสำคัญกับการอ่านฉลากโภชนาการและเลือกรับประทานโปรตีนจากพืชที่หลากหลายและจับคู่อาหารโปรตีนคุณภาพเพื่อให้ได้รับกรดอะมิโนจำเป็นอย่างครบถ้วนด้านนายแพทย์อัธสิทธิ์แดงมณีผู้อำนวยการสำนักโภชนาการกรมอนามัยกล่าวว่าการปรุงอาหารเจควรลดน้ำตาลไขมันและโซเดียมพร้อมอ่านฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้อสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนักแนะนำให้ใช้หลักจานอาหาร2-1-1แบ่งเป็นผักครึ่งจานข้าว1/4และโปรตีนทางเลือก1/4เพื่อให้การกินเจได้ทั้งบุญและสุขภาพดีนฤมลอุดมพรรายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
7: นางสาววรนิตอภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าส่งเสริมสินค้า GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตโดยมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวน15รายเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดสำหรับกุ้งมังกร7สีภูเก็ตมีราคาก่อนขึ้นทะเบียน GI อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 2,300 ถึง 3,200 บาทและหลังจากขึ้นทะเบียน GI แล้วอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 3,000 1,000 ถึง 4,500 บาทซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จำนวน18รายครอบคลุม87กระชังและกุ้งมังกร 1,786 ตัวอย่างไรก็ตามขอให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าใช้ตราสัญลักษณ์ GI อย่างถูกต้องพร้อมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานศรัทธาสร้างความสามัคคีและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
8: ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่นายคุณากรโคช่างหีบรันรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าจังหวัดแพร่ร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแพร่ประจำปี2569เพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าสร้างความกตัญญูต่อบรรพบุรุษความปรองดองในสังคมพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดโดยภายในงานมีการจัดเสวนาพิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเชื่อและขั้นตอนพิธีกรรมโบราณโดยได้รับเมตตาจากพระเทวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการมาร่วมให้ความรู้ด้านพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเจริญพรว่ากำหนดการจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแพร่ประจำปี2569จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้ณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่านี้ร่วมกันประมุ่งกิจทีมข่าวสวทแพร่รายงาน
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและ

0: บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดพบกับคณะผู้แทนของยูเครนและยุโรปที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางใหม่ที่จะยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีเจ้าหน้าที่สหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาผู้นำประเทศในยุโรปแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าปัญหาดังกล่าวเป็นผลจากการที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลของรัสเซียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า70รายและบาดเจ็บราว210รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นมีมติ45ต่อ2เสียงในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขข้อตกลงว่าด้วยสถานภาพกองกำลังทหารสหรัฐในญี่ปุ่นที่จัดทำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2503รวมถึงแก้ไขข้อกำหนดการส่งมอบตัวผู้ต้องสงสัยหลังนาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมและชิงทรัพย์หญิงชาวญี่ปุ่นวัย39ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองนาฮะเมืองเอกของจังหวัดโอกินาวาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนชาวญี่ปุ่นอย่างมากทั้งนี้นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมยื่นหนังสือประท้วงสหรัฐอย่างเป็นทางการและเรียกร้องให้กองทัพสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมถึงกวดขันวินัยทหารและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกรมเภสัชกรรมภายใต้กระทรวงเคมีพันและปุ๋ยของอินเดียประกาศมาตรการควบคุมราคายารักษาโรคมะเร็งโดยจำกัดส่วนต่างราคาไว้ไม่เกินร้อยละ30สำหรับยาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีควบคุมราคาหลังมีข้อร้องเรียนว่ายารักษามะเร็งมีราคาสูงเกินมานานหลายปีตัวยากลุ่มรักษามะเร็งนอกบัญชีควบคุมราคามีการปรับราคาขึ้นประมาณร้อยละ170และบางรายการสูงถึง7เท่าหรือมากกว่านั้นเนื่องจากมีการจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางหลายทอดขณะที่รัฐบาลอินเดียคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศได้ปีละประมาณ 25,000 ล้านรูปีหรือประมาณ 8,600 ล้านบาทอย่างไรก็ตามคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของกรมบริการสุขภาพอินเดียจะสรุปรายชื่อยาที่อยู่ภายใต้มาตรการดังกล่าวก่อนให้หน่วยงานกำกับราคายาแห่งชาติพิจารณาและออกประกาศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยกำหนดเป้าหมายในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้โดยมีการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิงชัยรวม492เหรียญทองสำหรับเป้าหมายของทัพนักกีฬาพาราไทยคือการคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าผลงานในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2023โดยครั้งนั้นทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้27เหรียญทอง26เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลด้านเจอร์แมนมาร์เกสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมว่าในการแข่งขันครั้งที่แล้วทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ซึ่งในครั้งนี้ทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ขณะที่สายสุนีจันทะนักกีฬาวิลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของตนเองในการแข่งขันครั้งนี้ว่าได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และพร้อมมากสำหรับการแข่งขันครั้งนี้การกลับมาลงสนามในฐานะแชมป์เก่าถือเป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งโดยจะตั้งสมาธิกับการเล่นทีละแต้มทีละเกมไม่กดดันตัวเองและทำผลงานให้ดีที่สุด
2: ใจมือจริงๆอ่ะพี่เราก็อยากได้ทั้ง3เหรียญทองนะคะแต่ตอนนี้เป้าหมายอันดับแรกสำหรับตัวเองเลยนี้ค่ะก็คือขอให้1เหรียญทองก่อนนะคะเพราะคราวที่แล้วพี่ก็ได้1เหรียญทองก่อนนะคะตอนนั้นที่ลง6อีเวนต์นะคะแต่แมตช์เนี้ยพี่ลงเพิ่มมาอีก3อีเวนต์ก็คือ9อีเวนต์เนี่ยค่ะก็พยายามเต็มที่แล้วก็ตอนนี้ฝึกซ้อมอย่างหนักค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมในร่างกายเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวเองไม่มีการบาดเจ็บเงี้ยค่ะ
1: นายธนทิตย์รักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโค้ชเชนาชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำคณะนักกีฬาเข้าพบนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมณสำนักงานใหญ่ธนาคารทอสหลังทำผลงานยอดเยี่ยมในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2000

0: 2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเกินเป้าหมายที่วางไว้โดยนายมหัทธนะยืนยันว่าธนาคารจะสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเทควันโดไทยรวมถึงนักกีฬาระดับเยาวชนต่อไปด้านโค้ชเชเปิดเผยว่าหลังพักฟื้นร่างกายนักกีฬาจะกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมที่ซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่11ถึง21ธันวาคมนี้โดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองพร้อมส่งนักกีฬาอีกชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่10ถึง19ธันวาคมนี้กุลินทร์ภัสสรการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
3: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชลธรจัญญาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในค่ำคืนวันศุกร์นี้พบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่มาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้เสรีภาพได้สร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองมีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ชื่อว่าพลเมืองดีโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของพลเมืองดีในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นผมนึกอยู่แต่เช้าแล้วว่าวันนั้นลางไม่ดีเท่าไหร่นักก่อนออกจากบ้านรู้สึกขย่อนยังไงบอกไม่ถูกอาจจะเพราะว่าจิ้งจกทักก้าวเท้าผิดข้างเรื่องอะไรสักอย่างที่แฟนเก่าจอมงมงายเคยพูดกรอกหูทั้งหมดล้วนวนเวียนอยู่ในหัวระหว่างที่รถติดไฟแดงในเช้าวันจันทร์แว่วเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มอยู่ตรงปลายหูผมเหลือบมองผ่านกระจกหลังรถส่งเสียงหนกหูคันนั้นก็คือรถแมคลาเรนซูเปอร์คาร์สัญชาติอังกฤษแต่งสีเขียวสดมองผ่านๆเหมือนไร้รสนิยมแต่เป็นความไร้รสนิยมประเภทที่ว่าถ้าเงินไม่ถึงก็ได้แต่ฝันถึงผมเคยมีเพื่อนทำงานในอู่รถนอกมันโต้ตอบคำถากถางของผมว่าสีแต่งรถแบบนี้ต้องนำเข้าเท่านั้นและถังเดียวแพงกว่าเงินเดือนเองทั้งปีอีกด้วยผมยักไหล่รถหรูราคาแพงลิบทะเบียนประมูลเลขตองเป็นรถประเภทที่ผมและเพื่อนๆนินทากันลับหลังว่าไม่ควรจะเข้าไปเฉียดไกลมีเรื่องกันขึ้นมาคงจบไม่สวยเพราะว่านอกจากอะไหล่จะแพงระดับขายอวัยวะทั้งหมดก็ไม่พอใจนิสัยคนขับเท่าที่เคยเจอร้อยทั้งร้อยคือผู้ไม่กลัวว่าจะชนคนอื่นถึงตายกลัวแต่ตัวเองจะไปสายเหลือบมองรถซุปเปอร์คาร์แพงระยับคันนั้นอีกครั้งดูไม่เข้ากันกับถนนติดเป็นตังเมในกรุงเทพแต่ก็อย่างว่านั่นแหละก็คงจะเป็นลูกท่านหลานเธอที่ไหนสักคนจำต้องผ่านมาร่วมชะตากรรมบนท้องถนนกับไพร่ฟ้ายากจนแห่งมหานครเสียงแตรดังจากด้านหลังไฟเขียวสว่างขึ้นสักพักแล้วผมก็มัวแต่คิดเพลินจนลืมดูสัญญาณไฟจราจรคันข้างหน้าทิ้งผมไปไกลแล้วผมเปลี่ยนเกียร์สลับเท้ามาเหยียบคันเร่งและนาทีเปลี่ยนชีวิตของผมก็มาถึงแมคลาเรนคันนั้นสอดแทรกมาจากเลนขวามาตัดหน้าผมกระทันหันอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าคันข้างหน้าของเขาขับช้าหรือเห็นว่าช่องว่างเบ้อเร่อในเลนของผมแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดอีกเพียงไม่กี่มิลลิเมตรรถผมกำลังจะพุ่งไปชนรถเจ้าปัญหาคันนั้นเท้าลงน้ำหนักที่คันเร่งไปแล้วเหลือแต่มือกุมพวงมาลัยที่พอใช้สติควบคุมได้ตรงหางตาปรากฏภาพซาเล้งของชายชราที่คุ้นตาเคลื่อนตัวมาอย่างช้าๆทางเลนซ้ายผมถอนหายใจหักรถออกทางซ้ายฉับพลันผมหลับตาลงเสียงดังโครมเสียงเบรกจากคันข้างหลังเสียงวิดไว้ของประชาชนเดินถนนดังขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็นส่วนซูเปอร์คาร์คันนั้นหายไปไกลลิบแล้ว

ามสุดท้ายค่ะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะนิ่งงันกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะเมื่อนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาใครจะคิดว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นด้วยเจตนาที่เกือบจะกลายเป็นอาชญากรไกลๆแบบนั้นกลับทำให้ผมกลายเป็นพลเมืองดีของสังคมในวันนี้คนที่ผมขับรถชนในวันนั้นก็คือลุงเป๋ที่จริงชื่อลุงเป๋หรือว่าลุงปิติแต่ทุกคนเรียกแกว่าลุงเป๋เพราะว่าขาข้างหนึ่งของแกพิการดามเอาไว้ด้วยขาเทียมที่ดูท่าทางแล้วน่าจะประดิษฐ์เองจากเศษเหล็กที่เก็บได้แกเป็นคนงกงกเงินเดินด้วยท่าทางพิกลเมื่อรวมเข้ากับความพิการก็ดูน่ารำคาญและก็น่าสงสารไปพร้อมกันเคยได้ยินแกโม้กับคนในซอยว่าเป็นทหารผ่านศึกแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะไปเหยียบอะไรเข้าจนแผลเน่าต้องตัดขาทิ้งซะมากกว่าแกเป็นคนเก็บขยะในซอยข้างๆอพาร์ตเมนต์ของผมไม่เชิงว่าเป็นคนรู้จักแต่ทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นแล้วรู้จักลุงเป๋เช้ามืดตีห้าทุกวันจะต้องเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มก้อยก้มก้มเงยเงยที่ถังขยะเมื่อแกรื้อค้นขวดพลาสติกและของมีค่าทั้งหลายมาได้ก็จะอุ้มเดินกระเพกกระเพกวางเอาไว้ที่หน้าซาเล้งขาซ้ายออกแรงยันแล้วก็ดึงบันไดจักรยานให้ล้อหมุนส่วนขาอีกข้างที่พิการของแกก็คอยประคองสมดุลมิให้จักรยานสามล้อล้มคว่ำบางคราวขับรถผ่านมาก็เคยนึกเวทนาสงสารแกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้คิดจะเอาเป็นธุระอะไรให้เหนื่อยเปล่าแต่แล้วในเช้าวันนั้นโชคชะตาก็พาให้เรามาเกี่ยวข้องกันจนได้หลังจากโดนแรงกระแทกจากรถผมเข้าแกลงไปนอนกองที่พื้นซาเล้งพังแอ้งแมงไม่เป็นท่าผมก็จรลงจากรถแกนอนสลบเหมือดขาเทียมประดิษฐ์หักเศษเหล็กบาดเข้าตรงหัวเข่าเลือดไหลโชกผมรีบอุ้มลุงเป๋ขึ้นรถพาไปส่งโรงพยาบาลที่อยู่ถัดไปอีก2แยกระหว่างรอหน้าห้องฉุกเฉินผมโทรฝากงานนัดลูกค้าให้ลูกน้องในแผนกดูแลแทนจัดแจงส่งไฟงานตกค้างที่ตั้งใจว่าจะส่งเมื่อไปถึงบริษัทแล้วก็ยืนลังเลใจกับสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างแรกหลังเกิดอุบัติเหตุก็คือโทรศัพท์หาบริษัทประกันภัยรถยนต์ชนเสาชนต้นไม้หรือแม้แต่ชนรถยนต์ด้วยกันยังง่ายกว่าชนคนถ้าโทรไปแล้วตัวแทนบริษัทประกันภัยมาก็ต้องมีการสืบสาวราวเรื่องกันขนาดใหญ่เรื่องที่ผมไม่แน่ใจว่าควรสืบสาวไปให้ถึงหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเป็นคนละเอียดละออคงกัดไม่ยอมปล่อยง่ายๆจนกว่าจะรู้ต้นตอของสาเหตุที่ผมเปลี่ยนเลนกระทันหันเหตุผลที่เตรียมไว้แก้ต่างว่าหลับในฟังดูงี่เง่าในการขับรถตอนเช้าวันจันทร์แต่ผมก็นึกถึงเหตุผลอื่นแทนเหตุผลที่แท้จริงไม่ออกแล้วถ้าอย่างนั้นผมควรจะสืบเรื่องให้รู้ก่อนคนอื่นคิดพลางลากหน้าจอโทรศัพท์หาเบอร์เพื่อนที่ทำงานในกรมการขนส่งไม่ต้องย้อนดูกล้องหน้ารถผมก็จำเลขทะเบียนรถระยำคันนั้นได้ขึ้นใจเพื่อนผมงุนงงเล็กน้อยแต่ก็หาข้อมูลมาให้แต่โดยดีนามสกุลบรรณาวิจิตรไม่ใช่นามสกุลเก่าแก่ของผู้มีอิทธิพลแถวนี้แต่ถ้าติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็คงจะคุ้นหูเพราะว่าเป็นนามสกุลของกลุ่มผู้รับเหมารายใหม่ที่เพิ่งชนะการประมูลก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ของรัฐบาลถึง3โครงการชื่อเจ้าของทะเบียนที่ติดท้ายรถก็คงเป็นลูกชายคนโตของบ้านนี้ซึ่งอันที่จริงถ้าหากสืบลึกลงไปอีกผู้หญิงที่มาแต่งงานกับหนุ่มใหญ่เศรษฐีใหม่รายนี้ก็คือลูกสาวคนแรกของตระกูลอิสราธิพงศ์ซึ่งมีสายสัมพันธ์อันดีกับรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ของรัฐบาลอีกต่างหากอย่างที่ผมคาดเดาแต่แรกแมคลาเรนสีเขียวทะเบียนประมูลระดับนั้นแค่เงินถึงก็ยังไม่พอคงต้องมีสายสนกลในอีกมากมายที่ผมเองก็ไม่อยากรู้และก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งญาติคุณปิติอยู่ไหมคะคุณปิติฟื้นแล้วค่ะลุงเป๋ฟื้นแล้วไม่รู้ว่าแกจะจำเรื่องราวได้แค่ไหนจะเอาเรื่องกับผมมากน้อยเพียงใดราคาที่ต้องจ่ายนั้นจะสักกี่แสนผมเหลือบนโทรศัพท์อีกครั้งหรือว่าควรให้ประกันภัยเข้ามาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ถ้าประกันภัยเข้ามามีบทบาทเรื่องราวอาจยุ่งยากขึ้นไปอีกถอนหายใจปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ลุกขึ้นผมเป็นญาติคุณปิติครับ
ไม่รู้ว่าผมควรจะรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินคำแรกที่ลุงเป๋พูดเมื่อเห็นหน้าผมหนุ่มเอ้ยอย่าเอาเรื่องลุงเลยนะลุงไม่มีปัญญาจ่ายค่าซ่อมรถหรอกผมรีบทรุดลงนั่งข้างเตียงลุงไม่ได้ผิดนะครับผมต่างหากที่ต้องขอโทษเพราะว่าขับรถไปชนลุงโอ้ยลุงไม่ดีเองนั่นแหละลุงไม่น่าไปขี่รถบนถนนนั่นหรอกยายก็เตือนหลายทีแล้วว่ารถเยอะลุงก็ขี่เงื้อๆงะๆจะไปชนคนอื่นเขาสักวันแทนที่ลุงเป๋จะโกรธเกรี้ยวแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายจากผมให้สาสมกลับกลายเป็นว่าผมต้องคอยปลอบประโลมให้แกหยุดร้องไห้เพราะว่ากลัวความผิดกระทั่งผมยืนยันมั่นหมายว่าแกไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลผมก็จะออกให้ทั้งหมดแกจึงหยุดร้องแล้วก็กุมมือผมแน่นบอกว่าเป็นบุญของแกแท้ๆที่มีคนใจบุญช่วยเหลือ

1เดือนผ่านไปผมพาภรรยาของแกกับหลานมาเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลจนหายดีระหว่างนั้นก็ติดต่อแพทย์เพื่อเปลี่ยนขาเทียมที่ได้มาตรฐานให้แกใหม่หลังออกจากโรงพยาบาลก็ซื้อรถสามล้อแบบใช้เครื่องยนต์ให้ไม่ต้องใช้แรงปั่นอีกต่อไปพร้อมกับค่าทำขวัญอีกจำนวนไม่น้อยทั้ง3คนซาบซึ้งใจบอกว่าผมเป็นเทวดามาโปรดชีวิตอันยากไร้ของพวกเขาทั้ง3นึกแล้วก็ได้แต่หัวเราะแท้ที่จริงผมก็คือปีศาจที่แฝงร่างมาในคราบเทวดาปีศาจที่อยากจะกลบเกลื่อนอาชญากรรมที่ตนเองก่อขึ้นแต่ก็โชคดีแล้วที่เรื่องนี้จบลงด้วยดีด้วยค่าใช้จ่ายระดับที่เงินเดือนของผมพอจะรับมือไหวแต่ให้ตายเถอะทั้งที่ผมหวังไว้ว่าจะให้เรื่องทั้งหมดจบลงตรงนี้เลยแต่แล้วเรื่องราวกลับไม่จบแค่นั้นคงจะเป็นรายการโทรทัศน์ทำนองว่าหากินกับการถ่ายทอดชีวิตอันแสนระกำลำบากของคนหาเช้ากินค่ำอะไรทำนองนั้นที่ควานหามาจนเจอลุงเป๋เรื่องราวซาบซึ้งกินใจของพลเมืองดีคนหนึ่งที่ขับรถชนลุงโดยไม่ได้ตั้งใจแต่กลับรับผิดชอบความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงอนถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองคนเก็บขยะที่เทิดทูนบุญคุณมากล้นของพลเมืองดีคนนั้นส่งต่อมาเข้าปากของรายการเล่าข่าวที่กระหายเรื่องเล่าที่จะช่วยฉุดเรตติ้งผมได้รับเชิญให้ไปปรากฏตัวในรายการเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจของสังคมในยุคที่ขาดแคลนคนดีจาก1เป็น2 3รายการผมพยายามบอกปัดแต่ถ้าหากรายการไหนคว้าตุงลุงเป๋ไปได้เรื่องราวของผมก็จะถูกเล่าใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ดีเรื่องราวของพลเมืองดีอย่างผมโด่งดังในสังคมในระยะหนึ่งและแน่นอนว่าข้อมูลทุกอย่างของผมก็ปิดบังไม่ได้อีกต่อไปเริ่มมีคนสงสัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นความไม่สมเหตุสมผลของเหตุการณ์กล้องหน้ารถที่อ้างว่าเสียนานแล้วแต่ไม่ยอมไปซ่อมการไม่ยอมแจ้งอุบัติเหตุให้บริษัทประกันภัยทราบทั้งที่ทำประกันภัยชั้นหนึ่งมาหลายปีการลงบันทึกประจำวันว่าหลับในและอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ที่จริงหนักหนาถึงขั้นเปลี่ยนขาเทียมจึงเริ่มมีคนสืบสอหาความจริงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทประกันภัยที่ดูแลรับผิดชอบรถของผมทำอย่างนี้บริษัทเสียหายนะพี่รุ่นน้องของมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการของสาขาที่ผมไปจ่ายเบี้ยประกันเป็นประจำโทรมาต่อว่ามันเหมือนบริษัทไม่ดูดำดูดีปล่อยให้ลูกค้าชดใช้ค่าเสียหายเองอ่ะพี่ก็บอกในรายการแล้วไงว่าอยากจะแสดงความรับผิดชอบเองไม่ใช่เรื่องความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบนะพี่แต่ว่าเป็นเรื่องที่พี่อ่ะไม่ทำตามขั้นตอนที่ควรปกติเขาควรทำพี่ก็รู้นี่ชนปุ๊บลงจากรถถ่ายรูปโทรเรียกประกันแล้วก็ให้เขาจัดการไม่งั้นน่ะจะทำประกันไว้ทำไมอ่ะพี่มัวแต่ทำอย่างนั้นลุงแกก็ตายพอดีสิต่อให้ลุงตายมันก็อยู่ในขั้นตอนนะพี่พี่จะมาอยากเป็นพลเมืองดีอยู่คนเดียวทำไมอ่ะมันทำให้คนอื่นก็เป็นผู้ร้ายไปหมดรู้ไหมนี่มันไม่ใช่เรื่องพลเมืองดีบ้าบออะไรเลยนะผมกัดฟันกรอดนึกถึงแมคลาเรนสีเขียวสารเลวนั่นคนอย่างหนูอ่ะไม่เข้าใจหรอกว่าพี่ทำไปเพราะอะไรงั้นพี่กับที่บายบริษัทเข้าใจกันแล้วกันจากเนี้ยเขาคงกัดพี่ไม่ปล่อยแน่ๆแล้วก็เป็นไปตามคาดหลังจากเรื่องแดงขึ้นบริษัทประกันภัยส่งคนมาประกบผมถึง3คนด้วยเหตุผลสั้นๆว่าต้องการรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทผมถูกสอบสวนอย่างละเอียดยิบถึงเหตุการณ์ในวันนั้นผมก็เล่าไปตามสคริปต์ที่ผมเคยพูดแล้วพูดเล่าในทุกรายการแต่ดูเหมือนว่าพวกมันยังคงสงสัยว่าผมปกปิดอะไรบางอย่างอยู่คนหนึ่งลงพื้นที่สอบถามเหตุการณ์กับชาวบ้านในละแวกที่เกิดเหตุหลายคนเล่าภาพที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นซึ่งก็ขัดแย้งกับถ้อยคำในบันทึกประจำวันของตำรวจอีกคนติดต่อตำรวจในพื้นที่เพื่อขอดูภาพในกล้องวงจรปิดส่วนคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าคอยเกาะติดผมอย่างไม่ให้คลาดสายตาบ้าเอ้ยทั้งที่ผมมาเป็นลูกค้าชั้นดีส่งเบี้ยประกันชั้นหนึ่งมาหลายปีไม่มีขาดแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับเงินของพวกมันแม้แต่แดงเดียวแต่มันทำกับผมยังกับเป็นผู้ต้องหาคดีอุกชะกันเพียงวันเดียวหลักฐานเอาผิดผู้ต้องหาอย่างผมก็เริ่มมีน้ำมีเนื้อเมื่อยังหลงเหลือภาพจากกล้องวงจรปิดในเช้าวันนั้นอยู่
โชคดีที่กล้องจับภาพจากมุมด้านหน้าเสียส่วนกล้องจากมุมด้านหลังน่าจะเป็นกล้องรุ่นเก่าภาพจึงไม่ชัดเจนมากนักแต่ภาพจากมุมด้านข้างเห็นชัดเจนว่าซุปเปอร์คาร์สีเขียวคันนั้นแทรกจากเลนขวามาตัดหน้ารถของผมก่อนจะหายแล้วไปจากกล้องเจ้าคนที่เป็นหัวหน้ายิ้มเหี้ยมเกรียมเหมือนได้รับชัยชนะไหนตอบผมหน่อยสิคุณพีรพลตกลงวันนั้นน่ะคุณเผลอหลับหรือว่าตกใจที่มีรถมาตัดหน้าผมอ้ำอึ้งจำนนในหลักฐานหากรถมาแบบนี้เหมือนเจตนาฆ่าเลยนะซาเล้งพังขนาดนั้นทำไมคุณถึงกล้าลงบันทึกว่าอุบัติเหตุเล็กน้อยล่ะพอเห็นผมเงียบมันก็หันไปกรอภาพย้อนหลังอีกครั้งให้ตายเถอะเจ้ารถสีเขียวคันนั้นเป็นใครอ่ะทำไมคุณต้องพยายามปกป้องมันด้วยเป็นแฟนคุณหรือว่าญาติคุณกันล่ะไอ้คนบนรถน่ะสำคัญแค่ไหนถึงหักพวงมาลัยไปใส่คนแก่แบบนั้นแถมยังพยายามปกปิดเรื่องไม่ให้เรารู้อีกด้วยผมหน้าเสียทุกสิ่งที่ผมพยายามทำสูญเปล่าทั้งหมดนี่เมื่อไม่มีอะไรแก้ตัวแล้วสารภาพไปก็คงดีเหมือนกันถ้าพวกประกันอยากมายุ่งนักก็ให้พวกมันไปเอาเรื่องกับคู่กรณีพันล้านของผมเองยังไม่ทันอ้าปากลูกน้องคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามากระซิบอะไรบางอย่างกับหัวหน้าทำเอาเจ้าจอมกลางนั้นหน้าซีดเผือดกระซิบอุบอิบกับลูกน้องอีกคนหนึ่งก่อนที่จะให้เจ้านั่นมาพาผมออกไปข้างนอกห้องประชุมผมเดินออกมาด้วยสีหน้างงงวยมันยิ้มเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันทั้งหมดนี่แหละพี่แต่ไม่ต้องกังวลนะครับคงเคลียร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะติดต่อไปอีกทีนะครับ

สวัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมออกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับผมว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะคิดเครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลูกอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พร่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับ

0: ณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันใหม่ได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะในรายการศาลาวรรณกรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ
5: ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค5ที่ห้องประชุมพระพุทธประธานยศบารมีกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทกฤษดากาญจนะอลงกรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค5โดยมีพลตำรวจโทปรัชญาประสานสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้รายงานการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดโดยสามารถสกัดกั้นจับกุมยาเสพติดที่ซุกซ่อนมากับรถกระบะดัดแปลงพบยาบ้าจำนวน 2,500,000 เม็ดที่จังหวัดแพร่และจับกุมตรวจยึดยาบ้าได้อีกจำนวน 300,000 เม็ดที่จังหวัดเชียงรายซุกซ่อนมากับรถยนต์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรซึ่งตำรวจภูธรภาค5ถือเป็นหน่วยงานต้นแบบในการบูรณาการกำลังพลและการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถขยายผลและทำลายเครือข่ายยาเสพติดสำคัญได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งเน้นการยกระดับมาตรการปราบปรามขยายผลยึดทรัพย์และตัดวงจรการค้ายาเสพติดทุกมิติโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยวิเคราะห์และเฝ้าระวังเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นเน้นย้ำกำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งซื่อสัตย์สุจริตและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวย ทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ตอนหอกลอง
16: อ
3: กันเนี่ย
16: ร้องเสียงหลงเลยนะก้าวแต้ม
3: ก็ตกใจนี่เสียงดังออกทำไมในวัดมีกลองด้วย
16: นี่ไงจ๊ะหอกลองเสียงกลองที่ได้ยินเมื่อสักครู่เป็นเสียงบอกเวลาเพลงนะเมื่อก่อนยังไม่มีนาฬิกาก็ใช้การตีกลองบอกเวลากันไงล่ะแล้วกลายเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา
17: และก็ไม่ใช่เฉพาะในวัดด้วยนะสมัยโบราณนิยมสร้างหอกลองไว้กลางเมืองใหญ่ๆสำหรับตีบอกเหตุการณ์สำคัญแก่พลเมืองได
16: ้หอกลองมักปลูกสร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมยกพื้นเป็น3ชั้นชั้นบนสุดมักทำหลังคาทรงยอดมนดบหรือทรงยอดเกี้ยวก็มีแต่ละชั้นแต่ละชั้นแขวนกลองขนาดเคืองๆไว้ชั้นละลูกในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีการสร้างหอกลองไว้ณกลางพระนครดังในคำให้การขุนหลวงหาวัดทำเป็นจดหมายเหตุไว้ว่าอันหนึ่งที่ถนนตะแลงแกงมีหอกลองมียอดซุ้มทาแดงหอกลองนั้นทำเป็น3ชั้นสูง30วาแต่ชั้นยอดนั้นคอยดูข้าศึกมาจึงตีกลองชื่อมหาฤกษ์กลองชั้นกลางสำหรับตีคอยเมื่อเพลิงไหม้ชื่อพระมหาระงับดับเพลิงสำหรับชั้นต้นใส่กลองใหญ่สำหรับตีย่ำเที่ยงย่ำสันนิบาตเวลายอแสงพลบค่ำตามประเพณีกรุงศรีอยุธยากลองชั้นต้นชื่อพระธิวาราตรีเจ้าพนักงานกรมพระนครบาลได้พิทักษ์รักษากลองทั้ง3ชั้น
17: โหกลองเนี่ยมีหน้าที่สำคัญจังเลยนะทั้งเตือนภัยสงครามไฟไหม้แถมบอกเวลาอีก
16: เอ๊ะแล้วนี่ก้าวแต้มหายไปไหนแล้วล่ะ
17: อยู่นอนไง
16: ก้าวแต้มขึ้นไปทำอะไรบนนั้น
3: ก็ฟังสีสวัสดแล้วอยากตีกลองบ้างนะสิข้าศึกบุกแล้ว
18: แล้วพบกันใหม่นะครับ
19: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับดำเนินรายการโดยผมขวัญชาติดาสารายการเกาะติดสกิดข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชท.นะครับคุณผู้ฟังสามารถจัดติดตามรับฟังได้ทั้งออนแอร์และก็ออนไลน์นะครับออนแอร์ผ่านทางสถานีกระจายเสียงในระบบ FM ในเครือข่ายทั่วประเทศนะครับขอบคุณผู้บริการสถานีทุกสถานีครับที่นำรายการเกาะติดสกิดข่าวออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศทั้งรายการสดและก็ดีลันย้อนหลังตามวันและเวลาของแต่ละสถานีนะครับและสามารถจัดติดตามรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.parkeyfm.org parkeyfm.org ทาง YouTube Parkey FM ครับแล้วก็ทาง Facebook ของรายการเกาะติดสกิดข่าวแล้วก็ Facebook ขององค์กรภาคีด้วยนะครับรวมถึง Facebook ของสมาคมวิชาชีพวิทยากระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับแล้วก็เพจของสวัสดีเมืองนนท์นะครับก็ออกหลายเพจพร้อมกันนะครับก็ขอบคุณทุกเพจนะขอบคุณทุกองค์กรครับที่นำรายการเกาะติดสกิดข่าวไปออกอากาศพร้อมกันนะครับรายการเกาะติดสกิดข่าวเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารจากหน้าของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและทหารสภากระทรวงมหาดไทยรวมถึงหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อสิทธิและสังคมนะครับรวมถึงข่าวสารต่างๆนะถ้ามีเวลาในช่วงท้ายนะครับก็จะได้นำข่าวสารแต่ละพื้นที่มานำมาเผยแพร่มาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเราเริ่มกันที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและทหารสภากระทรวงมหาดไทยก็มีแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนสาธารณภัยในรอบ24ชั่วโมงนะครับของวันที่8ตุลาคมถึง9ตุลาคมนะครับประกาศในช่วงเวลา18นาฬิกาของวันที่8ตุลาคมถึงวันที่9ตุลาคม18นาฬิกานะครับก็มีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันเรื่องของน้ำนะฮะน้ำฝนรวมถึงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ต้องเฝ้าระวังนะครับใน24ชั่วโมงต้องยกของขึ้นที่สูงนะครับเนื่องจากว่าจะมีน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนนะครับโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีกับสระเชิงเทรานะครับเนื่องจากน้ำที่สะสมในพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ระดับน้ำล้นตลิ่งนะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่จังหวัดปราจีนบุรีที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดสระเชิงเทราที่อำเภอเมืองอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบ้างคร้าบางคร้านะครับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางปะกงอำเภอบ้านโพอำเภอพนมสารคามและอำเภอราชสารครับต้องเตรียมรับสถานการณ์กันนะครับเตรียมพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมและก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับเตรียมถุงฉุกเฉินอุปกรณ์ส่องสว่างนะครับแล้วก็กระสอบทรายด้วยนะครับวิทยุฉุกเฉินถ้าใครมีวิทยุฉุกเฉินเอเจนซี่เรดิโอนะครับก็เตรียมไว้ด้วยนะครับก็ตรวจสอบระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็งดกิจกรรมหลีกเลี่ยงในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงนะครับนี่ก็คือพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและก็สระเชิงเทราครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับต้องเฝ้าระวังติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับนั่นก็คือพื้นที่ที่จะเจอน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและก็ภาคใต้นะครับก็มีทั้งภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากครับแม่ฮ่องสอนก็ที่อำเภอเมืองอำเภอขุนยวมครับที่ต้องเฝ้าระวังกันนะครับในรอบ24ชั่วโมงจากนี้ไปจังหวัดตากที่อำเภออุ้มผางครับภาคกลางครับที่ต้องเฝ้าระวังคือจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอสังขละบุรีจังหวัดตราดที่อำเภอเมืองอำเภอคลองใหญ่จังหวัดทางภาคใต้ครับชุมพรนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและก็นราธิวาสนะครับชุมพรก็ที่อำเภอเมืองอำเภอพะโต๊ะอำเภอสวีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อำเภอท่าฉางอำเภอบ้านตาขุนอำเภอพนมพุนพินนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอเมืองอำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันอำเภอพรมคีรีนะครับจังหวัดปัตตานีครับที่อำเภอทุ่งยางแดงนะครับจังหวัดยะลาที่อำเภอเมืองอำเภอรามันอำเภอเปตงแล้วก็จังหวัดนราธิวาสที่อำเภอเมืองอำเภอจนะอำเภอบาเจาะอำเภอรือเสาะนะครับก็ต้องเฝ้าระวังนะครับระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นแล้วก็จังหวัดระนองครับที่อำเภอเมืองอำเภอกระบุรีกับอำเภอกระเปอร์นะครับก็พี่น้อง
ทั้งหมดนะทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับต้องเฝ้าระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษและอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่น้ำท่วมและก็ระวังการขับขี่รถยนต์นะครับรถนะครับบริเวณน้ำไหลผ่านทางนะครับก็ฝากกันไว้นะครับในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังนะติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับก็เนื่องจากว่าในแต่ละพื้นที่นะครับมีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกหนักในช่วงที่ผ่านมาครับดังนั้นภาคเหนือภาคกลางนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังในระยะนี้นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือครับจังหวัดพิษณุโลกครับที่อำเภอบางระกำจังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอเมืองครับภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอท่ามะกาอำเภอท่าม่วงจังหวัดราชบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอบ้านแพอำเภอบ้านโป่งอำเภอปากท่ออำเภอวัดเพลงอำเภอโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมืองอำเภอบางปลาม้าอำเภอศรีประจันอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทองจังหวัดชัยนาทอำเภอเมืองอำเภอมโนรมอำเภอวัดสิงห์อำเภอสัพพยาจังหวัดสิงห์บุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอปรมบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดอ่างทองที่อำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญและก็อำเภอชัยโยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอบางบานอำเภอบางปะหันอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรอำเภอผักไห่อำเภอเสนาและก็อำเภอพระนครศรีอยุธยาครับจังหวัดสระบุรีครับที่อำเภอเสาไห้นะครับจังหวัดนครนายกที่อำเภอองครักษ์จังหวัดปราจีนบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอกบิลบุรีอำเภอประจันตคามอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโอำเภอศรีมโหสถนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราครับที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดชลบุรีที่อำเภอพนัสนิคมอำเภอพานทองจังหวัดระยองที่อำเภอแกลงจังหวัดเพชรบุรีอำเภอท่ายางอำเภอแก่งกระจานจังหวัดนครนายกจังหวัดนครปฐมครับจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีอำเภอบางเลนอำเภอสามพรานจังหวัดสุทธิ์สาครอำเภอเมืองอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสงครามอำเภอสมุทรสงครามเนี่ยทุกอำเภอนะครับแล้วก็สมุทรปราการอำเภอเมืองอำเภอบางบ่ออำเภอบางพลีแล้วก็อำเภอบางเสาธงนะครับนี่คือพื้นที่ต้องเตรียมพร้อมนะครับก็เฝ้าระวังในพื้นที่นะครับน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังในส่วนของพื้นที่น้ำทะเลหนุนสูงนะครับในรอบ24ชั่วโมงจากนี้ไปพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนะครับบริเวณปากแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งระวังกับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงเช่นน้ำท่วมขังถนนบ้านเข้าบ้านเรือนนะครับแล้วก็บ้านไหนที่เตรียมที่จะอย่างที่บอกก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์เตรียมกระสอบทรายกันน้ำหนุนแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้รถในพื้นที่น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะภาคกลางคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครสมุทรสงครามสุพรรณบุรีและกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีน้ำทะเลหนุนสูงและก็ภาคใต้ก็จะมีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนะครับส่วนฝนฟ้าคะนองครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนมานะครับว่าฝนฟ้าคะนองเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยนะครับก็เลยทำให้ประเทศไทยเรามีฝนฟ้าคะนองนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือก็จะไปตกอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและก็อุทัยธานีภาคอีสานก็จะที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีนะครับสังบจังหวัดภาคกลางครับก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครปฐมสมุทรสาครและก็กรุงเทพมหานครครับส่วนภาคใต้ฝนตกทุกจังหวัดนะครับทั้ง14จังหวัดทางภาคใต้นะครับในส่วนของทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งเตือนนะครับในส่วนของพื้นที่นะพื้นที่นะครับที่ต้องรับน้ำก็ต้องเฝ้าระวังกันนะอันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าก็ต้องเฝ้าระวังกันนะทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็อัปเดตข้อมูลให้กับทุกท่านนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ยังคงต่อเนื่องนะใครที่ยกของขึ้นสูงแล้วใครที่ยกของขึ้นสูงแล้วก็อย่าเพิ่งเอาลงนะครับเพราะยังมีฝนอยู่นะครับอีก3วันได้อยู่
นะครับอย่างน้อยต้องเตรียมรับสถานการณ์กันนะครับก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับว่าเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างนะถุงฉุกเฉินยารักษาโรคนะครับก็ถ้าใครที่มีผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะครับรวมถึงคนพิการหรือเด็กนะอยู่ในบ้านนะครับถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถโทรไปประสานกับทางของปภ.ได้นะครับ1784นะครับสายด่วนของปภ.นะครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็แจ้งเตือนนะครับว่าคาดการณ์สถานภัยจากนี้ไปนะครับตั้งแต่วันที่9วันที่10วันที่11นะครับ9ถึง11ตุลาคมเรายังคงเจอสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังอยู่นะครับใครที่ยกของขึ้นสูงก็คงต้องยกของไว้ก่อนแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันต่อโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกับฉะเชิงเทรานะครับยังคงต่อเนื่องจนถึงวันที่11ตุลาคมนะครับแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็ยังมีนะครับในช่วงนี้จนถึงวันที่11ตุลาคมนะครับโดยเฉพาะกาญจนบุรีราชบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับภาคใต้ทุกอำเภอต้องเฝ้าระวังกันนะครับทุกจังหวัดนะ14จังหวัดทุกอำเภอนะครับในส่วนของน้ำล้นตลิ่งก็ยังคงมีถึงวันที่11ตุลาคมนะครับและก็ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะก็ในส่วนของตั้งแต่วันที่9ถึง11ตุลาคมมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนด้วยนะครับดังนั้นในส่วนของฝนฟ้าคะนองก็จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนะครับก็จะเกิดขึ้นที่ภาคเหนือก็จะมีจังหวัดตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และก็อุทัยธานีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมา

0: จากทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนที่จะไปในเรื่องของไปติดตามเรื่องของแผ่นดินไหวและพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงนะครับก่อนทางด้านของปภ.ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งพี่น้องประชาชนว่าใครที่นะครับยื่นเรื่องขอเงินเยียวยาและน้ำท่วมนะครับสามารถที่จะไปกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยนะครับก็เช็คสิทธิ์เราสามารถตรวจสอบสถานะความช่วยเหลือของอุทกภัยนะครับดังนั้นก็สามารถเข้าไปที่หน้าเว็บแล้วก็กรอกข้อมูลนะเป็นแบบตัวประชาชน13หลักนะครับแล้วก็สามารถที่จะแจ้งได้เลยนะครับว่าสถานะตัวเองนะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับสามารถรู้ผลทันทีรู้ผลทันทีเช็คสิทธิ์ช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ฝากไว้กับทุกท่านนะครับแล้วก็ใครที่ประสบเหตุนะครับในเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของทุกข์ภัยก็สามารถที่จะส่งเรื่องไปยังแอปพลิเคชันทางรัฐได้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากหน้าของปภ.นะครับก็รู้ผลทันทีเช็คสิทธิ์เงินช่วยเหลือน้ำท่วมแค่กรอกเลขที่บัตรประชาชนนะครับแล้วก็จะทราบฐานะว่าเป็นอย่างไรนะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับติดตามความเคลื่อนไหวของแผ่นดินไหวและก็พยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าในการทางของกรมอุตุนิยมวิทยาครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

กลับเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาผู้ดำเนินรายการครับรายการเกาะติดสกิดข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการเกาะติดสกิดข่าวได้สดพร้อมกันทั่วประเทศและก็รีลันรายการย้อนหลังตามวันและเวลาของแต่ละสถานีกันนะครับเรามาติดตามกันต่อนะครับในเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อสิทธิและสังคมนะครับก็ล่าสุดก็มีการรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวที่ตอนเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะครับตอนเวลา 14:45 น.ขนาด 4.1 แมกนิจูดลึกลงไป10กิโลครับแล้วก็วันนี้นะครับล่าสุดเนี่ยก็คือวันที่8ตุลาคม 14:45 น.เกิดแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตรา 4.1 แมกนิจูดนะครับแล้วก็มีแผ่นดินไหวที่ประเทศลาวในช่วงเวลา 11:57 น.ประเทศลาวนะครับ 11:57 น.นะครับลึกลงไป10กิโลขนาด 1.7 แมกนิจูดแล้วก็ห่างจากตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านไป45กิโลนะครับในจุดที่แผ่นดินไหวนะก็ห่าง45กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของเวลา 4:55 น.ก็เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมานะครับ 1.7 นะฮะแล้วก็มีนะครับในส่วนของเมียนมานะครับก็จะมีอยู่วันที่8นะครับ 1.6แมกนิจูดนะครับเวลา 4:50 แล้วก็มีวันที่20วันที่7นะฮะ23

0: นาฬิกานะครับก็ 2.1 แมกนิจูดนะครับแล้วก็มีวันที่7ตุลานะครับตอน 10:29 นาทีนี่4แมกนิจูดนะลึกไป10กิโลนี่4แมกนิจูดนี่ก็ห่างจากอำเภอแม่ฮ่องสอนจังหวัดอำเภอบางประผ้าอำเภอบางประม้านะครับอำเภอปางมะผ้านะครับห่างจากอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนไป525กิโลนี่ก็ไกลอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตคือข้อมูลจากด้านของศูนย์ของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับก็อัปเดตแผ่นดินไหวนะอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าเพื่อนบ้านของเราก็มีการไหวเท่าไหร่นะครับก็อัปเดตข้อมูลเป็นข้อมูลที่เตรียมรับสถานการณ์กันนะครับอ่ะไปที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยามีพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านหน้าด้านตะวันออกนะครับของภาคเหนือและก็ภาคกลางทางหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักเพราะที่ตกสะสมนะครับและฝนที่ตกสะสมอยู่ครั้งนี้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำนะครับพื้นที่ลุ่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ลุ่มต่ำด้วยนะครับต้องเฝ้าระวังและก็พื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับทั้งนี้จากปริมาณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านอ่าวไทยและก็ภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยบริเวณที่เหมือนฟ้าคะนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนะครับภาคตะวันออกเฉียงภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็ภาคใต้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกนั้นครับจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันนะครับก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมนะครับทีนี้ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการรายงานพยากรณ์นะครับในรายภาคนะครับไปที่ภาคเหนือภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับลมตะวันออกเฉียงใต้ลมตะวันออกความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากจะไปตกที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาครับในส่วนของภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่นะครับจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสุดสงครามอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับความเร็ว10ถึง30เมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่34องศานะครับก็ในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับ ขออภัยในส่วนของภาคใต้ในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและก็สตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรครับ ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่แล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ต่ำสุด25องศาสูงสุดที่35องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นของกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นพยากรณ์อากาศนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงด้านเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับนี่ก็เป็นรายงานนะครับประจำวันนะเจอกันในรายการเกาะติดสกิดข่าวนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการเกาะติดสกิดข่าวได้ทุกวันนะครับก็มีเกาะติดสกิดข่าวต่างประเทศในเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับนี่ก็มาสลับกันนะครับอันนี้ก็ผมมาเจอกับคุณผู้ฟังก็ในวัน5วันนะจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับวิทยุฉุกเฉิน Emergency Radio วิทยุฉุกเฉินหลายคนเตรียมไว้ตั้งแต่นู่นเลยสงครามใช่ไหมที่เกิดเหตุการณ์สงครามน้ำมันแพงตอนนี้ได้ใช้นะหลายคนได้ใช้ในกทมนะครับเพราะว่าน้ำท่วมก็มีไฟฉายใช้วิทยุฉุกเฉินอย่างที่ผมบอกครับว่ามันคือ Emergency Radio ที่นะครับคนที่ทุกบ้านควรมีไว้อย่างน้อยเราควรมีวิทยุฉุกเฉินไว้ติดบ้านไว้นะครับมันสามารถ1ชาร์จเป็นเครื่องรับวิทยุที่ฟังอยู่ขณะนี้นะมีเครื่องรับวิทยุ1นะครับเป็นไฟฉายมีไฟอ่านหนังสือแล้วก็มีสัญญาณเสถียรขอความช่วยเหลือนะครับรวมถึงเป็น power bank ได้ด้วยนะชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ด้วยเห็นมั้ยนี่คือคุณสมบัติเขาของวิทยุฉุกเฉินและที่สำคัญคือมีก้านปั่นไฟได้ด้วยนะแล้วก็ใช้แบบปั่นไฟพลังงานแสงอาทิตย์นะอันนี้ก็ได้3ช่องทางครับในส่วนของการชาร์จนะชาร์จเครื่องวิทยุฉุกเฉินนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ทุกบ้านควรมีไว้นะครับไปที่ไปดูในส่วนของใครที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยานะหลายบ้านอาจจะได้แล้วบางรายก็ยังไม่ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับสามารถจะไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนะแอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยนะครับนะทางรัฐได้นะครับเข้าแอปทางรัฐได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นก็สะดวกขึ้นอีกหนึ่งช่องทางนะครับอย่างที่บอกครับว่าในส่วนของภัยพิบัตินะครับถ้าไปเอกสารมันก็จะช้านะเดี๋ยวนี้ก็ง่ายหน่อยก็มีแอปพลิเคชันทางลัดแต่ต้องระวังนะครับทุกท่านครับระวัง SMS นะครับSMS กลุ่มมิจฉาชีพครับเขาจะส่งข้อความมาแล้วเรากดลิงก์อย่าไปกดลิงก์นะครับอย่ากดลิงก์แล้วเข้าไปแล้วโอ้เป็นพนันออนไลน์บ้างหรือหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้นะครับก็จะมีกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงมานะแฝงมากับนะแฝงมาหลอกเราได้นะครับก็อย่าไปกดลิงก์แล้วกันนะครับนี่ก็ฝากกันไว้นะครับวันนี้เวลาของรายการเกาะติดสกิดข่าวเวลาหมดแล้วครับผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสกิดข่าวต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Pickleball Journey นะก็เป็นตอนที่2นะครับยังไม่ค่อยคุ้นชื่อนะปกติถ้าใครเพิ่งเข้ามาฟังหลังจากไม่ได้ฟังมาสัก 2-3 สัปดาห์เนี่ยก็อาจจะงงนะว่าปกติวันศุกร์มัน NBA Weekly ไม่ใช่เหรออาจารย์นะครับปิดไปแล้วนะครับหลังจากที่ผมหมดวาระของการเป็นผู้อำนวยการโครงการ NBA นะครับก็เลยจบรายการ NBA Weekly ไปนะจัดมาเกือบ4ปีแต่ว่าก็เอารายการใหม่เข้ามาแทนก็ยังไม่แน่ใจนะพูดนี้ถึงเป็นตอนที่2ก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีว่าจะจัดได้นานแค่ไหนนะพิกเกอร์บอลก็เป็นแพชชั่นของผมเป็นกีฬาที่ผมรักแล้วก็มีความสุขกับการเล่นเล่นเกือบทุกวันเลยเล่นเกือบทุกวันเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เขียนหนังสือนะเขียนหนังสือเกี่ยวข้องกับพิกเกอร์บอลกำลังเมื่อเย็นนี้ไหนๆพูดละขอเกริ่นนิดนึงก็ได้คุยกับทางสำนักพิมพ์ฐานว่าพิมพ์ติดต่อมาว่าอาจารย์มีไอเดียการเขียนหนังสือเล่มต่อไปหรือยังอะไรเงี้ยบอกกำลังเขียนเรื่องพิกเกอร์บอลอยู่นะสนใจไหมเขาก็เลยโทรมาถามว่าเขาไม่ได้เล่นพิกเกอร์บอลนะเขาบอกยังไงหรออะไรเงี้ยผมก็บอกหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนเทคนิคการเล่นหรอกแต่ว่าจะเอาเรื่องของประสบการณ์ที่ได้จากการเล่นพิกเกอร์บอลเนี่ยมาแปลงมาเป็นจะเรียกว่า mindset หรือว่าแนวทางการดำเนินชีวิตนะครับหลายๆเรื่องก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วผมก็เลยจัดรายการนี้ด้วยนะเพื่อจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับหนังสือหรอกตัดสินใจจัดก่อนที่จะได้คุยกับสำนักพิมพ์ด้วยซ้ำนะแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ผมจะได้พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวข้องกับตัวพิกเกอร์บอลนะอ่ะเมื่อตอนที่แล้วผมเล่าที่มาที่ไปของตัวเองเนาะว่าผมเริ่มเล่นพิกเกอร์บอลยังไงทำไมผมถึงเริ่มเล่นเป็นยังไงทำไมจุดเริ่มต้นเป็นยังไงวันนี้ขอมาให้ความรู้นิดนึงสำหรับคนที่ไม่รู้จักเลยนะคนที่รู้จักแล้วก็อาจจะเป็นความรู้เพิ่มเติมแล้วกันพี่ก็บอกมันคืออะไรกันแน่นะคือผมย้อนเวลานะเมื่อ2ปีที่แล้วนะเดือนกันยาปี2024นะก็ประมาณ2ปีนิดๆละตอนนั้นน่ะก็พี่ก็บอกก็มีเริ่มมีสนามอย่างที่ผมบอกที่เล่าให้ฟังสัปดาห์ที่แล้วคือสนามแบดที่ผมตีเขาก็ไปเปิดเอาคอร์ตบาสเกตบอลไปเปิดเป็นคอร์ตพิกเกอร์บอลนะหลังจากวันนั้นเนี่ยมาจนถึงวันนี้ต้องบอกว่าความนิยมเพิ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากจะเอาง่ายๆนะจะรู้ว่าอะไรนิยมไม่นิยมดูจำนวนสนามแต่ก่อนเนี่ยถ้าไม่ใช่สนามนี้ถามว่าจะตีที่ไหนอีกเนี่ยโอ้โหนึกยากเลยคือบางทีไกลไปอยู่สุขุมวิทไปอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหคอร์ตแถวบ้านเปิดเป็นดอกเห็ดต้องใช้ว่าเป็นดอกเห็ดเปิดเกินเกือบเดือนเว้นเดือนถ้าแถวบ้านนะถ้าเอาทั้งหมดในกรุงเทพและปริมณฑลนะเวลาปัจจุบันนี่ไม่นับต่างจังหวัดด้วยนะต้องเรียกว่าเปิดทุกเดือนก็ได้คอร์ตใหม่ๆเนี่ยมากกว่าบางทีเดือนหนึ่ง 2-3 คอร์ตนะครับคนก็อาจจะยังไม่รู้จักมากเพราะมันก็ยังไม่ได้แมสถึงแม้ว่าจะมีการเปิดเยอะคนนิยมเยอะมากเนี่ยคราวนี้ผมไม่อยากจะมาเสียเวลาแบบเล่ากฎระเบียบการเล่นเยอะแยะมากมายเพราะว่าหนังสือหรือพอดแคสต์ของเราก็ไม่ได้พูดถึงเทคนิคอะไรมากมายนะเพราะว่าถ้าพูดเทคนิคเนี่ยต้องไปดูคลิปมันจะเห็นวิธีการจับไม้นู่นนี่นั่นหรือกฎระเบียบเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้ว่าโอ้ต้องเสิร์ฟยังไงอะไรเงี้ยมันจะเบื่อก่อนเอาเบสิกก่อนพิกเกอร์บอลเนี่ยผมว่าเป็นกีฬาที่มันมีความผสมผสานของความเป็นเทนนิสปิงปองอาจจะมีแบดมินตันเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างถ้าถามผมนะอะไรใกล้กับพิกเกอร์บอลที่สุดผมว่าคล้ายๆเทนนิสแต่สนามอ่ะมันไม่เท่าสนามเทนนิสสนามเนี่ยเท่าประมาณสนามแบดนะสนามแบดไม้เนี่ยมันไม่มีเอ็นเหมือนเทนนิสหรือแบดแต่มันมีความเป็นไม้ปิงปองที่ใหญ่ๆหน่อยแล้วไม่มีหนังนึกไม้สมัยเด็กๆผมเรียกไม้เปาะแปะคือมันเสียงดังเปาะแปะเปาะแปะเนี่ยมันเหมือนไม้ปิงปองใหญ่ๆที่มันไม่มีหนังเนาะลูกมันเป็นลูกประมาณลูกเทนนิสแต่แข็งเป็นพลาสติกแข็งๆแล้วมีรูอยู่รอบๆลูกตีเนี่ยคล้ายๆเทนนิสอย่างที่ผมพูดเนาะเราก็ต้องตีให้เขารับไม่ได้นะคำว่ารับไม่ได้คือตกพื้นในคอร์ต 2ครั้งถือว่ารับไม่ได้ละมันให้ตกอนุญาตให้ตกแค่ครั้งเดียวหรือตกนอกคอร์ตก็แปลว่าเขารับไม่ได้หรือตีติดเน็ตเนาะเล่นเนี่ยคล้ายๆเทนนิสคือมีเดี่ยวกับมีคู่ก็คล้ายๆแบดมินตันคล้ายๆปิงปองเหมือนกันนะครับแต่ตอนนะเวลานี้นะผมไม่รู้กฎมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าได้ข่าวว่าจะเปลี่ยนนะคือจะเดี่ยวจะคู่เนี่ยขนาดสนามเท่ากันอย่างที่บอกนะครับว่าผมจะไม่ลงรายละเอียดกฎกติกาแต่ว่าอารมณ์คือประมาณเทนนิสประมาณเทนนิสนะครับตีบอลไปที่ฝ่ายตรงข้ามนะจนตรงฝ่ายตรงข้ามรับไม่ได้รับไม่ทันตกพื้น2ครั้งรับติดเน็ตรับออกอะไรแบบเนี้ยอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับเขาเรียกส่วนที่มันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พิกก็บอกมีเสน่ห์ต่างจากเทนนิสคือปกติสนามเทนนิสเนี่ยเราจะตีไปตรงไหนยังไงได้หมดซึ่งพิกก็บอกก็ตีไปตรงไหนยังไงได้หมดเนาะแล้วเทนนิสเนี่ยมันจะมีลูกที่เขาเรียกว่าลูกวอลเลย์วอลเลย์แปลว่าไม่จำเป็นต้องรอให้ลูกตกพื้นแล้วค่อยตีนะถ้าลูกมันลอยโด่งมาแล้วคุณสามารถตีกลับไปได้เลยก็ตีได้เลยเขาเรียกลูกวอลเลย์คราวนี้สิ่งที่ต่างก็คือพิกก็บอกเนี่ยมันมีพื้นที่หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเน็ตติดกับเน็ตเลยเป็นพื้นที่ที่เขาใช้ถ้าศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่านอนวอลเลย์โซนนอนวอลเลย์โซนตามชื่อของมันก็คือว่าเราไปยืนตรงพื้นที่นั้นแล้ววอลเลย์ไม่ได้ถือว่าแพ้ถือว่าผิดกติกาไม่เหมือนเทนนิสนะเทนนิสคุณไปยืนติดเน็ตแล้วก็วอลเลย์ก็ได้แต่สำหรับพิกเกอร์บอลเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยคุณไปยืนเหยียบพื้นที่ตรงนั้นแล้ววอลเลย์เนี่ยคุณแพ้เลยคุณเสียแต้มเลยถือว่าฟาวล์เลยศัพท์ของผู้เล่นพิกเกอร์บอลกันเรียกตรงนั้นว่าคิทเช่นที่แปลว่าห้องครัวนะครับไอ้คิทเช่นนี่แหละมันจะเป็นพื้นที่ที่ทำให้กีฬาพิกเกอร์บอลเนี่ยมันซอฟลงถามว่าทำไมซอฟลงเพราะว่าการที่คุณเสิร์ฟแล้วคุณไปยืนหน้าเน็ตเพื่อรอวอลเลย์นึกภาพออกไหมครับว่าเราผมยกตัวอย่างนะกีฬาพิกเกอร์บอลที่ผมเล่นบ่อยที่สุดคือเล่นคู่และสนามมันเล็กกว่าสนามเทนนิสเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาคนเนี่ยเล่นเป็นคู่แล้วไปยืนหน้าเน็ต2คนแล้วติดเน็ตเลยนะถ้ามันไม่มีคิทเช่นหรือนอนวอลเลย์โซนเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่ใครจะยิงผ่านได้มันยากมากเราก็ตีตบไปเลยก็จบมันเกมก็จะจบเร็วแต่พอมันมีพื้นที่ที่ห้ามไปยืนวอลเลย์เนี่ยแปลว่าเราต้องยืนห่างเน็ตมาหน่อยละเพราะฉะนั้นลูกวอลเลย์เรามันก็จะไม่โหดมากตบก็ได้ยังได้อยู่นะแต่มันก็จะตบได้ยากกว่านะครับอันนี้คือความพิเศษเพราะฉะนั้นเวลาคนขึ้นมาอยู่ตรงคิดเช่นกันเนี่ยเขาจะวอลเลย์กันไม่ได้เนี่ยเขาก็จะเรียกเล่นลูกหยอดกันที่เขาเรียกว่าลูกดิ้ง DINK ดิ้งนะรายละเอียดไปเสิร์ชดูในคลิปได้ครับว่าเขาเล่นยังไงนับแต้มเนี่ยจริงๆมีหลากหลายนะแต่ปกติที่นิยมมากที่สุดก็คือ11แต้มมันมีดีลถ้าใครเคยเล่นปิงปองใครเคยเล่นแบดหรือเล่นเทนนิสพอแต้มเท่ากัน10เท่ากันก็จะดีลต้องชนะกันห่างกัน2แต้มก็ถ้าเป็น10เท่ากันจะเป็น11 10มักจะไม่ยังไม่เกมต้องเป็น12 10หรือ13 11 14 12อย่างเงี้ยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยอมรับนะครับว่ากฎของพิกเกอร์บอลเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีความแตกต่างนะอย่างรายการบางรายการแข่งบอกเฮ้ยเราเล่น15แต้มบางคนบอกเล่น21แต้มมันยังมีความหลากหลายอยู่ระดับหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่มันมีความแตกต่างจากเทนนิสคือไม้ที่เสิร์ฟปกติเทนนิสเราจะเห็นเขาโยนลูกลอยบนหัวแล้วก็เสิร์ฟกดลงมาแรงๆเพราะนั้นเทนนิสจะมีลูกเอสก็คือลูกที่เสิร์ฟมาแล้วเนี่ยฝ่ายรับไม่ได้เราจะเห็นอยู่เรื่อยๆเลยนะกีฬาเทนนิสแม้กระทั่งระดับโปรใช่ไหมระดับท็อปเนี่ยบางทีคนเสิร์ฟแรงจริงๆเนี่ยคนที่รับต่อให้เป็นโปรเป็นมืออันดับต้นๆของโลกบางทีก็รับไม่ได้นะครับแต่พิกเกอร์บอลอย่างที่บอกเขาดีไซน์หรือออกแบบมาให้เกมมันเบาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสิร์ฟเนี่ยไม้ต้องต่ำกว่าเอวขณะกระทบลูกฮะแล้วต้องเป็นกระทบจากล่างขึ้นบนแหละแปลว่าคุณโยนเสิร์ฟไม่ได้ครับคุณกดลูกขวดตู้มลงมาไม่ได้ครับในลักษณะแบบนี้จะทำให้เกมลูกเสิร์ฟส่วนใหญ่นะต้องเรียกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรับกันได้ซะส่วนใหญ่ลูกเอสมีบ้างนะ แต่น้อยครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสิร์ฟแบบนี้มันก็ทำให้เกมเบาแล้วลูกเสิร์ฟสมมุติว่าใครเสิร์ฟไม่ค่อยเก่งเสิร์ฟลอยไปคนรับมันจะวอลเล่เลยไม่ได้อีกแต่ละข้างต้องลูกให้ลูกตกแต่ละข้างเนี่ย1ครั้งก่อนตกพื้น1ครั้งก่อนเพราะฉะนั้นเสิร์ฟไปสมมุติเสิร์ฟไม่เก่งเลยเสิร์ฟโด่งๆไปเลยไอ้คนวิ่งเข้ามาตบเลยไม่ได้ครับต้องให้ลูกลงพื้นก่อนแล้วค่อยตีแล้วเขาตีมาโด่งๆไอ้คนเสิร์ฟเนี่ยจะวิ่งเข้าไปตบเลยก็ยังไม่ได้ต้องลูกให้ลูกลงพื้นข้างเราข้างเสิร์ฟก่อน1ทีเอาเป็นว่าผมจะไม่ลงรายละเอียดไปมากกว่านี้นะแต่ผมที่เล่ากฎระเบียบต่างๆเหล่านี้ผมจะบอกว่ามันทำให้พิกบอลเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์ใหม่ๆนะครับผมเล่าให้ฟังว่าใหม่ๆเนี่ยคนจะบอกว่าพิกบอลเนี่ยเป็นกีฬาของคนแก่ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าใหม่ๆเป็นแบบนั้นจริงๆมันเหมือนคนที่เล่นเทนนิสจนไม่ไหวแล้วอะเพราะว่าเทนนิสมันใช้ร่างกายเยอะมันใช้ความอึดความใช้ความแรงอะไรหลายเรื่องสนามก็ใหญ่ต้องวิ่งต้องนู่นต้องนี่เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งอายุแบบ50 60วิ่งไม่ไหวตีไม่ไหวเจ็บไหล่เจ็บเอวเจ็บมืออะไรเงี้ยก็พลิกมาเล่นพิกก็บอลกันใหม่ๆเป็นแบบนั้นพวกเกมมันเบากว่าเยอะแต่ปัจจุบันนะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆเล่นกันเพียบเลยฮะส่วนตัวผมอะจริงๆผมชอบพิกก็บอลด้วยเหตุผลนี้เหมือนกันเป็นกีฬาไม่เปลืองร่างกายไม่เปลืองร่างกายผมเทียบนะเอาผมอาจจะไม่ได้เล่นเทนนิสเป็นอาชีพเป็นแบบจริงจังผมเล่นมานานตั้งแต่ตอนเด็กๆ เคยเรียนอยู่ทีนึงแล้วก็เคยไปเล่นตอนที่เรียนอยู่เมืองนอกแต่ไม่ได้เล่นเป็นจริงจังหรอกนานๆเล่นทีด้วยผมขอเทียบกับแบดแล้วกันนะแบดเหนื่อยกว่าเยอะผมบอกได้เลยแบดเหนื่อยกว่าเยอะเพราะแบดเนี่ยมันมีการแบบเดี๋ยวที่วิ่งไปข้างหน้าเดี๋ยวโยกไปข้างหลังเดี๋ยวไปซ้ายเดี๋ยวไปขวาเดี๋ยวตบเดี๋ยวหยอดเดี๋ยวโหแบดเหนื่อยกว่าเยอะขยับตัวมากกว่าเยอะพิกเกอร์บอลเนี่ยวิ่งทีเดียวส่วนใหญ่วิ่งตรงๆไปเจอขึ้นหน้าเน็ตสมมติผมเป็นคนรับลูกเสิร์ฟผมรับปุ๊บผมขึ้นหน้าเน็ตที่เหลือวอลเล่ละแล้วลูกไม่กี่ทีมักจะจบส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นเพราะนั้นเนี่ยกีฬาตอนแรกก็บอกว่าเป็นกีฬาของผู้สูงอายุซึ่งผมก็อายุ50บวกแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เหมาะกับเราแล้วเล่นสนุกแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้เด็กๆเล่นกันเพียบนะครับวัยรุ่นเล่นกันเพียบเล่นกันได้ทุกผู้ทุกวัยเอางี้ดีกว่าแล้วที่มันน่าสนใจคือผมว่าความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงก็ไม่มากแน่นอนก็ยอมรับว่ากีฬาเกือบทุกประเภทเนี่ยผู้ชายมักจะได้เปรียบผู้หญิงส่วนใหญ่ถ้าเป็นกีฬาพวกแร็กเก็ตสปอร์ตอย่างเช่นเทนนิสเนี่ยเทนนิสชายเทนนิสหญิงเนี่ยเล่นด้วยกันได้ยากนะเพราะผู้ชายแรงกว่าเยอะนะครับจะแบดมินตันชายหญิงเนี่ยผมก็คิดว่าผู้ชายก็เหนือกว่าผู้หญิงค่อนข้างเยอะในมันต้องใช้ความแรงกระโดดตบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอมาพิกเกอร์บอลเนี่ยผู้ชายก็ยังเหนือกว่านะโดยรวมแต่ว่าไม่เยอะผู้หญิงสู้ได้แล้วหลายคนผู้หญิงเล่นดีกว่าผู้ชายเยอะด้วยนะครับณนะเวลาที่ผมศึกษาอยู่ตอนนี้เนี่ยพิกเกอร์บอลเนี่ยเป็นกีฬาที่มีอัตราการเติบโตของผู้เล่นสูงสุดในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนี่คือการเซอร์เวย์ในปี67มีผู้เล่น 19.8 ล้านคนแล้วโตจากปี66ไป 45.8% นะครับเนี่ยอย่างที่บอกนะคอร์ตก็เล็กแล้วมันทำคอร์ตไม่ยากนะจริงๆที่อเมริกาทำบ่อยสุดคือเขาเปลี่ยนคอร์ตเทนนิสครับมันแค่ตีเส้นใหม่เอาเน็ตมาติดเพราะเน็ตเทนนิสมันกว้างมันใหญ่กว่าเข้าเน็ตมาติดตีเส้นใหม่แล้วสนามนี่ใช้สนามเทนนิสได้เลยมันเลยง่ายนะครับอ่ะคราวนี้เพื่อความเข้าใจสำหรับตอนนี้เนาะเล่าเรื่องกีฬานี้ให้ท่านฟังเป็นความรู้แล้วก็ขอเล่าประวัติสั้นๆบางคนบอกเพิ่งมีคนคิดค้นอ่ะกีฬานี้จริงๆพี่ก็บอกเกิดมาตั้งแต่ปี1965นะครับจากที่ผมไปค้นข้อมูลมานะครับเกิดที่ไหนครับเขาบอกเกาะเบนบริดจ์รัฐวอชิงตันอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับคนที่ให้กำเนิดกีฬานี้3คนนะครับคือคุณโจเอลพริชชาร์ดนะครับคนนี้เป็นนักการเมืองคุณบิลเบลแล้วก็คุณบาร์นี่แมคคัลลัมนะคืองี้มันเกิดจากการที่คุณโจเอลเนี่ยเขาชอบตีกอล์ฟนะคราวนี้พอเขากลับมาบ้านแล้วลูกๆเขาก็ไม่มีอะไรทำรู้สึกเบื่อคุณโจเอลก็ว่าจะชวนตีแบดกันแต่แบบประเด็นว่าวันนั้นเนี่ยเขาหาลูกขนไก่ไม่ได้นะเขาก็เลยเอาไม้ปิงปองอ่ะ มาตีลูกบอลพลาสติกก็เอาเน็ตตอนแรกเขาบอกว่าเอาเน็ตสูงขนาดแบตนั่นแหละคือลูกขนไก่ไม่มีก็ลูกปิงปองตีก็แล้วกันแล้วก็เอาไม้ไม่ใช่ลูกปิงปองเอาลูกบอลพลาสติกมาตีผมก็ไม่รู้ตอนนั้นเขามีลูกบอลพลาสติกเป็นของเล่นหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่เอาไม้ปิงปองมาตีนะตีไปตีมาเขาก็รู้สึกว่าเน็ตมันสูงไปหน่อยเพราะว่าเน็ตแบตมันสูงใช่ไหมแล้วเขาเอาไม้ปิงปองไปตีลูกบอลพลาสติกมันก็ตีไม่ค่อยสนุกเอาเน็ตต่ำหน่อยแล้วปล่อยให้ลูกเด้งได้ด้วยก็กึ่งเทนนิสอะเนาะปรากฏว่าเล่นแล้วสนุกก็เริ่มเล่นในบ้านเล่นในเพื่อนบ้านชวนเพื่อนบ้านมาเล่นแล้วมันค่อยๆกระจายไปฮะมันก็เริ่มมีกฎมีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วก็กระจายกันมีเกตเล็กเกตน้อยเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะสำหรับวันนี้คือทำไมเขาเรียกพิกเกิลบอลวะเรื่องเล่าอันแรกเขาบอกว่าชื่อสุนัขคนก่อตั้งเนี่ยเขามีสุนัขชื่อพิกเกิลแต่บางคนก็บอกว่าไม่จริงจริงๆอ่ะเขาเรียกพิกเกิลบอลก่อนแล้วพอเขามีสุนัขอ่ะสุนัขก็เลยตั้งชื่อตามชื่อกีฬานี้นะเรื่องเล่าที่ได้รับความนิยมมากกว่าหรือว่าความเชื่อถือมากกว่าก็คือบอกว่าคือคนที่ตั้งชื่อนี้คือภรรยาคุณโจเอลฮะโจเอลพริชาร์ดเนี่ยภรรยาคือชื่อคุณโจนนะคุณโจนพริชาร์ดเนี่ยเขาตั้งชื่อตามเรือกันเชียงครับเรือกันเชียงเนี่ยเขาเรียกพิกเกิลโบ๊ทนะพิกเกิลโบ๊ทมันก็คือเอาคนแต่ละคนเนี่ยเข้ามารวมกันอยู่ในเรือแล้วก็พายไปด้วยกันเขาก็บอกเหมือนกีฬาเนี้ยเอากีฬาหลายๆอย่างมาผสมกันมันก็คล้ายๆเอาฝีพายมาจากหลายๆที่มารวมกันในการพายเรือกันเชียงอ่ะคนมักจะเชื่อเรื่องราวนี้มากกว่าว่าพิกเกิลบอลเนี่ยมาจากศัพท์คำว่าพิกเกิลโบ๊ทนะซึ่งแปลว่าเรือกันเชียงก็ไม่มีใครรู้ของจริงนะฮะก็เดากันไปแต่ว่าผมอยากเล่าอีกนิดนึงคือมันเป็นความบังเอิญเนี่ยคือเวลาผมไปกินพวกแซนด์วิชหรือจะเรียกว่าเป็นซับเวย์อย่างเงี้ยสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดผักที่ผมชอบมากที่สุดคือแตงกวาดองครับอันนี้เป็นแบบเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของส่วนตัวนะแตงกวาดองเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพิกเกิลครับผมก็เลยบอกภรรยาบอกนี่ไงเหตุผลที่ผมชอบพิกเกิลบอลเพราะมีคำว่าพิกเกิลนะแต่จริงๆมันไม่เกี่ยวเลยนะครับว่าแตงกวาดองมันไม่เกี่ยวกับเอาบอลมาดองอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวเลยนะครับอ่ะคราวนี้เล่าประวัติต่ออีกนิดนึงแล้วมันกระจายยังไงครับ3คนนั้นเล่นกันในบ้านแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็เลยชวนเพื่อนเพื่อนก็เล่ากันปากต่อปากปรากฏว่าปี67นะได้มีการสร้างคอร์ตขึ้นมาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของคุณโจเอลชื่อคุณบ๊อบโอไบรอันนะเขาก็คงมีเรคคอร์ดตอนแรกเริ่มเล่นมาปี65นะ2ปีเริ่มมีคอร์ดจริงจังจากนั้นประมาณ5ปี1972มีบริษัทละเพื่อบริหารจัดการครับชื่อ Pickleball Inc เริ่มตั้งบริหารจัดการเริ่มคิดว่าเอ้ยกีฬานี้มันเริ่มเป็นที่ชื่นชอบถัดอีก4ปี1976มีแข่งเลยฮะจัดแข่งเลยในรัฐนี้แหละรัฐวอชิงตันรัฐวอชิงตันอยู่ฝั่งตะวันตกของอเมริกานะครับหลังจากนั้นก็เริ่มได้รับความนิยมแพร่หลายฮะถัดไปจากนั้นประมาณอีก8ปี1984ก็มีการก่อตั้ง US Pickleball Association หรือเรียกว่า USAPA ขึ้นมานะครับอันนั้นคือต่างประเทศประเทศเราบ้างไงเอาเท่าที่ผมค้นคว้าข้อมูลได้นะย้อนเวลากลับไปประมาณ9ปี11ปีปี2015ปีนี้202611ปีเนี่ยคุณสตีฟเคเบิลเนี่ยได้นำกีฬานี้มาให้กับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสันติสุขฮะซึ่งต้องเรียกว่าเราก็ไม่รู้นะว่าใครจะมาคนล่งคนแรกแต่ว่าอันนี้คือที่แรกๆที่เราสืบค้นมาได้เริ่มเล่นพิกเกิลบอลกันครับหลังจากนั้นก็เริ่มจากเมืองใหญ่ๆนะกรุงเทพหัวหินอะไรต่างๆเชียงใหม่เริ่มจากการปรับคอร์ตเทนนิสมาเป็นคอร์ตพิกเกิลบอลครับบางทีก็มีสนามแบดก็ปรับคอร์ตสนามแบดมาใช้เล่นพิกเกิลบอลคอร์ตสาธารณะที่เป็นคอร์ตดังมากๆใครที่เล่นพิกเกิลบอลมานานต้องรู้จักคือศูนย์กีฬาเบญจกิตินะซึ่งอยู่ในสวนเบญจกิตินะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มแพร่หลายไปยังสปอร์ตคลับต่างๆนะสำหรับการแข่งขันในประเทศในต่างประเทศก็เริ่มเกิดขึ้นเยอะแยะในประเทศไทยเนี่ยรายการแรกๆก็เอเชียพิกเกิลบอลโอเพ่นนะ2023ก็ไม่นานมานี้เองนะ3ปีเอง ที่ภูเก็ตเราก็เริ่มเห็นนักกีฬาพิกเกอร์บอลที่มีชาวต่างชาติชาวไทยไปแข่งตอนนี้เกิดโหแข่งขันผมเกือบจะเรียกทุกสัปดาห์เลยนะครับอัปเดตล่าสุดจนปลายปีที่แล้วนะ2025เนี่ยพิกเกอร์บอลได้รับการรับรองเป็นกีฬาอย่างเป็นทางการแล้วตอนนี้ก็จะมีแนวการตั้งแนวการจัดตั้งเขาเรียกว่าสมาคมพิกเกอร์บอลแห่งประเทศไทยฮะซึ่งก็ยังอยู่ในกระบวนการนะครับเพื่อวางระบบจัดการบริหารพัฒนานักกีฬาของไทยนะผมเริ่มเล่นมาประมาณ2ปีเท่านั้นอย่างที่เล่าให้ฟังคราวที่แล้วนะครับก็ถือว่าไม่นานนะแต่กีฬาที่เข้ามาในประเทศไทยก็ไม่ได้นานมากนักไม่ได้เป็น10ปีนะครับผมเห็นอย่างที่เล่านะว่าตอนแรกเนี่ยผมเริ่มเล่นเนี่ยผมหาคนเล่นยากเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้ต้องเรียกว่าเล่นได้ทุกวันสบายๆนะครับคอร์ตใหม่เปิดเยอะแยะมากมายนะครับที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันมีบทเรียนแทรกมาด้วยนะถึงแม้ว่านี้เล่าถึงกติกาประวัติอะไรเงี้ยแต่ผมว่าสิ่งที่มันสอนให้ผมเรียนรู้คือจริงๆพี่ก็บอกมันก็คืออินโนเวชันมันคือการนำสิ่งเดิมๆการเอาปิงปองมารวมกับเทนนิสมารวมกับแบดแล้วก็ได้พิกเกอร์บอลออกมาซึ่งก็น่าสนใจนะครับแล้วสังเกตกีฬาพิกเกอร์บอลมันเติบโตเร็วเพราะอะไรเพราะมันง่ายไงมันเลยขยายตัวได้เร็วอย่างเช่นง่ายยังไงเช่นพื้นที่มันไม่ต้องใช้อะไรมันใช้สนามเทนนิสเดิมถ้าพิกเกอร์บอลมันจะต้องไปสร้างพื้นที่อะไรใหม่ๆเนี่ยคนสร้างคนแรกๆเขาจะลังเลเลยเฮ้ยจะมีคนเล่นเปล่าวะแต่นี่สนามเทนนิสมันมีอยู่แล้วนี่ไม่มีก็แปลเปลี่ยนเป็นภาษาสนามเทนนิสเหมือนเดิมก็ได้ถูกปะแล้วพิกเกอร์บอลก็เป็นกีฬาที่เล่นไม่ยากผมอันนึงที่เป็นข้อพิสูจน์นะคือภรรยาผมครับซึ่งภรรยาผมเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ชอบเล่นกีฬาใดๆเลยมาเล่นพิกเกอร์บอลอย่างชอบเลยมันก็เลยทำให้เกิดสเกลได้เร็วคือเติบโตได้เร็วนะก็เป็นหนึ่งในบทเรียนที่ผมได้จากการเล่นพิกเกอร์บอลด้วยนะก็อยากให้รายการนี้ไม่ใช่เป็นแค่แนะนำพิกเกอร์บอลอย่างเดียวโปรโมทพิกเกอร์บอลอย่างเดียวแต่ว่าบทเรียนชีวิตที่จะได้จากการเล่นพิกเกอร์บอลหลายๆข้อก็จะพยายามสอดแทรกไปนะครับสิ่งเดิมเหมือนเดิมแต่เอามาผสมผสานใหม่ได้สิ่งใหม่อะไรที่ง่ายมันจะขยายตัวเร็วนะครับโอเควันนี้ก็ยาวนิดนึงนะเผลอแป๊บเดียวพอพูดพิกเกอร์บอลนี่ยาวทุกทีเลยแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สปพ.ร.ผนึกกำลังสอปต.ร่วมขับเคลื่อนชุมชนไทยพุทธชายแดนใต้บูรณาการทุกภาคส่วนเสริมความเข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสอปต.พร้อมด้วยพลเอกมณีจันทิพย์ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและพันเอกพัทรชัยแทนขำรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมประชุมเสนอแนวทางการช่วยเหลือและขับเคลื่อนชุมชนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือแนวทางการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอและแนวทางการขับเคลื่อนงานในมิติต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสอปต.พร้อมประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาชุมชนไทยพุทธและประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกชุมชนสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่261

างข้างบนนะเขากำชับให้เรามุ่งองศาเหนือโดยตลอดแล้วก็เตือนให้ระวังพายุฝนก่อนค่ำวันนี้หรืออย่างช้าก็ในเวลากลางคืนก่อนเที่ยงคืนน่ะแล้วคิดก็แหงหน้ามองท้องฟ้าบอกต่อไปว่าเราดูจากข้างล่างนี่มองไม่เห็นคราบฝนเลยแดดมันจ้าแรงยังกระจะย่างให้สุกนั่นแหละแต่ข้างบนน่ะมีเครื่องมือจับการเคลื่อนไหวของสภาพอากาศได้เหนือกว่าสายตาเปล่าของเรามากแล้วรู้ไหมเดพินไอ้พวกข้างบนน่ะมันประหลาดกันใหญ่เลยว่าเราเดินกันยังไงมันถึงรวดเร็วไม่น่าเชื่ออย่างนี้มันบอกว่าแต่ละคนมีปีกบินกันได้หรือยังไงข้างบนน่ะสังเกตเห็นควันไฟจากไฟไหม้ทุ่งด้วยเรารายงานให้รู้แล้วว่าพวกเราน่ะผ่านพ้นทุ่งบนที่ราบสูงนั่นมาได้เรียบร้อยแล้วหัวหน้าคณะเสริมมาอีกคนหนึ่งยิ้มครับผมก็ทราบมานานแล้วล่ะว่าเครื่องมือในเครื่องบินแบบใช้งานจารกรรมของพวกคุณน่ะมีอุปกรณ์ทันสมัยระกะดวงตาของพระเจ้าที่จะมองเห็นอะไรข้างล่างได้เสียอย่างเดียวไม่สามารถจะตรวจหาตำแหน่งตกแน่นอนของ B-52 ลำนั้นได้นอกจากจะระบุบริเวณไว้ในพื้นที่บนผิวโลกที่กว้างขวางเหลือเกินเอาละถ้าจะลองดูกันถ้าวิทยุยังสามารถติดต่อกันได้แบบนี้มันก็ช่วยเราได้เป็นอย่างมากลักษณะของภูมิประเทศในตอนนี้เนี่ยเขาบอกลงมาหรือเปล่าครับว่ามองจากเบื้องสูงเห็นเป็นภาพยังไงมั่งก็บอกสั้นๆแต่เพียงว่าทิวเขาสูงแล้วก็ป่าทึบมากและจะสูงขึ้นไปทุกขณะระพินไม่แสดงความเห็นอะไรในข้อนั้นพับแผนที่และลายแทงลงเป้หลังก็อย่างที่ผมได้บอกไว้ก่อนแล้วตะกี้ต่อไปนี้ก่อนค่ำเราจะปีนเขากันตลอดทุกคนเตรียมอุปกรณ์ไต่เขาได้แล้วล่ะครับภายใน2วันเราจะตัดขึ้นปีกซ้ายของภูเขาใหญ่รูปนกอินทรีให้ได้และจากนั้นจะเป็นที่ราบบนเทือกเขาไปอีกระยะหนึ่งอันตรายตอนนี้ก็มีแต่เฉพาะการไต่หน้าผาชันอย่างเดียวเพราะบางตอนจะต้องใช้เชือกขูนขึ้นไปแต่เราจะไม่รีบร้อนกันนักไต่ขึ้นไปตามสบายขึ้นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นมีวังน้ำกว้างใหญ่อยู่บนเทือกนี้ตำแหน่งหนึ่งต้นทางของสายน้ำตกถ้าเป็นไปได้เราก็จะไปพักนอนกันอยู่ตรงนั้นมีอะไรจะเตือนเราบ้างไหมในการไต่เทือกเขาลูกนี้อิซาเบลถามมาบ้างก็นอกจากเรื่องให้ทุกคนใช้ความระมัดระวังขนาดที่ปีนไต่ไปตามแง่หินหรือหน้าผาชันบางตอนแล้วก็ให้ระวังในด้านการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของอากาศไว้ด้วยครับร้อนจัดหนาวจัดมันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ฉับพลันจนร่างกายอาจจะปรับไม่ทันไงๆคุณเตรียมยาไว้ให้ดีด้วยแล้วกันผมเกรงว่าพวกเราอาจจะมีใครเจ็บป่วยขึ้นได้อย่างกระทันหันขณะนี้ขอให้พวกคุณทุกคนทราบไว้ด้วยว่าเราแตะเท้าเข้าเขตที่ชาวป่าแถบนี้เรียกว่านรกดำนะครับทำไมถึงต้องเรียกอย่างนั้นด้วยล่ะคุณอิซาเบลถามมาอย่างไม่เดียงสาคำว่านรกดำได้ถูกเรียกขานกันมาอย่างนี้แต่บรรพกาลนานนมมาแล้วล่ะครับสำหรับป่าหลงสำรวจเหมือนโลกร้างถัดจากไปนี้สาเหตุก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วคือใครก็ตามที่ดันทุรังจะบุกบั่นไปให้ได้จะไม่มีชีวิตกลับออกมาให้โลกภายนอกเห็นได้อีกเลยแต่พวกคุณไม่ต้องกังวลหรอกเพราะอย่างน้อยผมก็เคยผ่านเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็กลับออกมาได้ด้วยทุกคนนิ่งไปอึดใจเราเชื่อคุณเต็มที่ระพินแม้จะเป็นที่กล่าวกันว่าจะไม่มีใครโชคดีติดกันซ้ำสองครั้งหรอกยังไงก็ตามในคราวนี้คุณน่าจะได้เปรียบกว่าการไปในครั้งแรกมากเพราะเครื่องช่วยชีวิตทางด้านวิทยาการก้าวหน้าของเราน่ะมีมาพร้อมครับด็อกเตอร์ผมเองก็พยายามปลอบใจตัวเองอย่างนี้เหมือนกันไปยังประโยคหลังระพินพูดง่ายเหลือเกิน
ไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยทุกคนขยับตัวยกเว้นคริสติน่าคนเดียวที่ตลอดเวลาแห่งการหารือหล่อนนั่งพิงหินเอาหมวกปิดหน้านิ่งสงบไปโดยไม่ได้เข้ามาร่วมวงเลยระพินหันไปพบก็จ้องหน้าอย่างพินิจเขาสังเกตเห็นหล่อนอิดโรยโป้ป้อแป้ไปมากคิดกระเชิดวุฒเดินเข้าไปเขย่าไหลเรียกเสียงอู้อี้ก็ดังออกมาเป็นภาษาเดิมของเผ่าพันตนอาการเหมือนจะเผลอตัวว่าโอ้ please I want to sleep เมื่อนั้นระพินไพรวันก็ก้าวเข้าไปก้มลงตรงหน้าเอามือขยับปีกหมวกหล่อนขึ้นก็เห็นหลับตาอยู่จึงดีดนิ้วเข้าไปที่ใบหน้าเสียงดีดนิ้วของเขานั้นทำให้หล่อนเผยเปลือกตาอันอิดโรยขึ้นคุณจะนอนที่นี่ไม่ได้ไม่งั้นอาจจะถูกทิ้งไว้คนเดียวเข้าใจไหมเสียงของเขาแว่วเข้าไปกระทบโซ่ประสาทของหล่อนแม่ผมทองเบิกตาโพลงอย่างรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีมองไปรอบๆเห็นพักพวกรายล้อมองเป็นตาเดียวมาก่อนแล้วโดยเฉพาะผู้ที่นั่งอยู่ตรงหน้ากำลังจ้องเขม็งเหมือนจะค้นหาความผิดปกติหล่อนจึงขยับตัวลุกขึ้นด้วยลักษณะแข็งใจและคิดกับเชิดวุฒก็ช่วยกันเก็บปืนของหล่อนที่วางไว้ข้างตัวประคองไปพูดอะไรกันอยู่เบาๆพรานใหญ่มองหน้าด็อกเตอร์สแตนลีย์และหมอเบลถามว่าผมรู้สึกว่าคริสจะไม่สบายนะครับใบวันนี้ท่าทางจะเปลี่ยระหูไปมากทีเดียวสแตนลีย์กับเบลมองดูตากันอึกอักเล็กน้อยแล้วหัวหน้าคณะก็ยิ้มขรึมๆครับใบวันนี้อาการของคริสไม่ค่อยจะดีนักเบลก็เลยให้ยาระงับประสาทเข้าไปเลยทำให้ง่วงซึมยาระงับประสาทระพินอุทานขมวดคิ้วอะไรกันนี่เราจะต้องเดินทางกันเดี๋ยวนี้แล้วนะครับมันจำเป็นขนาดไหนที่คุณจะต้องให้ยาระงับประสาทในขณะที่เรากำลังไต่เขาประเดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเท่านั้นแหละเบลถอนใจเบาๆหล่อนอยากจะบอกความจริงแต่ก็ไม่กล้าจึงเลี่ยงไปว่าก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการง่วงนอนหรอกคุณฉันเชื่อว่าคริสน่ะพอจะไปกับเราได้แม้ว่าอาจจะเชื่องช้าไปบ้างแต่ถ้าไม่รังเกียจฉันก็อยากจะให้คุณประกบติดตัวเขาไว้ตลอดเวลาขณะที่อยู่ในเส้นทางฉุกเฉินนี้เพราะพลาดครั้งยังไงคุณจะได้ช่วยทันการตามปกติคุณก็จะเห็นแล้วว่าคริสน่ะทรหดบึกบึนที่สุดแต่อำนาจยาระงับประสาทจะทำให้เขาเชื่องช้าแล้วก็ง่วงนอนขาดความคล่องตัวไปบ้างจอมพรานขยี้จมูกสะบดอะไรอุบอิบในลำคอโถก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องเดินหนักในวันนี้ไม่จำเป็นจริงๆคุณไม่น่า

ระดาษเคมีสำหรับเช็ดหน้าส่งให้หล่อนลูบหน้าปลุกความรู้สึกอยู่คริสพอจะไต่เขาไหวไหมนี่คริสติน่าฝืนยิ้มพยักหน้าตอบสั้นๆว่าไหวอย่าโกหกตัวเองนะคุณไม่มีใครจะรู้ได้นอกจากตัวคุณเองเท่านั้นอะตอนนี้ง่วงจัดใช่ไหมแล้วก็ไม่มีแรงเขาขัดขันนี่คุณสุภาพบุรุษคริสติน่าเน้นเสียงชัดเจนผลักอกเขาเบาๆระพินเซหลังไปก้าวหนึ่งขอขอบคุณที่เป็นห่วงตอนนี้ฉันหายง่วงแล้วแล้วก็มีแรงพอที่จะไต่ขึ้นสวรรค์หรือดิ่งนรกกับคุณได้เสมอไม่ว่าคุณจะนำไปทางไหนแต่ถ้าคุณคิดว่าฉันจะเป็นอุปสรรคถ่วงเวลาเดินทางของพวกเราแล้วก็เลิกคิดได้แล้วแววตาของพรานใหญ่ที่เคร่งเริ่มจะอ่อนโยนลงยิ้มให้น้ำเสียงก็นุ่มลงด้วยขณะที่ชี้ขึ้นไปยังเลาะยอดเขาลิบๆคริสบนนั้นน่ะถ้าขึ้นไปถึงคุณจะมองเห็นสวรรค์จริงๆเพราะภูมิประเทศสวยงามมากมนุษย์น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้พบเห็นจะมีสระใหญ่น้ำใสสะอาดกอบัวบานสะพรั่งมีหงส์ขาวแล้วก็หงส์ดำลอยฟ้องและดอกไม้นานาพันธุ์แต่ก่อนที่จะปีนขึ้นไปถึงเราจะไต่ไปตามขอบของนรกถ้าพลาดนิดเดียวแทนที่จะเห็นสวรรค์ก็จะเห็นนรกแทนผมอยากให้พวกคุณพบกับสวรรค์ไม่ใช่นรกเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีนอนพักเอากำลังสัก2ชั่วโมงก่อนนะผมและพวกเราทุกคนรอได้ฉันอยากเห็นสวรรค์ที่คุณพรรณนาไว้และไม่อยากจะนอนหลับอยู่ตรงตำแหน่งนี้เหมือนนรกที่มันร้อนระอุราวกับอยู่บนภูเขาไฟว่าแต่บนสวรรค์น่ะจะมีเทพบุตรไหมเทพบุตรที่มีน้ำพระทัยอันเมตตาดีงามให้กับความการุณแก่ผู้หญิงถอยๆสักคนหนึ่งกล่าวจบเพียงแค่นี้คริสติน่าก็เดินผละจากเขาเข้าไปรวมกลุ่มกับพวกพรานพื้นเมืองซึ่งบัดนี้กำลังเตรียมตัวแล้วโดยกระชาก M16 จากมือของคิดติดตัวไปด้วยลักษณะเดินของหล่อนพังงาดเต็มไปด้วยความสง่างามในคุณลักษณะเดิมโดยซ่อนแววอ่อนเพลียไว้อย่างมิชิดระพินไพรวันยืนนิ่งแล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบของเชิดวุฒิว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมจะคอยดูแลคริสไว้เองบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อชีวิตทุกคนในคณะระบายลมหายใจยาวตบไหล่นายทหารรุ่นน้องพูดแผ่วเบาว่าวุฒิไต่เขาครั้งนี้พยายามระมัดระวังตัวคุณเองให้มากที่สุดเอาชีวิตของตัวเองไว้ก่อนที่จะไปคิดถึงคนอื่นขอให้รู้ไว้ด้วยว่าผมเป็นห่วงคุณมากกว่าใครทุกคนน้องชายแล้วการเดินทางในลำดับต่อไปก็เริ่มขึ้นเมื่อสแตนลีย์อันเป็นหัวหน้าคณะตะโกนบอกโอเคมูฟพวกลูกหาบทยอยแบกของปีนป่ายขึ้นไปก่อนโดยการนำหน้าของบุญคำซึ่งรู้แนวเส้นทางตามนัดแนะไว้ก่อนแล้วเครื่องมือในการไต่เขาเริ่มนำออกมาใช้อีกครั้งเหมือนเมื่อตอนตัดขึ้นหน้าผาก่อนจะบ่ายหน้าเข้าสู่โป่งน้ำร้อนเมื่อ 3-4 วันก่อนกลุ่มนายจ้างคอยดูแลควบคุมและตามไปเบื้องหลังอย่างระมัดระวังบุญคำเองมีวิทยุคอยรับคำสั่งระพินอยู่ตลอดเวลาที่จะให้เบียงอ้อมหรือบ่ายเบน
ไปในเส้นทาง

านเขาพิจารณาเห็นว่าปลอดภัยและเสี่ยงน้อยที่สุดตัวจอมพรานเองขณะนี้เดินอยู่รั้งท้ายสุดเพื่อจะได้มองเห็นการเคลื่อนไหวของแต่ละคนได้อย่างถนัดโดยตลอดส่วนฝ่ายนายจ้างอเมริกันและเชิดวุฒินั้นไต่ทางเกาะกลุ่มกันขึ้นไปโดยมีคริสติน่าซึ่งคงจะเป็นด้วยความมุมานะหรืออะไรก็ตามทีในกลุ่มของหล่อนนั้นหล่อนเองไต่ตามติดหลังขบวนลูกหาบคู่ล้าหลังสุดคือคู่ของอูทะและพะโต้กะเรียงอาสาสมัครที่ขอติดตามมาด้วยในครั้งนี้ด้วยความสำนึกในบุญคุณที่อเมริกันพวกนี้ได้ให้การอนุเคราะห์พวกตนเป็นอย่างดีประกอบกับที่มีความเคารพนับถือระพินเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้วทดแทนให้แก่ลูกหาบสองคนที่ได้เสียชีวิตไปแล้วเส้นทางอันเริ่มจะไต่ขึ้นสูงเป็นลำดับนั้นครั้งแรกก็ใช้วิธีค่อยๆเดินตามแก่งแง่หินเกาะเหนี่ยวต้นไม้หรือรากไม้ที่งอกแทรกหินอยู่ทั่วไปขึ้นไปก่อนบางตอนเอนสูงขึ้นไปประมาณ45องศาในตอนแรกๆต่อมาก็ค่อยๆตั้งชันขึ้นทุกขณะกลายเป็น60แล้วก็70องศายิ่งมุมเงยสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งจะต้องระมัดระวังตัวและปีนป่ายกันขึ้นไปด้วยความลำบากและออกแรงเหนื่อยเพิ่มขึ้นเท่านั้นการไต่ขึ้นสูงพบกับตะพักไหลทางอันพอเป็นที่อาศัยพักหยุดรอกันได้เป็นช่วงๆระยะไปแล้วก็เริ่มต้นไต่ขึ้นกันต่อไปอ้อมโคดชะโงกหินใหญ่บ้างตัดทางมุดเข้าไปในช่องเขาหินทะลุเป็นโพรงปล่องระยะสั้นๆบ้างความเหน็ดเหนื่อยมาหาหินของเส้นทางทำให้ทุกคนจำไม่ได้ว่าผ่านแก่งแง่โคดหินหรือโพรงชะง่อนมาแล้วกี่แห่งกี่ตอนพวกสัมภาระนั้นพอยิ่งสูงขึ้นไปก็เริ่มจะมีการผูกเชือกชักลากสำหรับสิ่งที่ไม่สำคัญและทนทานต่อแรงกระทบกระแทกได้และชักรอกสำหรับอุปกรณ์ที่จะกระทบกระทั่งสะเทือนไม่ได้กันบ้างแล้วเสียงบุญคำตะโกนโบกเวกบงการในการลำเลียงของขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาในภาวะเช่นนี้ฝ่ายนายจ้างทุกคนจึงเห็นได้ชัดว่าแกสามารถควบคุมการเดินทางประสานงานกับระพินได้อย่างวิเศษสุดระหว่างคนที่นำไปเบื้องหน้าหัวขบวนสุดกับอีกคนหนึ่งอันเป็นเจ้านายที่ควบคุมบงการอยู่ด้านหลังสุดเกิดเสยและจันก็ให้การร่วมมือได้ชนิดเป็นทีมเวิร์กอย่างยอดเยี่ยมแสดงถึงความคุ้นเคยที่ผ่านงานร่วมกันมาแล้วอย่างดีพวกนั้นคอยประกบคุมพวกลูกหาบและคอยช่วยเหลือในการลำเลียงของอยู่ตลอดเวลาในช่วงของเส้นทางตอนไหนที่วิบากมากไม่มีใครเอาเปรียบปีนไต่นำตัวเองขึ้นไปตามลำพังโดยทอดทิ้งพวกลูกหาบให้ต้องทุลักทุเลอยู่กับสัมภาระที่ต้องแบกหามนำขึ้นไปด้วยเหล่านั้นเลยเห็นการทำงานของพวกนั้นแล้วฝ่ายนายจ้างอเมริกันทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ก็นึกชื่นชมนิยมอยู่ในใจตัวหัวหน้าคือระพินนั้นมิใช่จะสามารถแต่เฉพาะการเป็นมัคคุเทศก์นำทางหรือหลักประกันในความปลอดภัยของทุกคนในคณะแต่ประการเดียวเท่านั้นการคุมทีมงานของเขาและการประสานงานในหน้าที่ของพรานทั้ง4ของเขาจัดได้ว่าวิเศษสุดเชิดวุฒินั้นด้วยความเป็นห่วงและด้วยใจที่พะวงอยู่ก่อนแล้วเขาติดหลังคริสติน่าไปอย่างกระชั้นชิดโดยปล่อยให้สแตนลีย์คิดและอิสเบลรวมกลุ่มกันอยู่เบื้องหลังคอยดูแลระมัดระวังเป็นพี่เลี้ยงและเตือนแม่ผมทองอยู่ตลอดเวลาเพราะเกรงจะพลาดพลั้งแต่ลำพังตัวเขาเองจะช่วยอะไรได้มากนักในเมื่อเส้นทางชนิดนี้ลำพังตัวเองก็แทบจะเหลือรับประทานแล้วทุกคนเหนื่อยกันจริง
ในการปีนป่ายไปตามชะง่อนหินซึ่งบัดนี้ถ้าจะเหลียวกลับลงมามองข้างล่างก็จะเห็นท้องทุ่งและตีนเขาอยู่ต่ำลิบลิบลงไปและจะทิ้งห่างไกลขึ้นไปตามลำดับภาพที่มองกันจากข้างล่างนั้นมันกินตามากเพราะดูแล้วไม่น่าจะลำบากยากเย็นอะไรนักแต่พอมาปีนกันจริงๆกว่าจะไต่ผ่านกันขึ้นได้ทีละขั้นทีละตอนของไหล่ผากำลังขาไขข้อไม่ว่ามือและเท้าแทบจะหมดสิ้นเหงื่อออกโซมกายจนเปียกชุ่มเหมือนอาบน้ำปากขอบกันราวกับหมาหอบแดดโดยเฉพาะพวกอเมริกันหน้าแดงเป็นกุ้งเผาไปเลยรพินคงตามหลังมาเป็นระยะระยะอยู่เช่นเดิมและทุกคนก็เข้าใจดีว่าเหตุใดเขาจึงต้องคอยระวังหลังอยู่เช่นนั้นเพราะจะต้องอำนวยการในด้านนำคณะทั้งหมดให้ขึ้นไปตามแนวทางที่เห็นว่าปลอดภัยที่สุดและปรึกษาทางวิทยุกับบุญคำอยู่แทบตลอดเวลาเหมือนกับว่าจะตัดขึ้นทางด้านไหนเพื่อให้สะดวกที่สุดหนทางจึงต้องอ้อมเลี้ยววนซ้ายเวียนขวาอยู่ตลอดเวลาเป็นไงบ้างครับทุกท่านเสียงระพินถามออกมาจากเครื่องรับวิทยุของทุกคนซึ่งขณะนี้แม้จะเหน็บเอวอยู่ก็เปิดเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะพูดติดต่อกันได้เพราะเส้นทางเดินเรียงแถวกันขึ้นไปเหมือนงูกินหางเว้นระยะกันห่างกันเป็นกลุ่มๆช่วงยอมรับว่าเต็มกลืนทีเดียวรับพินเสียงตอบหอบๆออกมาจากสแตนลีย์เพราะคิดเบร์และคนอื่นๆเหนื่อยซะจนพูดไม่ออกช้าๆก็ได้ครับไม่ต้องรีบค่อยๆขึ้นไปยิ่งออกแรงมากก็จะยิ่งเหนื่อยการเกาะแง่หินเหนี่ยวกิ่งไม้หรือรากไม้ขอให้สังเกตพวกพรานของผมก่อนนะครับว่าเขาใช้ยึดตรงไหนมิฉะนั้นมันอาจจะไม่มั่นคงพอแล้วก็หลุดกลิ้งลงมาได้เขาบอกขึ้นไปด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและฟังดูอบอุ่นที่สุดและนี่ดูเหมือนจะเป็นเส้นทางที่ทั้งคณะเคลื่อนไหวคืบหน้ากันไปได้อย่างแช่มช้าที่สุด

พวกลูกหาบนั้นมือตีนเหนียวราวกระตุกแกและที่เห็นว่าแต่ละคนทรหดผิดมนุษย์มนาที่สุดก็คือคนเหล่านั้นไม่ได้ขึ้นไปลำพังตัวเปล่าๆแต่ยังมีภาระต้องประคับประคองนำหีบห่อสัมภาระขึ้นไปด้วยแต่ละคนก็ไม่ใช่รูปร่างใหญ่โตแข็งแรงอะไรนักตรงข้ามเกือบทั้งหมดรวมทั้งอูทะและพะโต้รูปร่างผอมเกรงในลักษณะเหมือนคนขาดอาหารแต่คนเหล่านี้เกิดมาเหมือนจะเพื่องานนี้โดยเฉพาะทุกฝ่ายนายทุกฝ่ายทุกคนฝ่ายอเมริกันจึงได้ความรู้แน่นอนเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งว่ารูปร่างลักษณะร่างกายของมนุษย์เรานั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญเลยมันสำคัญที่ว่าใครมีความชำนาญอย่างใดหรือฝึกฝนอบรมเคยชินมาอย่างใดเท่านั้นคิดนะตัวราวกะยักษ์ข้อลำก็นักมวยปล้ำเราดีๆนี่เองแต่ในภาวะเช่นนี้นายนั่นดูเหมือนจะแทบหมดเรี่ยวหมดแรงก่อนทุกคนในภาวะที่ต่อสู้กับแรงดึงดูดของโลกเช่นขนาดนี้ไม่มีสัตว์ใดที่จะผ่านมาให้เห็นเลยแม้แต่เงาในเส้นทางที่ไต่ชะง่อนหินหน้าผาสูงสูงต่ำต่ำเหล่านั้นขึ้นไปอาจพบเห็นบ้างก็มูลของเลียงผาซึ่งก็ไม่บ่อยนักและทุกคนก็ไม่สนใจที่จะสังเกตดูเนื่องจากความเหนื่อยนอกจากเกิดผู้คอยช่วยเหลือคู่ของอูทะและพะโต้สกิดชี้ให้เชิดบุตรเห็นก็อาจจะมีเสือดาวบ้างเหมือนกันแต่เรามากันเป็นขบวนมากๆแบบนี้มันไม่โผล่ให้เห็นหรอกนายทหารเกิดบอกถ้าไอ้ช้างนรกโขลงนั้นละคอยดักอยู่ข้างบนงัดหินลงใส่แล้วก็ภูมิประเทศแบบนี้เราไม่มีทางหลบได้เลยนะนอกจากตกเขากันหมดนายทหารหนุ่มพูดออกมาอย่างยากเย็นป้ายแขนเช็ดเหงื่อผ่านท้ายไรเฟิลของเขาในขณะนี้ถูกนำมาใช้แทนไม้ค้ำถ่อพยุงร่างแล้วครับหน้าผาตอนนี้น่ะชันมากครับแต่ช้างมันขึ้นมาไม่ได้หรอกนายทหารแล้วแง่หินแถบนี้ก็เป็นหินเปราะช้างมันรู้ว่ารับน้ำหนักตัวมันไม่ไหวเกิดให้คำรับรองเพื่อตัดกังวลหวาดระแวงของเชิดบุตรคริสติน่าคงไม่พูดอะไรอยู่ตามเดิมหล่อนไต่ตามเส้นทางของเกิดไปอย่างชนิดซ้ำรอยทีเดียวโดยไม่แยกไปทางอื่นและอยู่สูงกว่าเชิดบุตรประมาณหนึ่งช่วงตัวแตนลีและคิดผู้ใช้ไรเฟิลใหญ่ขนาดหนักบัดนี้ก็มีอาการเดียวกับเชิดบุตรและเช่นกันคือใช้พานท้ายปืนช่วยยันเสียงระพินจึงดังเตือนขึ้นมาอีกว่าระวังเรื่องไรเฟิลนะครับถ้าจะใช้ยันพื้นแบบนั้นน่ะขอให้ทุกคนถอดกระสุนที่บรรจุอยู่ในรังเพลิงออกซะก่อนนัดที่อยู่ในรังเพลิงก็ขอให้เอาออกซะด้วยทุกคนของฝ่ายนายจ้างเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้และเข้าใจในคำเตือนของเขาใครที่บรรจุลูกไว้แล้วแต่เข้าห้ามไกลหรือใช้วิธีลดนกจึงเปิดลูกเลื่อนถอดกระสุนนัดที่บรรจุพร้อมอยู่ในรังเพลิงออกเสียบในรังกระสุนตรงอกเสื้อไว้หรือเฉพาะที่บรรจุอยู่ในแมกกาซีนโดยยังไม่ส่งลูกขึ้นลำส่วน M16 พักฐานอันเป็นปืนน้ำหนักเบาซึ่งคริสติน่าและเบลใช้สะพายอยู่ก็ถูกเตือนมาให้ตรวจสอบคันห้ามไกลซึ่งก็ปรากฏว่าของเบลแง่หินหรือรากไม้ก็ไม่ทราบเกี่ยวคันห้ามไกลให้เบลมายังตำแหน่งฟูลออโต้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบพอตรวจพบหล่อนก็ตกใจรีบเข้าห้ามไกลตามเดิมทันทีพร้อมกับถอนใจเฮือกพูดเบาๆกับพักพวกคนคนนี้นี่เหลือร้ายจริงๆอ่านอะไรต่ออะไรของพวกเราออกหมดทุกภาวะทุกเหตุการณ์เป็นคนที่หน่วยเหนือของเราเฟ้นเลือกไว้ให้แล้วนี่สแตนลีย์บอกกับบุคคลใต้บังคับบัญชาของเขาสั้นๆ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทรกที่262

สามคนของชุดนั้นประกอบด้วยหัวหน้าคณะคีตและเบลซึ่งเกาะกลุ่มกันไปใกล้ชิดที่สุดค่อยๆช่วยกันฉุดช่วยกันประคองหรือดึงกันขึ้นไปกลุ่มหนึ่งเชิดวุฒิคริสและเกิดก็พยุงกันขึ้นไปอีกกลุ่มหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกกันว่าเลือดตาแทบกระเด็นทีเดียวของการเดินทางทั้งทิ้งที่ดูแต่แรกขณะอยู่เชิงเขาต่างก็รู้สึกว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนักระยะประมาณไม่เกิน30เมตรจะถึงบริเวณหน้าผาชันที่ขวางอยู่เบื้องหน้าแล้วหนทางก่อนจะเข้าถึงตีนผานั้นเป็นแนวไหลของน้ำฝนแต่บัดนี้แห้งผากพื้นอุดมไปด้วยก้อนกรวดเล็กๆใหญ่ๆและมันเทราดในมุมที่สูงไม่น้อยทีเดียวบุญคำตีมือบอกพวกลูกหาบให้พยายามเลี่ยงอ้อมเส้นทางนั้นออกไปทางด้านขวามือซึ่งมีต้นไม้เล็กๆงอกอยู่ประปรายอุดมไปด้วยโขดหินใหญ่น้อยส่วนคริสติน่าหยุดพิจารณาดูเส้นทางที่จะเข้าไปยังโคนผาตอนนั้นหล่อนรู้ดีว่ายิ่งอ้อมเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียเวลาและเหนื่อยหนักเข้าไปเท่านั้นแล้วก็รู้ด้วยว่าพวกลูกหาบจำเป็นจะต้องอ้อมทางเพราะไม่สะดวกต่อภาระที่แบกหามอันอาจทำให้ถลายลื่นได้นั้นเส้นทางที่หล่อนมาหยุดยืนดูอยู่เชิดบุตรเดินตามขึ้นมาทันและหยุดหายใจตัวโยนอยู่พร้อมกระแตะแขนแม่ผมทองคริสตีออกขวาตามหลังพวกลูกหาบไปเถอะแต่คริสติน่าสั่นศีรษะบุยปากให้ดูเส้นทางขึ้นอันมองเห็นอยู่โล่งๆใกล้ๆมุดพวกเราตัวเปล่ากันทั้งนั้นน่ะอย่างมากภาระที่ถือก็แค่ปืนฉันว่าเราค่อยๆไต่ขึ้นไปตามทางน้ำไหลนี่ดีกว่านะมันจะถึงเร็วกว่าพวกนั้นเราไปถึงก่อนก็จะไปรอพวกเขาอยู่ตรงตีนผานั่นฉันไม่อยากอ้อมอีกแล้วความไม่รู้ภูมิประเทศและความไม่ค่อยจะเดียงสากับป่าดงพงไพรมาก่อนของเชิดบุตรทำให้เขาไม่ระแวงเฉลียวคิดอะไรทั้งสิ้นตกลงงั้นผมนำเองคุณคอยตามหลังไว้แล้วกันว่าแล้วเชิดบุตรก็งุ้มตัวไปเบื้องหน้าต้านกระแรงฉุดดึงของโลกแล้วค่อยๆตะกายขึ้นไปยังทางโรยกรวดโล่งๆราวกับใครจะตัดเป็นถนนอย่างดีไว้ให้นั้นทันทีโดยมีคริสติน่าไต่ตามหลังเชิดวุฒินั้นพอก้าวขึ้นไปได้3 4 9พื้นกรวดก็ร่วงพลูลงแล้วแต่ไม่มากนักปลายรองเท้าของเขาจิกเอาไว้ได้ยังพื้นแข็งที่รองอยู่ภายใต้และส่งพานท้ายปืนไปให้คริสติน่าเพื่อให้ใช้เป็นเครื่องยึดดึงตัวขึ้นมาแค่อาศัยพยุงตัวไว้เท่านั้นนะคริสอย่าฉุดแรงนักนะเดี๋ยวเสียหลักลงไปด้วยกันเขาบอกมาเบาๆคริสติน่าเอื้อมมือไปคว้าพานท้ายไรเฟิลของเชิดวุฒิที่ยื่นส่งมาให้อีกมือเกาะพื้นที่หาความมั่นคงอะไรไม่ได้เลยนั้นค่อยๆพยุงกายขึ้นไปทั้งที่โดยแท้จริงหล่อนก็อ่อนเพลียแล้วก็ง่วงนอนอยากพักผ่อนมากที่สุดระวังวุฒิคริสอย่าขึ้นทางด้านนั้นเสียงพรานใหญ่ร้องตะโกนขึ้นมาสุดเสียงคราวนี้ไม่ต้องใช้วิทยุแล้วเพราะเสียงร้องลั่นภูเขาอันเงียบสงัดของเขาและตัวเองก็กระชั้นไล่หลังทุกคนขึ้นมาใกล้โดยไม่เว้นระยะห่างเกินไปนักแต่มันช้าไปซะแล้วพร้อมๆกับเสียงตะโกนของเขานั่นเองคริสติน่าผู้กำลังไต่ขึ้นก็ถลายพรวดเสียหลักรูถอยลงมามือหล่อนที่จับพานท้ายไรเฟิลของเชิดบุตรจึงกลายเป็นกระชากดังนั้นเชิดบุตรซึ่งอยู่ในลักษณะยืนกึ่งตะแคงกึ่งเหลียวหลังอยู่จึงศีรษะปักลงมาแล้วก็ไม่ได้ปักไปไหนหากแต่ชนปะทะเข้ากับคริสติน่าผู้กำลังเอาอกครูดอยู่กับพื้นกรวดนั่นเองโดยความสูงชันของพื้นที่โดยพื้นอันเป็นกรวดที่หาความมั่นคงไม่ได้โดยการฉุดชักของกันและกันกับการชนปะทะกันเองทั้งสองจึงอยู่ในสภาพเหมือนลูกขนุนกลิ้งกระจัดกระจายลงมาตามเส้นทางที่ไต่กันขึ้นไปได้ราว10เมตรนั้นท่ามกลางเสียงร้องลั่นอย่างตกใจของหัวหน้าคณะคิดและเบล
ผู้มองเห็นอยู่ตามตาซึ่งหน้าห่างขึ้นไปเพียงแค่ไม่มากนักทุกคนเห็นชัดอยู่ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าฝั่งซ้ายของถนนกรวดสายนั้นเว้าตัดลงไปเป็นลักษณะหุบเหวแล้วร่างของเชิดวุฒิกับคริสติน่าที่กลิ้งคลุกคลีลงมาด้วยกันนั้นก็กลิ้งลงมาทางแถบด้านเหวนั้นสแตลีย์คิดและเบลอ้าปากกว้างด้วยความตกใจแต่ไม่มีเสียงใดๆที่จะหลุดรอดลำคอออกมาได้ในภาวะเช่นนี้ภาพที่ทั้งสามเห็นมันห่างสูงขึ้นไปเพียงแค่ 7-8 เมตรใกล้ๆนี่เองเท่านั้นแล้วอเมริกันทั้งสามก็รู้สึกว่าใครคนหนึ่งที่อยู่รั้งท้ายสุดตะกายอย่างรวดเร็วปานการพุ่งขึ้นที่สูงของเสือดาวเฉียดร่างอันยืนตะลึงของเขาทั้งสามสวนขึ้นไปกรวดใหญ่น้อยบริเวณที่เทลาดชั้นนั้นถล่มพลูและกระจายว่อนไปหมดในระหว่างที่คริสติน่ากับเชิดวุฒิกลิ้งลงมาด้วยกันร่างของแม่นักเคมีฟิสิกสาวประจำคณะก็หลุดแวบลงไปทางเนินผาตัดซีกซ้ายมือนั้นจริงๆแต่ข้อมือข้างหนึ่งของหล่อนถูกเชิดวุฒิคว้ายึดเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นที่สุดเท่าที่กำลังของเขาจะมีได้เชิดวุฒินั้นขณะนี้ก็อยู่ในสภาพพลิกคว่ำหน้าศีรษะชะโงกล้ำลงไปส่วนกายของคริสติน่าลอยอยู่กลางอากาศแล้วกำลังฝ่ามือของหล่อนเองไม่มีแรงพอที่จะจับมือเชิดวุฒิไว้ได้ในลักษณะที่โหนตัวอยู่เช่นนั้นแต่นายทหารหนุ่มเป็นผู้ที่ขยุ้มมือยึดกำไว้เองและจากแนวเทของพื้นที่บริเวณอันปราศจากที่ยึดเหนี่ยวได้มั่นคงนั้นน้ำหนักของคริสติน่าก็ดูเหมือนกำลังจะทวงเขาให้ค่อยๆเคลื่อนลงไปทีละน้อยทีละน้อยไรเฟิลของเขาและ M16 ของคริสติน่าหลุดกริ่งตามกรวดลงมากองอยู่ยังเบื้องหน้าของพรรคพวกอีก3คนที่ยืนตะลึงหัวใจตกไปอยู่ที่ปลายเท้าบัดนั้นเองก่อนที่เชิดวุฒิจะเสียดุลถลำต่ำลงไปมากกว่านั้นรพินก็โจรขึ้นมาถึงก่อนอื่นเขาทิ้งกายลงทั้งตัวกดน้ำหนักทั้งหมดลงไปบนบั้นเอวส่วนหลังของเชิดวุฒิเพื่อยึดตรงไว้ไม่ให้ร่างของนายทหารหนุ่มที่กำลังจะพลอยลื่นหลุดลงไปด้วยให้หยุดอยู่ณที่นั้นยึดแขนคริสไว้ให้นั่นที่สุดยึดแขนไว้ระพินตะโกนลั่นฝ่ายได้รับคำสั่งซึ่งบัดนี้แย่เขี้ยวเอื้อมือลงไปจับข้อมือของคริสติน่าผู้ลอยคว้างอยู่กลางเวหาเหมือนนักกายกรรมและสงบตัวเองนิ่งอยู่เช่นนั้นอย่างรู้ตัวเองดีว่าถ้าหล่อนมีอาการแกว่งหรือไกวตัวมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เชิดวุฒิไม่ถนัดและเพิ่มน้ำหนักขึ้นมากเท่านั้นเชิดวุฒิพยักหน้าแทนความหมายว่ารับทราบคิดสตอรี่ขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วช่วยกันรั้งข้อเท้าเชิดวุฒิไว้รพินหันลงไปตะโกนสั่งเร็วปรือต่อไปและเมื่อนั้นทั้งสามที่มัวแต่จังงังอยู่จึงได้สติไหวตัวขึ้นพร้อมกันต่างตะกายไตขึ้นไปเบนั้นเร็วกว่าสองชายชะกันที่มัวแต่ถลายลื่นอยู่ซะอีกพอถึงหล่อนก็ช่วยชุดข้อเท้าของเชิดวุฒิไว้อีกแรงจากนั้นสไตลีและคิดจึงขึ้นมาถึงอย่างทุลักทุเลแล้วกำลังของคนทั้งหมดก็เข้าชุดดึงรั้งตัวเชิดวุฒิไว้ไม่ให้ขยืดเมื่อแน่ใจที่สุดว่าร่างของนายทหารหนุ่มจะไม่พลอยถูกฉุดด้วยน้ำหนักตัวของคริสติน่าลงไปอีกคนนึงแล้วพรานใหญ่ก็ถอนตัวออกจากหลังเชิดบุตรเชือกซึ่งคล้องสะพายไหล่ทำเป็นบ่วงเตรียมไว้ก่อนแล้วหย่อนลงไปทันทีตัวเขาก็เลี่ยงลงมาในระดับที่สูงกว่าร่างอันนอนพังภาพของเชิดบุตรเล็กน้อยหย่อนสายบ่วงลงไปทันทีสายบ่วงครั้งแรกมันพลาดจากปลายเท้าทั้งสองข้างของคริสติน่าไปเล็กน้อยแต่พอครั้งที่สองมันก็สวมเข้าไปยังเท้าทั้งสองข้างของแม่ผมทองผู้บัดนี้รวบขาทั้งสองให้มันแนบชิดกันปล่อยร่างกายให้โหนติดอยู่กับกำลังข้อมืออันสั่นระริกของฝ่ายที่ขยุ่มจับแขนไว้ Easy Chris Don't move Don't moveระพินร้องบอกลงไป
คริสติน่ากัดริมฝีปากแน่นทำตัวนิ่งแข็งเหมือนหุ่นจอมพรานค่อยๆขยับกระตุกสายบ่วงให้คล้องผ่านลำตัวของหล่อนสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเป็นลำดับจนกระทั่งมันขึ้นมาถึงระดับซอกรักแร้ทั้งสองข้างแล้วจึงกระตุกโดยแรงให้บ่วงรัดไว้ในระดับรอบอกใต้ซอกแขนทั้งสองทันทีกระชากแรงๆอีกสองครั้งเพื่อแน่ใจที่สุดว่าบ่วงจะไม่คลายตัวและคล้องสวมอย่างมั่นคงอยู่ใต้ซอกแขนทั้งสองข้างโดยไม่หลุดคิดไปยึดปลายเชือกไว้อีกแรงหนึ่งเผื่อผมพลาดเร็วเขาสั่งการต่อไปอีกอย่างรวดเร็วทุกคนทางด้านบนดูเหมือนจะเข้าใจสภาพนั้นได้ดีที่สุดนายคีผู้กำยำแข็งแรงแต่ค่อนข้างเชื่องช้าก็พลัดจากการยึดตัวเชิดบุตรถลาไปตะครุบปลายเชือกไนล่อนสำหรับไตเขาของเชิดบุตรของระพินโดยเอามามัดพันกับร่างกายของตนไว้เป็นหลักอีกชั้นหนึ่งพร้อมทั้งเตรียมออกแรงฉุดเป็นด่านสองพอระพินออกแรงดึงรั้งมันก็เป็นการผ่อนภาระกำลังแขนของเชิดวุฒิในทันทีปล่อยมือได้แล้วคุณวุฒิปล่อยพรานใหญ่บอกแน่ใจนะแน่ใจนะเสียงเชิดวุฒิร้องออกมาบอกว่าปล่อยได้แล้วระพินเกือบจะเป็นตะหวาดลั่นเชิดวุฒิจึงปล่อยมือร่างของคริสติน่าถูกรั้งติดกับเชือกที่คล้องไว้ใต้ซอกแขนทั้งสองและไม่ต้องเตือนหรือสั่งการกันอย่างใดอีกเบลกับสแตนลีย์ก็หันมาช่วยกันจับยึดสายเชือกที่ทอดยาวไปเบื้องหลังของระพินอีกสองแรงในขณะที่เชิดวุฒิยังนอนคว่ำอย่างหมดแรงอยู่เช่นนั้นห่างกันชั่วสองศอกเท่านั้นระหว่างผู้ที่รั้งสายเชือกไว้กับผู้ที่ลอยอยู่กลางอากาศซึ่งเบื้องล่างต่ำลงไปประมาณ 5-60 เมตรเป็นยอดหินอันระเกะระกะซึ่งเตรียมพร้อมแล้วที่จะเป็นสุสานของใครก็ได้ที่ร่วงหล่นลงไปไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามคริสติน่าสะบัดเส้นผมแงหน้ามองดูเขาขณะที่มือทั้งสองก็จับเส้นเชือกไว้ระพินเหงื่อแตกซิกร้องลงไปบอกเบาๆว่าโอเคคริสคุณปลอดภัยแล้วไม่ต้องใช้แรงของคุณไต่เชือกขึ้นมาหรอกพวกเราจะช่วยกันดึงตัวคุณขึ้นมาเองเขาพูดเสียงดังแต่คริสติน่ากระซิบกลับขึ้นมาว่าปล่อยฉันปล่อยฉันหมดจากภาระของคุณไปเสียไม่ดีกว่าเหรอนี่ถ้าคุณจะฆ่าตัวตายก็อย่ามาทำต่อหน้าผมเอาไว้ทำรับหลังระพินบอกห้วนห้วนแล้วค่อยๆ ออกแรงสาวดึงตัวแม่ผมทองขึ้นมาในขณะที่พักพวกข้างหลังก็ช่วยกันรั้งปลายเชือกไว้ราวกระชักเยอะร่างของคริสติน่าขยับสูงขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยโดยเจ้าตัวไม่ได้คิดที่จะช่วยตัวเองอะไรทั้งสิ้นนอกจากจะปล่อยให้ร่างกายที่ลอยคว้างอยู่นั้นถูกกว้านขึ้นมาเองจนกระทั่งในที่สุดก็ถึงขอบหน้าผาที่พลัดร่วงลงไปเมื่ออึดใจนี้ระพินสั่งให้ทั้งสามคนที่ยึดสายเชือกดึงชักไว้ให้ตึงตัวเขาเองรวบใต้ซอกแขนของแม่ผมทองหิ้วกระชากพ้นขอบหน้าผาขึ้นมานอนคว่ำอยู่บนพื้นระดับเอียงเทนั้นเสียงที่เอะอะลงเลงเป็นแจ็คตื่นไฟฟังสับสำเนียงไม่ได้เมื่อสักครู่ของตอนชุลมุนจึงยุติลงคริสติน่ายังนอนเหมือนจะพักอยู่ตรงนั้นอย่างคนไม่อยากจะเอานิยมนิยายอะไรอีกแล้วสำหรับชีวิตตนเองอาการของหล่อนดูเหมือนอยากจะหลับเต็มทีพอลากแม่ผมทองตัวยุ่งอยู่ในหัวใจของเขาขณะนี้ขึ้นมาได้ในสภาพที่ปลอดภัยระพินก็ขยายเงื่อนของบ่วงให้คลายออกแล้วม้วนเก็บเชือกอย่างไม่อยากจะสนใจอะไรอีกหน้าเขาตึงเครียดเก็บเชือกเสร็จก็เดินผละจากที่นั่นลงมายังชานพักห่างลงไปเล็กน้อย
ตำแหน่งที่ทิ้งไรเฟิลของตนเองไว้ก่อนจะแล่นขึ้นมาช่วยกู้สถานการณ์ร้ายปล่อยให้พรรคพวกของหล่อนเองแล้วก็เชิดบุตรเข้าไปกลุ่มรุมประคองพูดสอบถามอาการอะไรกันอยู่ตัวเขาเองลงนั่งบนแง่หินสะบัดหน้าอยู่ไปมาครู่หนึ่งทั้งหมดก็ประคองคริสติน่าพากันไต่ย้อนกลับมายังตำแหน่งที่ระพินนั่งอยู่อันเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่คริสติน่าและเชิดบุตรจะไต่ขึ้นไปยังเส้นทางอันตรายนั้น

านพื้นเมืองของเขาและลูกหาบที่ตีอ้อมไปยังด้านขวามือเลาะไปตามโขดหินซึ่งจะเป็นทางขึ้นที่สะดวกกว่าแม้จะอ้อมหน่อยได้ลับหายไปหมดแล้วโดยแนวบังของก้อนหินไม่มีใครของพวกนั้นเห็นเหตุการณ์อันน่าหวาดเสียวของทางด้านนี้เลยระพินนั่งนิ่งไม่ขยับขยื่นหรือสนใจว่าใครจะพูดอะไรทั้งสิ้นอ่อนแรงเพลียใจแล้วก็หนักอึ้งในสมองสุดที่จะพรรณนาได้ใครคนหนึ่งวางฝ่ามือแผ่วเบาลงบนไหล่เขาพร้อมกับบอกมาเสียงเบาๆว่าไปเถอะเดินกันต่อผู้นั้นคืออิซาเบลน้ำเสียงของหล่อนอ่อนนุ่มอย่างเข้าใจความรู้สึกของเขาดีพวกคุณล่วงหน้าไปก่อนเถอะระพินพูดเสียงแห้งพร่าโดยไม่มองหน้าใครสักคนที่มาอยู่ใกล้ๆตัวขณะนี้อ้อมขวามือเลาะโขดหินตามหลังพวกพรานของผมไปนะและไปพักกันอยู่ที่เชิงหน้าผาสูงนั่นก่อนเดี๋ยวผมจะตามขึ้นไปเองขอนั่งพักเหนื่อยก่อนตอนนี้ผมเหนื่อยเหลือเกินไม่มีใครกล้าต่อแย่นอกจากพูดอะไรกันเองซุบซิบพึมพำแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นการพูดกันอย่างเข้าใจได้ง่ายที่สุดเป็นครั้งแรกระหว่างที่ระพินใช้นิ้วดึงดั้งจมูกก้มหน้าหลับตานิ่งอยู่นั้นเขารู้สึกว่าคนกลุ่มนั้นพากันเคลื่อนตัวไปตามคำสั่งของเขาโดยดีแต่พอลืมตาขึ้นก็หาได้เป็นอย่างที่คิดไว้ไหมทุกคนเดินกันขึ้นไปหมดแล้วตามเส้นทางของพวกลูกหาบแต่ใครอีกคนหนึ่งครึ่งนั่งครึ่งเอนหลังพิงหินอยู่ไม่ห่างเขาออกไปนักก็แค่สองสามวาเท่านั้นคริสติน่าไม่มีใครแม้แต่เชิดวุฒิที่จะอยู่เป็นเพื่อนด้วยคงทิ้งหล่อนไว้กับเขาเฉพาะตามลำพังเหมือนจะเจตนาฉะนั้นผมบอกให้พวกคุณทุกคนตามพวกลูกหาบขึ้นไปแล้วนี่คุณยังมานั่งทำอะไรอยู่ที่นี่อีกคริสก็ฉันไม่มีสิทธิ์เหนื่อยไม่มีสิทธิ์ที่จะนั่งพักอย่างคุณมั่งไงหล่อนพูดโดยไม่หันมองทางด้านเขาเช่นกันแล้วหัวหน้าของคุณอะคิดเบลแล้วก็เชิดวุฒิอะเขาก็ไปกันแล้วไปตามคำสั่งของคุณนั่นแหละก็ทำไมเขาไม่หิ้วคุณขึ้นไปอ่ะถ้าคุณไม่มีแรงเดินอ่ะก็อาจจะเป็นเจตนาที่จะทิ้งฉันไว้กับคุณให้คุณได้ด่าฉันอย่างเต็มที่ละมั้งผมไม่มีอะไรจะต้องด่าคุณระพินกระชากหางเสียงถ้าไม่มีก็ขอบใจแต่ถ้ามีก็พร้อมที่จะรับฟังนะด่าฉันสิถ้าคุณอยากด่าระพินแย้มริมฝีปากจนเห็นไรฟันลักษณะนั้นดูเหมือนอยากจะแยกเขี้ยวมากกว่ายิ้มจ้องมองดูร่างงามทางด้านข้างที่นั่งหลับตาพิงหินอยู่ที่คุณถ้าไม่คิดสักนิดเดียวนะว่าเหตุการณ์เมื่อครู่นี้จะทำให้เชิดวุฒิต้องพลอยหล่นลงไปแหลกกับคุณด้วยแล้วก็ผมจะปล่อยคุณหล่นลงไปคนเดียวฉันรู้และฉันก็เข้าใจดีด้วยในข้อนี้ระพินนี่คริสติน่าก็เฉยมีอาการเหมือนจะเข้าพวังหลับนี่คริสในที่สุดความกระด้างของเขาก็จางลงอัดบุหรี่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะขยี้ดับกับพื้นหินแล้วดีดกระเด็นหายแวบไปในหมู่หินน้อยใหญ่รอบตัวผมเสียใจนะถ้าผมจะรุนแรงอะไรกับคุณไปมั่งทั้งด้านกิริยาวาจาทั้งที่โดยแท้จริงแล้วคุณก็พยายามจะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีของผมแล้วก็ยังคงเสี่ยงชีวิตไต่เชือกลงไปช่วยผมไว้ตอนที่ผมตกเหวรวมทั้งการช่วยรักษาพยาบาล
ล่อนสายหน้าช้าๆทั้งที่ยังหลับตาอยู่ระหว่างคุณกับฉันเราไม่ได้มีบุญคุณอะไรติดต่อกันหรอกแล้วแค่ต่างทำกันไปตามหน้าที่เท่านั้นคุณรู้ดีและฉันก็รู้ดีนี่คริสขอบอกอีกครั้งนะว่าผมเสียใจคุณต้องเข้าใจด้วยว่าบางขณะผมก็หงุดหงิดเกรี้ยวกราดโดยไม่มีเหตุผลแล้วคุณเข้าใจยังไงเข้าใจว่าฉันแกล้งมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาโดยกล้าเอาชีวิตของตัวเองเป็นเดิมพันเพื่อที่ใจคุณต้องมาลำบากเหนื่อยยากช่วยเหลืออย่างนั้นเหรอจริงละคุณร้องเตือนมาโดยทางวิทยุไม่ฉันไต่ขึ้นไปทางด้านที่ฉันเห็นว่ามันน่าจะเป็นทางลัดแล้วก็เดินขึ้นไปได้ง่ายไอ้คำเตือนของคุณน่ะมันมาช้าไปยังไม่ทันสิ้นเสียงสั่งของคุณเลยอุปัตวัยเหตุมันก็เกิดขึ้นมาซะก่อนเป็นนั้นว่าฉันผิดตลอดการในสายตาของคุณงั้นสิก็ผมบอกแล้วไงว่าผมขอโทษลืมเนอะฉันก็ชาชินแล้วล่ะกับความเกรียวกราดเหี้ยมเกรียมของคุณพรานขยี้ปลายจมูกแล้วถอนใจยาวเสียงของเขาเป็นปกติลงเบนก็ไม่น่าจะให้ยาสะกดประเภททำให้ง่วงกับคุณเลยนะในเส้นทางที่เรากำลังจะปีนเขาบ่ายวันนี้มันทำให้ประสาทของคุณเชื่องช้ามึนงงอยากนอนมากกว่าอย่างอื่นคงเป็นความเห็นในทางแพทย์ของเขาละมั้งคงเห็นว่าฉันน่ะกำลังจะบ้าพวกนั้นช่วยกันจับตัวฉันไว้เบลต่อยฉันจนหมดสติแล้วก็จับฉันฉีดยาตอนนั้นน่ะถ้าฉันยังรู้ตัวอยู่ฉันไม่ยอมให้เขาฉีดยาคุณกำลังจะบ้าแล้วเบลน่ะเหรอต่อยคุณจนหมดสติใช่ทุกคนรุมฉันคนเดียวหล่อนระเบิดโผล่ออกมาลืมตาสีฟ้าสว่างจ้าขึ้นมาทันทีไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละช่วยกันจับฉันไว้แล้วฉันคนเดียวจะไปสู้อะไรไหวแล้วเบนก็ต่อยฉันใช่ฉันจำได้แล้วล่ะเบนเป็นคนต่อยปลายคางฉันจนหลับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นถึงได้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นช่างฉันลืมไปแล้วไม่อยากจะคิดถึงมันอีกพร้อมกับกล่าวเช่นนั้นคริสติน่าก็พยุงกายขึ้นยืนอย่างโผเพฉวยได้ปืนประจำมือก็ออกเดินผลักจากตำแหน่งนั้นไปอย่างง่ายๆไม่กล่าวอะไรอีกทั้งสิ้นเดินตามรอยพวกที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วอาการของหล่อนเช่นนั้นทำให้ระพินต้องรีบลุกขึ้นโดยเร็วแล้วไต่ทางขึ้นไปติดมาทันกันที่โขดหินใหญ่ก้อนหนึ่งอาการของคริสบ่งชัดว่าอิดโรยจริงๆระพินคว้าต้นแขนไว้ด้วยอุ้งมือแข็งแต่เต็มไปด้วยพลังของเขาช้าๆคริสไม่ต้องรีบนักหรอกอีกแค่นี้เองกรุณาเอามือออกจากแขนฉันได้ไหมคุณสุภาพบุรุษหางเสียงของหล่อนชาเย็นเป็นทางการมองหน้าเขาอย่างประกาศแววไว้ตัวระพินกึ่งฉุดกึ่งประคองนำเดินไปด้วยกันคริสคุณกำลังไม่สบายนะเนี่ยฉันไม่เป็นไรปล่อยฉันนี่อย่าอวดดีคุณขณะนี้นะคุณอยู่ในความดูแลของผมเลยนะเอาละเราเดินไปด้วยกันหมอเบนสั่งผมไว้ก่อนแล้วเหมือนกันอะว่าผมทำหน้าที่คอยดูแลคุณไว้โดยเฉพาะในการปีนเขาครั้งนี้บิชหล่อนพรุษวาดออกมาคำหนึ่งเบาๆคุณน่ะไปคอยดูแลแม่นั่นเถอะไม่ต้องมาดูแลฉันและต่อไปนี้ไม่ว่าฉันจะเป็นอะไรจำไว้คุณไม่ต้องมายุ่งกับฉันพูดยังไม่ทันจบประโยค
หล่อนก็ถลำขมำหน้าอีกพรานใหญ่คว้าเอาไว้อ้อมแขนของเขาพาดกระทบกลางทรวงอกของหล่อนอย่างจังที่สุดจะปล่อยก็ไม่ได้เพราะหน้าหล่อนทำท่าจะฟาดลงกับแง่หินที่ดักอยู่จึงต้องวางไรเฟิลลงอีกครั้งแล้วใช้อีกมือหนึ่งช่วยจับตัวขึ้นมาคริสติน่าพยายามทรงตัวเกาะแง่หินไว้แน่นด้วยมืออันสั่นระริกหน้าขาวซีดลักษณะเหมือนจะเป็นลมอากาศยามนั้นแม้จะระอุอ้าวสักเพียงใดก็ตามแต่ตัวของหล่อนเย็นชืดเข้ามือแตะที่หน้าผากและซอกคอรู้สึกได้ทันทีในความผิดปกตินั้นเริ่มกระสับกระส่ายถามเร็วปรือคริสไหวไหมคุณไหวไหมไปก่อนเถอะเดี๋ยวฉันค่อยๆไต่ตามขึ้นไปเองอะหล่อนบอกเขาด้วยเสียงแหบแผ่วพยายามจะฝืนยิ้มสูดลมหายใจลึกๆแต่แล้วก็ค่อยๆรูดลงไปฟุบอยู่ริมหินนั่นเองระพินตกใจประคองเบี่ยงเข้าไปบังเงาแดดและตัดสินใจปลดวิทยุจากเอวขึ้นมาทันทีจากระพินครับจากระพินเรียกทุกคนด่วนครับได้ยินแล้วมีอะไรเหรอเสียงหัวหน้าคณะสวนตอบมาทันทีขอแรงคิดกระเชิดวุฒิสัก2คนนะครับขอให้ลงมาเดี๋ยวนี้เลยช่วยกันประคองคริสขึ้นไปทีลำพังผมคนเดียวไม่ไหวครับเพราะไรเฟิลอีกทั้งระบอกบอกหมอเบนให้เตรียมเครื่องปฐมพยาบาลไว้ด้วยคริสไม่สบายครับรู้สึกว่าจะเป็นมากด้วยโอเคเราจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละดูคริสไว้ก่อนนะเสียงนายคีตและเชิดวุฒิดังออกมาแทบจะเป็นเวลาเดียวกันจากเครื่องวิทยุนั้น

0: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานหอการค้าแฟร์2026เชิญชวนชิมของอร่อยช็อปของดีวิถีบ้านเราสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายนบอนุรุตเนศสิริรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานโครงการจัดงานหอการค้าแฟร์2026เปิดเผยว่างานหอการค้าแฟร์2026กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่เป็นการเปิดพื้นที่แสดงศักยภาพของผู้ประกอบการในการประชาสัมพันธ์สินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของเชียงใหม่ในฐานะศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของภาคเหนือรวมถึงการเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการพร้อมมุ่งสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งต่อไปสำหรับงานหอการค้าแฟร์2026ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานลานาเอ็กซ์โป2026ภายใต้แนวคิด The Lana Synergy for Sustainability ผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหอการค้าได้นำมาต่อยอดสู่สิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายผ่านอาหารสินค้าและวิถีท้องถิ่นการมีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมจึงเกิดเป็นแนวคิดของงานชิมของอร่อยช็อปของดีวิถีบ้านเราเทสโลโก้ช็อปโลโก้ไลฟ์Sustainable หอการค้าแฟร์2026จึงเป็นมากกว่างานแสดงและจำหน่ายสินค้าแต่เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงการจับจ่ายในชีวิตประจำวันเข้ากับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชนตลอดจนการดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะเพียงการเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นพกถุงมาเองใช้ของซ้ำให้คุ้มค่าและลดการใช้สิ่งของแบบครั้งเดียวก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนได้ทั้งนี้ภายในงานรวบรวมอาหารสินค้าและของดีจากผู้ประกอบการพร้อมชวนประชาชนร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นเพราะทุกการเลือกซื้อสินค้าไม่เพียงช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการแต่ยังช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ชุมชนพร้อมกันนี้ร่วมสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยผู้ที่นำถุงมาเองสามารถร่วมกิจกรรมโดยการนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับของที่ระลึกพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

0: ครับผมเสียงปรบมือที่มอบให้แม้ก็ยังแน่นเหมือนเดิมขนาดดึกดึงคนคืนขนาดนี้ก็ยังนั่งให้แรงใจกันมาตลอดเลยถามสักคำเลยครับผมป่านนี้ยังไม่ง่วงกันบ้างหรือยังไร
1: เดี๋ยวหัวหน้าหัวหน้า
0: อะไรสิ
1: ถ้าง่วงง่วงเนี่ยเล่นถ่ายปัญหากันไหมแล้วหัวหน้าม
2: ีปัญหา
0: แหมคุณยนต์นี่เจ้าปัญหาจริงๆ
1: ไม่ใช่เจ้าปัญหาเขาเรียกคนมีปัญหา
0: อ่ะถ้ามีปัญหาก็ถ่ายมา
1: อ่ะนี่หัวหน้า
0: อะไร
1: มาอะไรเอ่ยที่กัดกระไข่ก็ชนะ
2: มาอะไรมาอะไร
0: โอ้ยไม่อยากเลยหมาเก่ง
1: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่หมาฝรั่ง
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: อ
1: ั
0: ลหมาอะไร
1: หมาขี้ขุย
0: เอ๊ะมันคุยยังไง
1: เอ้ามันคุยไปถั่วแล้วมันกัดกระไข่ก็ชนะ
0: เลย
1: แม้ขนาดเลือดถ่วมตัวมันยังว่ามันชนะ
0: ถ้าอย่างนั้นผมถามคุณมังก็ได้คุณยอน
1: หัวหน้าถามเลยถามเลย
0: อัลหมาอะไรที่คนไม่อยากเข้าใกล
1: ้ว้ายหมาเม่นหมาเม่น
0: เอาไม่ใช่เลย
1: หมาขี้เลือน
0: เอาไม่ใช่เลย
1: หมาตายหมาตาย
0: ไม่ใช่อยู่เหมือนกัน
1: อัลหมาอะไรอ่ะ
0: ก็หมาที่อยู่ในปากคุณนั่นแหละ
1: โอ้โหหัวหน้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวมันกระโจนกัดเสร็จแล้ว
0: กลัวแล้วก็แล้วคุณเดียวเอาหมาไปเก็บฟังบทเพลงนี้กันเลยดีกว่านะครับผมลูกทุ่งเลือดสุพรรณเอาฟัง

0: ก็ฟังกันผ่านพ้นไปสำหรับคำของคืนวันนี้กระผมแล้วก็ชาวคณะก็คงต้องลำลากันไปก่อนนะครับผมเพราะว่าหมดเวลาแล้วแหมพูดถึงการลำลาคุณเตี้ยคุณเตี้ยช่วยลาแฟนเพลงให้หน่อยดิ
1: เสร็จสังลังคลายาจ้าจ้า
0: โอ้ยถ้าคุณเตี้ยลาอย่างนี้คุณยอน
2: แล้วหัวหน้า
0: ช่วยอุ้มคุณเตี้ยไปส่งที่ความจระเข้หน่อยดิ
2: โอ้ยหัวหน้าเตี้ยจระเข้กระดุนเมื่อคืนนี่หร
0: ออย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณแฟนเพลงทุกชมรมทุกสถานที่ที่นั่งให้กำลังใจกันจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วก็ต้องขอกราบขอบคุณไปยังคณะกรรมการแล้วก็เจ้าภาพทุกท่านเลยทีเดียวที่ไว้วางใจกับทีมงานของเราหวังเหลือเกินว่าคราวหน้าคงจะมีโอกาสย้อนกลับมาทำการแสดงกันอีกสักครั้งนะครับผมอย่างไรก็แล้วแต่ในนามของบริษัทโฟเอสไทยแลนด์จำกัดต้องขอกราบขอบคุณแฟนเพลงมากเลยที่ให้การอุปการะคุณมาโดยตลอดแล้วก็หวังแรงใจและแรงศรัทธาของแฟนเพลงคงจะให้ความรักและความเมตตาอย่างนี้ตลอดไปก็แล้วกันสำหรับผมแล้วก็ชาวคณะคงต้องลำลาท่านไปก่อนขอทุกท่านโชคดีมากเลยสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับผม
3: สวัสดีค

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.เสนอทิศทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อรัฐสภาเดินหน้าสันติภาพควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษายัตติเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการเสริมสร้างกระบวนการสันติสุขการยกระดับคุณภาพชีวิตและการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนณอาคารรัฐสภาในการประชุมครั้งนี้สอบต.ได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการสร้างสันติสุขและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบโดยให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทของพื้นที่แนวนโยบายตลอดจนภารกิจและการดำเนินงานของสอบต.ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้คณะอนุกรรมาธิการได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาความไม่สงบสถิติเหตุการณ์ตั้งแต่ปี2561ถึงปัจจุบันรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานทั้งด้านนโยบายงบประมาณกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพิจารณาศึกษามีข้อมูลรอบด้านและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ทั้งนี้ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากสอบต.จะถูกนำไปประกอบการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงรวมถึงการเสริมสร้างกระบวนการสันติภาพและกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของประชาชนต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: กุฏิ
1: อุ๊ยดีใจดูบ้านหลังเล็กๆนี้สิน่ารักดีนะเป็นบ้านของใครกันมีตั้งหลายหลังแน
0: ่นั่นเป็นที่อยู่ของพระภิกษุสามเณรนะจ๊ะเด็ก
2: ๆอ๋อบ้านของพระท่านนี่เอง
0: ที่อาศัยของพระเนนเขาไม่เรียกว่าบ้านหรอกเขาเรียกว่ากุฏิจ้ะ
1: แล้วคำว่ากุฏิเขียนยังไงคะ
0: คำว่ากุฏิเขียนกอไก่สระอุตอปตักสระอิกุฏิจ้ะกุฏิหมายถึงเรือนหรือตึกสำหรับพระภิกษุสามเณรอยู
1: ่ส่วนที่อยู่ของดีใจเนี่ยเขาเรียกว่าเล้าใช่ไหมคะ
2: ดีใจเป็นคนนะไม่ใช่หมูไม่ใช่ไก่
0: อย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: จะไว้สมีสกลนกค่ะน้อง
1: ครับขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกกำลังแรงใจโอกาสหน้าจะพบกันใหม่นะครับเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ป็นยังไงครับประธานท่าป่าครับยังแฮปปี้อยู่หรือเปล่าครับโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ม่วนกันต่อไปเรื่อยๆนะครับ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงามสมพระเกียรตินายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงามและสมพระเกียรติโดยเฉพาะการจัดสร้างและตกแต่งสถานที่สำหรับซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สถานที่เผาดอกไม้จันทร์และสถานที่ลอยเท่าดอกไม้จันทร์ซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16ธันวาคม2569ทั้งนี้เน้นย้ำทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในทุกมิติเพื่อให้พิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงามและสมพระเกียรติภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ชบาทิพย์ให้ครบตามเป้าหมาย1ล้านดอกเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยปัจจุบันดำเนินการแล้วจำนวน 550,000 ดอกพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียง
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: เกษตรเพื่อประชานอกเหนือจากการจัดหาที่ดินให้เกษตรกรแล้วภารกิจสำคัญของสปก.อีกประการหนึ่งคือการพัฒนาเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคงโดยดำเนินผ่านโครงการต่างๆเช่นการให้ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรส่งเสริมการพัฒนาระบบกลุ่มและสหกรณ์และพัฒนาธุรกิจชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่ายโดยกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพผลผลิตและตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับรายได้และสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่เกษตรกรในระยะยาวปัจจุบันสปก.มีหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสรม.ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.โดยมีหน้าที่จัดทำระบบการรับรองมาตรฐาน GAP Good Agricultural Practice ในสินค้า4ชนิดได้แก่มันสับปะหลังอ้อยโรงงานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสับปะรดมีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP รวม 13,245 ไร่และจะขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มอีก4ชนิดคือสมุนไพรข้าวพืชผักและผลไม้เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินให้มีคุณภาพมีความปลอดภัยได้มาตรฐานและพร้อมที่จะสร้างเป็นแบรนด์ของสปก.ในอนาคตสนับสนุนโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปภ.โอนเงินน้ำท่วมรวม 10,000 ครัวเรือน9ตุลาคมนี้วงเงินกว่า94ล้านบาทเตือนบัญชีต้องผูกกับพร้อมเพย์นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงแนวทางเยียวยาช่วยเหลือประชาชนว่าปภ.ได้ประสานงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อส่งข้อมูลในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนภายใต้สัปดาห์นี้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีปภ.ได้รับข้อมูลจากจังหวัดที่ได้รับแจ้งข้อมูลเข้ามาปภ.ได้ส่งให้ธนาคารออมสินเพิ่มเติมจำนวน 9,842 ครัวเรือนแบ่งเป็นจังหวัดสระแก้ว 5,472 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการ 4,100 ครัวเรือนรวมข้อมูลตั้งแต่วันแรกทั้งหมด 1,453 ครัวเรือนเป็นเงิน 94 ล้าน 77,000 บาทซึ่งได้ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยกลุ่มผู้ประสบภัยในกลุ่มดังกล่าวจะได้รับเงินเยียวยาภายในเช้าวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีค่ะวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่เรารำลึกถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยภาษาประจำชาติที่เราใช้กันด้วยความเคยชินทำให้บางครั้งอาจจะเผลอไปใช้ผิดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการรักษาและการใช้ภาษาไทยเรียกได้ว่าทรงเป็นต้นแบบของการใช้ภาษาไทยค่ะ
1: เราทราบดีว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จพระราชสมภพที่ต่างประเทศทรงเจริญวัยที่ต่างประเทศแล้วก็ทรงศึกษาที่ต่างประเทศแต่ว่าเมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วก็เสด็จกลับมาอยู่เมืองไทยท่านก็ทรงสวนพระทัยภาษาไทยเป็นอย่างมากท่านรับสั่งว่าไทยเรามีเอกราชมีภาษาของเราเองมีตัวหนังสือซึ่งคิดค้นขึ้นเองทรงย้ำถึงหนึ่งไทยเรามีภาษาของเราภาษาในโลกนี้ประมาณมีอยู่ประมาณ 3,000 แต่ว่าชาติที่มีอักษรของตัวเองมีอยู่ประมาณ100กว่าเราเป็นประเทศหนึ่งในจำนวนนั้นเรามีโชคดีที่เรามีภาษาเป็นของเราเองอันนี้นะท่านย้ำตรงนี้สำหรับคนทั่วไปที่บอกว่าจะใช้ภาษาได้ดีอย่างไรนั้นก็คงจะต้องสรุปว่าอย่างนี้หนึ่งอ่านให้มากอ่านให้มากและอ่านหนังสือดีๆพระราชนิพนธ์ที่ทั้งทรงแต่งเองและทรงแปลมาเนี่ยเราจะเห็นว่าการใช้ภาษาของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างที่สองฟังให้มากฟังคนที่พูดเก่งๆแล้วก็ฟังแล้วก็จับใจความอะไรต่างๆอย่างที่สามก็คือหัดพูดในชีวิตประจำวันนี้พยายามพูดให้ถูกต้องแล้วถ้าเราจะเขียนแล้วก็ต้องหัดเขียนให้ถูกต้องอย่างที่รับพงรับสั่งไว้ว่าการใช้ภาษาต้องให้ถูกต้องทั้งในวิธีเขียนวิธีอ่านและการนำไปใช้สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราใช้ภาษาได้ถูกต้อง
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนชาวไทยรักและห่วงแหนภาษาไทยอนุรักษ์ภาษาไทยด้วยการใช้ภาษาไทยสื่อสารให้ถูกต้องนะคะอ่านเขียนถูกพูดชัดและวันพรุ่งนี้29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะมารู้รักภาษาไทยกับสื่อสารไทยค่ะ

0: ่ร้องเพลงว่าครั้งนี่น้อง
1: ไม่โชว์อ่ะเพลงพันนั่นอ
0: ่
1: ะ
0: ยะดังดีตายไม่รู้จักจริงอ่ะน้องเดี๋ยวไปเป่าได้เทปไป

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนเคหะร่ม9เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายใต้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายด้วยระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดทศเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดรัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ภารกิจของทศไม่ได้จบลงเมื่อน้ำลดแต่ต้องเดินหน้าต่อจนกว่าประชาชนจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเราระดมกำลังคนเครื่องมือและทรัพยากรของทุกหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเพราะการฟื้นฟูหลังน้ำลดมีความสำคัญไม่แพ้กับการช่วยเหลือในช่วงเกิดภัยทั้งนี้ทศจะยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่และสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วสะท้อนการทำงานแบบทศหนึ่งเดียวที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้สร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีหรือครูบัญชีเพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนได้ร่วมกันสร้างการรับรู้ติดตามงานและกำหนดแผนการดำเนินงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดจนเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการดำเนินงานบูรณาการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจากครูบัญชีอาสาถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ขยายผลลงสู่พื้นที่ภาคเกษตรซึ่งปัจจุบันมีครูบัญชีอาสาทั่วประเทศกว่า 6,000 คนที่ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรควบคู่กับการนำบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูบัญชีอาสากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้วางแนวทางโดยถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีหลักสูตรต่างๆควบคู่กับการดำเนินโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรโดยการทบทวนความรู้ความเข้าใจให้กับครูบัญชีอาสาในประเด็นสำคัญของหลักการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนบัญชีต้นทุนอาชีพและการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความรู้ทักษะในการสร้างและการใช้สื่อการสอนให้กับครูบัญชีอาสาโดยเฉพาะเรื่องเทคนิคการถ่ายทอดความรู้การโน้มน้าวจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้สนใจและเห็นความสำคัญของการทำบัญชีสนับสนุนโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกร
12: ณ์สอนเจ้าของทุกวีทุกวันว่าวันเวลาล่วงไปล่วงไปคลาชีวิตของหมู่สัตว์มนุษย์โดยตัวทั่วไปให้ตกไปตามอำนาจของสิ่งที่มีอยู่วันเวลาที่กำหนดไว้ก็ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์แน่นอนลงไปว่าเมื่อไรที่ไหนหากแต่รู้หากแต่เข้าใจในส่วนหนึ่งความเป็นศีลเป็นธรรมเป็นสัตว์ที่มีอยู่จึงทำให้การตกไปของชีวิตนั้นมีอยู่ทุกเมื่อหากเราเข้าใจแล้วเราก็จะได้ไม่ประมาทเพียงแต่เจริญถึงความตายอยู่ตลอดเวลาให้เห็นความตายอยู่ตลอดเวลา คนที่คิดว่าจะตายนั่นไม่ตายก็ยังอยู่คนที่ดูแล้วว่าไม่น่าจะตายตายไปแล้วก็มีอยู่ถ้าว่าด้วยความเป็นธรรมให้กับสิ่งที่มีอยู่ใจของเราก็จะเป็นใจที่เข้าถึงศาสนาจิตของเราใจของเราจะเข้าถึงศาสนาแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ซึ่งเราก็รู้ทั้งรู้มันไม่น่าจะเกิดกับเราแต่มันก็บังคับไม่ได้อยู่นั่นเองแหละสัพเพธัมมานัตตาซึ่งดูร่างกายแล้วก็ดูจะแข็งแรงบึกบึนแต่หาดูหารู้ไม่มีโรคเต็มตัวไปหมดเรียกว่าเจ็บออดออดแอดแอดกระสอบกระแสะแทบเจ้าตัวไม่รอดหากจะดูด้วยร่างกายวันนะผิวพรรณก็ดูว่าผ่องแผ้วงามอยู่ดอกเรียกว่าเนียนสวยงามเรียบร้อยอยู่ดอกแต่ในส่วนลึกของกายของใจแล้วก็เหมือนกับโทษเถอะเอากระเบื้องไปปิดห้องน้ำภายในห้องน้ำเนี่ยย่อมเต็มด้วยคูดด้วยมูดชั้นใดอันความจริงในร่างกายของคนเราก็เต็มด้วยโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นหากเมื่อเราเข้าใจในเหตุในผลเราถึงบอกว่าเป็นคนที่ตกอยู่ในความไม่มัวเมาไม่ประมาทกล่าวว่าเป็นคนที่ไม่มัวเมากล่าวว่าเป็นคนที่ไม่ประมาทไม่เลินเล่อไม่เผลอตัวไม่เผลอใจนึกอยู่เสมอว่าในส่วนแห่งความเป็นธรรมที่แท้จริงนั้นร่างกายของคนเรานั้นก็รู้ทั้งรู้เผลอไม่ได้ล่ะโรคแทรกซ้อนเนี่ยมีง่ายเต็มทีเมื่อร่างกายอ่อนแอลงเมื่อไรโรคแทรกซ้อนก็เกิดได้เหมือนนั้นหากเมื่อเรารู้ตัวเข้าใจในตัวเองอย่างนี้เรานั้นถึงบอกว่าทำอะไรด้วยความระมัดระวังทำอะไรด้วยความเตรียมพร้อมทำอะไรด้วยความไม่ประมาททำอะไรไม่ให้ตัวเองนั้นขาดสติสัมปชัญญะกล่าวว่าเป็นการเตรียมพร้อมทุกเรื่องทุกอย่างตกอยู่ในความคล่องตัวในการดำเนินชีวิตซึ่งกล่าวว่าเป็นสัมมาชีวะซึ่งกล่าวว่าเป็นสัมมาชีวะถ้าว่าด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมว่าด้วยความมีเหตุมีผลต่างก็รู้อยู่แก่ใจของตนดีต่างก็รู้อยู่แก่ใจของตนดีเพราะเมื่อหลักธรรมคือหลักใจได้ปรากฏขึ้นที่จิตใจดวงนี้ที่แท้จริงของใจก็จะรู้ตื่นลึกนะบางว่าการทำตนของตนไม่ตกอยู่ในความมัวเมาประมาทเลินเล่อในชีวิตเป็นการกระทำที่ถูกต้องโดยเหตุโดยผลที่มีอยู่เป็นการกระทำที่สมเหตุสมผลในสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราทุกคู่ทุกคนรู้แน่แก่ใจอย่างนี้เรานั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นศีลเป็นสัตว์มีข้อวัดปฏิบัติที่เต็มด้วยเหตุด้วยผลมีข้อวัดปฏิบัติที่เต็มด้วยเหตุด้วยผลด้วยอำนาจบุญกุศลเพียงพออาศัยว่าหลักธรรมที่พยายามฝึกพยายามปฏิบัติเราจึงเข้าใจอยู่เสมอว่าอันร่างกายนี่เป็นรังของโรคอันร่างกายนี่เป็นของผุพังอันร่างกายนี่บอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังมีอยู่โดยสภาวะเกิดขึ้นแปรปรวนและก็แตกดับในที่สุดไม่ได้มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเมื่อไรที่ไหนไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าเพศอะไรยังไงโดยว่าความเป็นธรรมแล้วมีสภาวะของการเกิดขึ้นทรงกระสุดหากเราเข้าใจในความเป็นธรรมอย่างนี้เราก็จะรู้อยู่แก่ใจอย่างของดีเมื่อร่างกายอ่อนแอโรคแทรกซ้อนได้ง่ายเมื่อร่างกายอ่อนแอโรคแทรกซ้อนได้ง่ายเมื่อว่าด้วยความหมายด้วยความเป็นธรรมแล้วจึงเข้าใจในความมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้เมื่อจิตของคนเรานั้นมีอำนาจมีวาสนาในจิตการยับยั้งชั่งคิดก็จะเกิดขึ้นในกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องฝึกที่เราต้องปฏิบัติที่เราต้องข่มที่เราต้องฝืนที่เราต้องเข้าไปสงบระงับซึ่งกล่าวว่าเป็นแนวทางแห่งการทำจิตทำใจของเราให้เข้าถึงศาสนากล่าวว่าเป็นคนที่มีศาสนาในหัวใจด้วยการกระทำคำพูดที่บ่งบอกว่ามีศาสนาหากเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเช่นนี้เราก็จะรู้ได้เข้าใจอยู่เราก็จะรู้ได้เข้าใจชัดหากเมื่อเรามีศาสนาประจำใจแล้วเรานั้นก็จะถือข้อวัดปฏิบัติได้ดีได้ละเอียดไม่ปล่อยตนของตนไม่ปล่อยตัวปล่อยใจจนไม่มีข้อวัดปฏิบัติที่รองรับได้โดยความเป็นศีลเป็นสัตว์เป็นอัตเป็นธรรม เมื่อเราฝึกทำปฏิบัติธรรมด้วยกิริยาการแห่งใจที่พยายามเพียรเพ่งแผดเผาทำตัวเราให้เข้าไปสงบระงับได้ทุกอุบายทุกรูปแบบจึงทำให้เราเข้าใจในเรื่องของศาสนาว่าได้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนลงที่กายกับใจว่ากายนั้นตกอยู่ในสภาวะอย่างไรว่าจิตใจนั้นตกอยู่ในสภาวะอย่างไรหากการฝึกปฏิบัติไม่ดีพอกายกับใจก็จะพาเสียหลักหากได้ฝึกได้ปฏิบัติดีพอกายกับใจก็จะพาไม่เสียหลักหากเมื่อเราเป็นคนตั้งหลักได้ทุกสิ่งอย่างจึงเข้าใจในหลักธรรมหลักวินัยทุกสิ่งอย่างจึงเข้าใจในหลักศีลหลักธรรมที่มีอยู่เมื่อเราฝึกธรรมปฏิบัติธรรมเพียรธรรมพยายามธรรมตั้งใจธรรมแล้วเราก็จะเข้าใจในเนื้อแท้แก่นแท้ของความเป็นศีลเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยหลักปฏิบัติที่พยายามเพียรเพ่งแผดเผาต่อเนื่องกันอยู่จึงนึกอยู่เสมอว่าคนเรานั้นมีแต่ความดีเท่านั้นแหละที่จะทำให้เป็นหลักประกันหากไม่มีความดีแล้วใครเล่าจะถือเป็นเนื้อแท้แก่นสารได้ก็คงสูญเปล่าตายเปล่าโดยไม่ได้อะไรนั่นแหละความดีนั้นจึงฝังรกรากภายในจิตในใจบางครั้งบางขณะความดีของใจนั้นก็ยังว่าดีอยู่ดอกแต่โอกาสจังหวะไม่ให้บางครั้งบางขณะสิ่งแวดล้อมก็เป็นพิษเป็นภัยกับหัวใจเจ้าของเพราะอะไรเพราะว่าใจนั้นฝึกไม่ค่อยได้ดีเมื่อใจฝึกไม่ค่อยได้ดีสิ่งแวดล้อมนั้นก็อย่างที่ว่านั่นแหละย่อมพายเป็นพิษเป็นภัยได้ทุกเรื่องทุกอย่างหากจิตใจนั้นดีก็จะรู้ได้เข้าใจอยู่ว่าความดีนั้นมีโอกาสมีจังหวะที่จะทำได้ทุกเมื่อถึงบอกความดีนั้นอาศัยการต่อเนื่องกันทำคงเส้นคงวาในลักษณะของความเป็นธรรมโดยทั่วไปพอเข้าใจได้ในดีๆแล้วดีนั้นก็จะไม่เสียหลักถึงบอกมานึกถึงลูกศิษย์อยู่สองคนที่เจรณาอยู่ต่อเนื่องกันเป็นเดือนสองเดือนมาแล้วคนหนึ่งชื่อสุนันพิจารณาตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าในว่าอยู่อย่างชดใช้กรรมเวรจริงๆนะอยู่ทรมานจริงๆไม่รู้จะทำยังไงก็ดูได้แต่แผ่เมตตาดูแล้วน่าจะตายมาตั้ง 5-6 เดือนมาแล้วก็ไม่ตายยังอยู่ได้ยังฟื้นอยู่แต่ก็จะต้องตายแต่ก็อยู่อย่างที่เรียกว่าประคองจิตประคองใจให้อยู่ได้ไปวันๆหนึ่งนี่คนที่หนึ่งคนที่สองคุณพันนีของปิยสกุลซึ่งเคยอุปถัมภ์ค้ำจุนกันมาตั้งแต่โน้น2520ถึงบัดนี้ดูแล้วว่าแข็งแรงดีดูภายนอกแล้วดูว่าแข็งแรงดีพูดจาฉะฉางกิริยาการทรงที่ก็ดูไม่มีจะมีแววว่าจะไปง่ายเรียกว่าไม่คิดว่าจะละสังขารง่ายแต่ดูด้วยเหตุด้วยผลแล้วแต่ดูด้วยสุลึกของใจแล้วก็ดูว่าจบหลักสูตรเพียงแต่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่กี่วันนัดบอกไว้ว่าจะพึ่งตายนะบอกว่าจะพึ่งตายรอสัก3วันก่อนวันจันทร์ก็จะมาเยี่ยมจะพึ่งตายนั่งคุยกันสนุกอยู่พอวันจันทร์กลับมาเย็นไปแล้วตั้งแต่บ่าย 2:40 จะดูด้วยเหตุด้วยผลแล้วทั้งนอกแล้วไม่น่าจะตายแต่ว่าส่วนลึกแล้วก็เดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็คงที่สุดของที่สุดก็คือทนต่อเวทนาไม่ได้พูดถึงเรื่องเวทนานี่ถ้าใครไม่เจ็บไม่ปวดก็คงไม่รู้ตัวเองว่าเวทนาคืออะไรคำว่าเวทนาในเวทนาก็คือจิตของเราอยู่กับเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั่นแหละกล่าวว่าเป็นฝ่ายเจ็บฝ่ายปวดฝ่ายทรมานฝ่ายแสบสุดที่เราจะพูดกันซึ่งดูแล้วว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็ต้องละสังขารภายใน3วันเท่านั้นแหละภายใน3วันคือคุยกันวันศุกร์ตอนบ่ายบ่ายวันจันทร์ก็ละสังขารด้วยความที่วิญญาณยังรับรู้อยู่เข้าใจอยู่เป็นการเปลี่ยนภพชาติเท่านั้นเองอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าปฏิบัติยังไม่ได้อะไรมากมายแต่อาศัยว่าการให้ทานต่อเนื่องกันให้ทานต่อเนื่องกันและการรักษาสัจจะต่อเนื่องกันเรียกว่าไม่ทรมานเขาเรียกว่าตายยังไม่ทรมานพอล้มรู้สึกตัวเองว่าล้มแล้วนั่นเองเขาเรียกว่าจบหลักสูตรทันที ถ้าว่าโดยความมีเหตุมีผลก็คือมีดีในเรื่องทานต่อเนื่องกันสนับสนุนพระเนนต่อเนื่องกันและก็ตั้งสัจจะได้ต่อเนื่องกันการทรมานในธาตุในขันจึงไม่มีมากนักถ้าว่าโดยความเป็นธรรมแล้วจิตของคนเราใจของคนเรานั้นจะพูดถึงเห็นเหตุเวทนาในเวทนาแล้วเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายความดีของคนนั้นเข้าใจในเหตุผลที่มีอยู่หากจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลก็จะรู้ว่าเวทนานั้นเป็นอย่างไรเวทนาภายในธาตุในขันธ์นั้นเป็นยังไงเวทนาภายในจิตในใจนั้นเป็นยังไงเวทนาในเวทนานั้นคือความจริงที่ปรากฏโดยทั่วๆไปสุขเวทนาความรู้สึกมันสบายไปหมดไม่ว่ากายหรือใจทุกขเวทนาไม่ว่ากายและใจมีแต่ความทุกข์กัดกรุ่มไปหมดหากฝึกไม่ดีทำใจไม่ได้ดีทำใจไม่ได้ดีพร้อมก็จะกลายเป็นคนที่ต้องเดือดร้อนเศร้าหมองเพราะอะไรเพราะความไม่เข้าใจในเวทนานั่นเองหากเข้าใจในเวทนาแล้วจะไม่มีปัญหาเขาเรียกว่าเหนือเวทนาอยู่อย่างคนเหนือเวทนาคือรู้เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนามีสติสัมปชัญญะจี้ไว้อยู่อย่างนั้นรู้ไว้อยู่อย่างนั้นหากแม้ว่าเราจะไปเดินสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระว่าไปกำหนดเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาคิดมาอ่านเรานั้นก็จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งนั้นชัดเจนขึ้นหากจิตมีกำลังที่จะข่มเวทนาเหนือเวทนาหรือไม่หากที่ว่าเรามีจิตใจดีแล้วเราก็จะอยู่กับเวทนาคือรู้อาการของเวทนาที่เกิดอยู่ไม่ว่าจะเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนทรมานตรงไหนอาการเกิดอยู่ก็รู้สักแต่ว่ารู้ความรู้สักแต่ว่ารู้นั้นเป็นลักษณะของการอยู่ด้วยเวทนาการอยู่อย่างเหนือเวทนาก็เรียกว่าไม่สนใจในเวทนาแม้ว่าจะมีอาการใดเป็นอยู่เกิดอยู่ในขณะนั้นเรายังสามารถน้อมกฎพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตามาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้ลงเห็นพระไตรลักษณ์เป็นอย่างเดียวกันหมดเห็นเป็นโดยทั่วๆไปเรียกว่าสามัญลักษณะโดยทั่วๆไปเป็นอย่างเดียวกันแม้ว่าเราจะมีลักษณะดูว่าเวทนาเต็มไปหมดแต่เมื่อเราตั้งใจจะตัดเวทนาไปน้อมคิดเรื่องอ่านพิจารณากฎพระไตรลักษณ์จิตของเราใจของเราก็เหนือสิ่งเหล่านั้นได้อย่างนี้เขาเรียกว่าจิตเหนือเวทนาหากไม่เหนือเวทนาแล้วเมื่อเวทนาเกิดขึ้นเต็มที่ก็จะดูเวทนาพอดูแล้วดูไม่อยู่ดูไม่ออกแล้วดูไม่ไหวมันก็จะเกิดการทุรนทุรายกวนกวายเกิดขึ้นเสร็จแล้วมันก็มีอันเป็นไปทันทีแหละเขาเรียกว่าทนต่อเวทนาไม่ได้เมื่อทนต่อเวทนาไม่ได้ก็ต้องมีอันแตกดับในที่สุดเขาเรียกว่าธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมไม่สามัคคีกันแล้วเพราะว่าวิญญาณธาตุไม่คงอยู่ดูไม่ชัดเห็นไม่ชัดจึงยากยิ่งที่จะเหนือเวทนาได้แต่หากเราได้ฝึกได้ปฏิบัติจิตนั้นมันจะอยู่ประคองกับเวทนาแล้วจะอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่เราไม่วางเวทนาดูเวทนาอยู่อย่างนั้นที่สุดของที่สุดก็จะอยู่ได้ถึงที่สุดฉันใดก็ดีคำว่าทนต่อเวทนาไม่ไหวนั่นแหละไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติมาดีเท่าที่ควรก็จะมีอาการแห่งการทุรนทุรายกวนกวายแล้วว่าตั้งหลักไม่ได้อดีตไม่จำอนาคตไม่รู้ปัจจุบันไม่เห็นก็จะกลายเป็นคนตายอย่างคนที่มีเวทนาครอบงำแล้วก็หลุดในขณะที่เรียกว่าวิญญาณออกจากร่างในขณะที่คุมตัวเองไม่อยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าทนต่อความเป็นธรรมไม่ได้ทนต่อความเป็นจริงไม่ได้ทนต่อเหตุต่อผลไม่ได้จึงกลายเป็นคนที่ต้องนั่งทนทุกข์ทรมานอยู่รำไปจะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามหากจิตใจของเราไม่เข้าถึงเนื้อแท้แก่นแท้ของศาสนาการฝึกการปฏิบัติของเรานั้นก็ยังไม่มีพอก็กลายเป็นเห็นว่าบาปนั้นยังไม่ผลก็ยังเฉยอยู่เมื่อบาปนั้นยังไม่ผลก็ยังเฉยอยู่เมื่อบาปนั้นยังไม่ผลก็ยังเฉยอยู่เมื่อรู้ตัวรู้ตนอย่างนี้เราทุกคู่ทุกคนก็จะได้เป็นคนมีเหตุมีผลเพียงพอกระว่าเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอกระว่าเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในหลักศาสนธรรมคำสั่งสอนที่มีอยู่ซึ่งว่าโดยส่วนหนึ่งความเป็นจริงเป็นธรรมแล้วจะพึงทำให้เราเข้าใจในเนื้อแท้แก่นแท้ของความจริงทุกสิ่งทุกอย่างหลักปฏิบัติมีลักษณะเป็นอย่างนี้หลักปฏิบัติมีลักษณะเป็นอย่างนี้ าศัยหลักศาสนาพยายามอยู่ตั้งใจอยู่กดอยู่ทนอยู่ฟื้นอยู่ข่มอยู่จึงทำให้เราเหนือทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวทนานอกเวทนาในไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งหมดหากจิตของเราใจของเราเข้าไปสงบระงับได้อยู่อย่างนี้เตสังวูปาสโมสุโคการเข้าไปสงบระงับแห่งการปรุงแต่งของจิตได้เราก็จะรู้ว่าหลักศาสนาในเป็นหลักของใจที่ละเอียดและสุขุมหลักศาสนาเป็นหลักของความมีเหตุมีผลที่คงเส้นคงวาได้กับทุกสิ่งทุกอย่างการประกาศความจริงอันมีอยู่กับใจของตนจึงทำให้เราทุกคู่ทุกคนมีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งอย่างอาศัยน้ำใสใจจริงที่ฝึกที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันจึงทำให้เรารู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างจึงทำให้เราเข้าใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันกล่าวได้ว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยในลักษณะของการรับรู้สัมผัสได้เข้าใจชัดกับทุกสิ่งทุกอย่างข้อวัดปฏิบัติจึงเป็นธรรมกับทุกเรื่องทุกอย่างเนื้อแท้แก่นแท้ของความมีเหตุมีผลที่พยายามฝึกตัวฝึกตนให้จิตนั้นเข้าไปสงบระงับได้กับทุกเหตุทุกปัจจัยที่มีอยู่ก็แสดงถึงความเป็นธรรมในจิตในใจของเราเข้าถึงศาสนากล่าวว่าพระพุทธเจ้าก็เอากายกับใจมาตรัสรู้พระพุทธเจ้าก็เอากายกับใจมาประกาศศาสนาเราผู้มาฝึกธรรมปฏิบัติธรรมถ้านอกเหนือจากกายกับใจแล้วเราจะเอาอะไรแล้วเราจะได้อะไรคือนอกเหนือจากความเป็นจริงที่มีอยู่ก็ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี่เองจึงทำให้เราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจแน่ชัดในการทุ่มเทชีวิตจิตใจจะด้วยการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ดีหรือโดยอุบายหนึ่งอุบายใดอันจะก่อเกิดซึ่งประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะก็ดีสิ่งนั้นเหล่านั้นย่อมเป็นธรรมย่อมเป็นวินัยกับใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างการวางตัววางตนวางด้วยความมีเหตุมีผลเพียงพอจึงเป็นสิ่งที่ง่ายการแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจกับทุกคนทุกคนจึงเป็นสิ่งที่ง่ายเพราะยึดเอาหลักศาสนาคือความงามความดีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันกล่าวว่าเป็นส่วนแห่งศีลแห่งธรรมที่แสดงออกได้จากจิตจากใจซึ่งเรากล่าวว่านั่นแหละคือหลักศาสนาแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าสมมติบัญญัติสมมติภาษาอะไรมากมายในหลักพระไตรปิฎกแต่ส่วนลึก

จริงของการเกิดขึ้นของความเป็นศีลเป็นธรรมก็ปรากฏในลักษณะหลักฐานเป็นอย่างนี้อาศัยว่าการเข้าถึงพระศาสนานั้นไม่ต้องซื้อต้องขอไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องบวงสรวงไม่ต้องมีข้อแม้ไม่ต้องมีข้อแก้ตัวเพียงแต่เราพยายามฝึกจิตฝึกใจเจ้าของเราก็จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานอันส่วนลึกที่เรารู้กันอยู่เข้าใจกันอยู่เป็นภาคปฏิบัติที่เนื้อแท้แก่นแท้ของศาสนาก็จะปรากฏขึ้นสภาวะของการไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายว่าโดยความหมายที่เราพยายามทำความเข้าใจจากเบื้องต้นคือการไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดคือการไม่ยึดผิดยึดถูกจนไม่มีเหตุมีผลนี่คือเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดที่เราพยายามฝึกพยายามปฏิบัติพยายามขัดพยายามเกลาใจของเราให้เข้าถึงเนื้อแท้แก่นแท้ของความเป็นศีลเป็นธรรมจึงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างกล่าวว่าให้มีศาสนาเกิดขึ้นกับจิตกับใจของแต่ละคู่แต่ละคนการได้มาซึ่งความมีเหตุมีผลจึงเพียงพอในการแสดงออกด้วยกิริยาการแห่งการแสดงออกด้วยความเข้าใจในความเป็นศีลเป็นธรรมถือว่าทุกคนนั้นตั้งใจดีปรารถนาดีหวังดีจึงมีลักษณะของน้ำธรรมน้ำใจที่บริสุทธิ์การประกอบกระทำทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นการแสดงออกซึ่งการหยุดการก่อกรรมทำเข็ญหยุดสร้างเวรสร้างกรรมความเป็นธรรมนั้นจึงจะปรากฏขึ้นที่ใจผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนหนักผ่อนเบามีน้ำใจที่เข้าใจในอกเขาอกเราใจเขาใจเราศาสนานั้นก็ปรากฏขึ้นตรงนี้พยายามให้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะพยายามประคับประคองให้อยู่เรียกว่าตามดูตามรู้ตามทำความเข้าใจตามไม่รู้ตามไม่เห็นตามไม่เกิดความเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่ซึ่งจะกล่าวว่าเป็นศีลเป็นธรรมซึ่งจะกล่าวว่ามีเหตุมีผลเพียงพอซึ่งจะกล่าวว่าเป็นบุญเป็นกุศลเพียงพอพยายามฝึกพยายามปฏิบัติพยายามขัดพยายามเกลาพยายามไม่รู้อกเขาอกเราใจเขาใจเราจิตของเราใจของเราก็จะค่อยละเอียดขึ้นตามเหตุปัจจัยที่มีอยู่อาศัยน้ำใสใจจริงที่มีอยู่ซึ่งทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สงบสงัดมีข้อวัดปฏิบัติที่ละเอียดและสุขุมมีข้อวัดปฏิบัติที่เย็นและหนักแน่นก็เราเป็นการทนได้ทนไว้ทนอยู่ทนดูทนรู้ทนจนเกิดความรู้ความเข้าใจที่มีเหตุผลเพียงพอในหลักสัจธรรมที่มีอยู่จึงบ่งชัดชี้ชัดเห็นชัดกับทุกสิ่งทุกอย่างมีข้อวัดปฏิบัติที่มีเหตุมีผลขัดเกลาใจของตนให้ปรับตัวเองได้กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกิดมลภาวะคือเป็นพิษเป็นภัยกับใจของอย่าให้มีลักษณะต้องเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องของบุคคลอื่นอย่าให้มีลักษณะต้องขัดเคืองขุ่นมัวเศร้าหมองเพราะเรื่องของคนอื่นพยายามให้ดูให้รู้ให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่ได้จึงกล่าวว่าเป็นศีลเป็นธรรมสิ่งที่ได้จึงกล่าวว่าเป็นบุญเป็นกุศลถึงบอกว่าขัดต่อความรู้สึกบางทีขัดเอาเสียมากๆกันเนี่ยแต่ถ้าเราตั้งใจให้ความเป็นธรรมกับตัวเองแล้วเรานั้นก็จะได้ไม่เดือดร้อนเช่นเดียวกับฝนตกเราอยู่ในกุฏิฝนจะตกค่อยตกแรงถ้าบ้านไม่รั่วดูจะไม่มีความหมายอะไรฝนจะตกแรงตกเบายังไงถ้าบ้านไม่รั่วโดยความหมายความเข้าใจก็คงไม่ต้องเดือดร้อนชั้นใดความเข้าใจในความเป็นจริงที่มีอยู่กับตัวเราก็ฉะนั้นหากเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเราก็จงเชื่อในหลักคำสั่งสอนที่มีอยู่เราก็จงเชื่อในหลักเหตุหลักผลที่มีอยู่เราก็จะได้ไม่ด้นเดายกยอดเมารอบเอาว่าไม่ใช่เรื่องมีเหตุผลจริงอยู่ต้นไม้ได้ไม่ได้มีแต่แก่นแต่ก็ต้องมีเปลือกมีกระพี้มีสะเก็ดถึงแก่นหรือจะมีแก่นก็ต้องมีมอก แต่ว่าในความเข้าใจต้องอยู่ในลักษณะอย่างนี้ระดับพื้นฐานของจิตใจของคนเราก็ดูออกในลักษณะอย่างนี้หากเป็นแก่นก็แข็งหากไม่ใช่แก่นก็ไม่แข็งแต่แก่นนั้นไม่ได้มีมากเหมือนกับเปลือกเหมือนกับพี้หากเราเข้าใจในความเป็นศีลเป็นธรรมในความดีที่มีอยู่เราก็จะเข้าใจในหลักเหตุหลักผลที่เราพยายามทำตนของตนทำเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออาจเพื่อทำทุกวันนี้ก็สร้างความเข้าใจในความตั้งใจมั่นในสิ่งที่มีอยู่เราจึงรู้ว่าตื่นลึกหนาบางหยาบปานกลางของความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับใจฝ่ายกิเลสเนี่ยมันขัดต่อธรรมมันขัดต่อความรู้สึกมันแย้งมันขัดไปหมดธรรมกับธรรมนั้นมีลักษณะ

0: ถึงบอกว่าเหมือนกับปลาถูกเกลือฝ่ายกิเลสกับฝ่ายธรรมก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นที่บอกว่าให้มืดอยู่ที่ไหนสว่างก็อยู่ไม่ได้สว่างที่ไหนมืดก็ต้องอยู่ไม่ได้มันก็ต้องแยกกันคนละส่วนด้วยความเข้าใจที่เราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างในหลักปัจจุบันและอนาคตให้เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์กล่าวว่าก็ฝึกใจนี้เนี่ยที่เราต้องฝึกต้องปฏิบัติทุกวันนี้เราแก้ที่ใจเราไม่ได้คิดแก้ที่อื่นถ้าดูดื้อรั้นอาหารการลืมตัวลืมตนมัวเมาในชีวิตเราก็พยายามไม่ถอดถอนอัสมีมานะให้ได้ความเข้าใจว่าชีวิตจริงมีอะไรไม่มีทั้งเขาไม่มีทั้งเรานั่นแหละวางลงไปแม้แต่ตัวเราก็ยังเอาไปอยู่แล้วอะไรเราจะไปบังคับให้อยู่ได้แม้แต่สภาวะของความเป็นจริงดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุที่เราว่าเป็นเขาเป็นเราเราจะบังคับไม่อยู่แล้วอะไรจะบังคับอยู่อยากรู้นักว่าอะไรจะบังคับอยู่เราเปลี่ยนชื่อเราจะบังคับอยู่หรือเราเปลี่ยนนามสกุลเราจะบังคับอยู่หรือสมมุติว่าเรานั้นไปฆ่าคนอื่นมาเพื่อเป็นการอำพรางคดีเราก็รีบไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือไม่เปลี่ยนก็เพิ่มหน้าเพิ่มหลังลดหน้าลดหลังถามว่าจะพ้นคดีไหมอยากรู้นักว่ามีเหตุผลเพียงไหนถ้าเราเป็นหนี้เขาเราก็จะหนีไปอยู่อเมริกาไปอยู่ประเทศไหนในโลกนี้อยากรู้นักว่าเราจะพ้นหนี้สินไหมเพราะเราเป็นหนี้อยู่จะพ้นไหมหากเมื่อมีโอกาสจังหวะเมื่อไรจับตัวได้ไรตัวทันก็คงถูกไม่พ้นจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะต้องจับเข้าคุกอยากจะถามว่าไอ้แก้ตรงไหนแก้ชื่อแก้นามสกุลนี่มันแก้ตกตรงไหนแก้ได้อย่างไรใครเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ว่าแก้ได้แล้วแก้ได้ตรงไหนอยากจะรู้นักว่ามันผิดตรงไหนจะแก้กรรมแก้เวรแก้เพราะการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือว่าเพิ่มชื่อลดชื่อนามสกุลนี่อยากรู้ว่ามีศาสดาจารย์รูปไหนมีตำราเล่มไหนแล้วมีบทไหนกฎหมายบ้านเมืองที่จะบอกว่าถ้าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแล้วจะไม่เอาผิดเอาถูกมีหรือมีไหมแม้แต่เปลี่ยนชื่อก็ยังมีใบรับรองชื่อที่ต้องเปลี่ยนแม้แต่เปลี่ยนนามสกุลก็ยังมีใบรับรองที่จะต้องเปลี่ยนจากนายทะเบียนอยากรู้นักว่าโดดเรามีอะไรหรือจะเป็นหลักประกันการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลต้องมีใบหลักฐานเพิ่มเติมอีกหนึ่งใบจะต้องมีใบแนบใบกำกับอีกหนึ่งใบไม่ใช่หรือลองพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับสิ่งที่ไม่อยู่บ้างใครงมงายใครไม่งมงายใครเชื่อจริงใครเชื่อไม่จริงใครเมารอบใครไม่เมารอบอยากรู้เหตุผลของสิ่งที่ต้องเปลี่ยนอยากรู้เหตุผลที่สิ่งต้องเลิกมีไหมมีศาสดาองค์ใดมีพระพุทธเจ้าองค์ใดหรือมีศาสนาใดอยากรู้นักว่าเปลี่ยนได้ยังไงอย่างมากก็แค่ได้ระบายคนอื่นฟังเท่านั้นข้าพเจ้าทำผิดได้ไปฆ่าคนนู้นฆ่าคนนี้แต่ที่สุดของที่สุดยังไงก็คือต้องถูกจับถูกจองติดคุกติดตารางในที่สุดแต่รับสารภาพอย่างมากก็ได้ครึ่งหนึ่งผ่อนหนักผ่อนเบาประเภทที่ปฏิเสธความจริงนั้นถึงเบาว่าพอรู้มีหลักมีฐานรัดตัวถึงถูกหนักถ้าว่าด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมแล้วจะสำคัญตรงไหนสำคัญอะไรอยากรู้นักเสาร์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อยากรู้นักว่าวันไหนสำคัญวันไหนไม่สำคัญหากใจเราไม่ให้ความสำคัญมันจะมีอะไรมันมีแต่มืดกับสว่างเช่นเดียวกับโยนเพชรโยนพลอยให้ไก่มันจะเห็นความสำคัญจากเพชรพลอยอะไรมีราคาที่ไหนอยากรู้นักว่าการเปลี่ยนชื่อนามสกุลเนี่ยมันวิเศษขึ้นได้อย่างไรโทษเถอะน้ำหอมจะมาจากปารีสฝรั่งเศสฉีดเข้าไปก็หอมประเดียวประดาวเท่านั้นแหละเปลี่ยนไตเปลี่ยนตับเปลี่ยนหัวใจเครื่องช่วยหายใจเครื่องช่วยหายใจก็ชั่วประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแหละจริงหรือไม่อย่างไรหากไม่ใช่ของความเป็นธรรมที่มีอยู่กฎพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วอะไรเกินนิจจังทุกขังอนัตตานิจจังอทุกขังอัตตามีอยู่ไม่ใช่หรือหากเราไม่ปฏิเสธความเป็นธรรมใจเราก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวล หากเรายังไม่ยอมรับความเป็นธรรมที่แท้จริงเราก็ต้องติดลบอยู่นั่นแหละคนโรคประสาทอ่อนๆพอได้ยินเขาว่ามาเป็นโรคอย่างนั้นเป็นโรคอย่างนี้ตัวเองก็คิดไปหมดคล้ายตัวเองจะเป็นเหมือนกับเขาเริ่มประสาทอ่อนๆจะกินเจ้าของแล้วแทรกเขาในหัวใจนั่นแหละอันนี้โรคนี้ร้ายกว่าโรคเอดอย่างที่ได้ฟังแล้วว่ามีโยมที่มาจากตรังโยมประสิทธิ์เมื่อถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะต้นเดือนนี้เอามาฝากอยู่ปฏิบัติด้วยอันนั้นก็เรียกว่ายิ่งหนักกว่าโรคเอดประสาทร้อนพอถูกจดหมายขู่ฆ่ามาจากตรังมาอยู่ปฏิบัติด้วยพอเผลอปั๊บมันก็เกิดพอเผลอปั๊บมันก็เกิดพอเขาไปห้องน้ำเผลอก็เกิดประสาทร้อนนึกว่าเขาจะฆ่าเรียกยังไงก็ไม่ออกเรียกยังไงก็ไม่ออกกลัวเขาจะเรียกไปฆ่าต้องให้ครูบาอาจารย์ไปยืนยันเปิดห้องน้ำค่อยออกมาแต่แล้วก็ลากลับบ้านนี่ก็อาทิตย์ที่แล้วก็ข่าวว่ายิงตัวเองตายแล้วแต่ว่าในความเป็นศีลเป็นธรรมเราใครก็ใจเจ้าของนั่นแหละไม่เชื่อมันเจ้าของใจเจ้าของนั่นหลอกเจ้าของใครเขาจะไปหลอกตัวเองต้องพิจารณาให้ความจริงบ้างฝนตกถ้าเราไม่รองน้ำไว้จะมีประโยชน์อะไรมันก็คงต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยหากเรารองน้ำไว้ใช้เราก็จะมีประโยชน์ใช้น้ำดื่มน้ำฝนได้ถ้าเราปล่อยไปไม่มีคูมีกั้นมันก็ไปตามเหตุปัจจัยที่สูงสู่ที่ต่ำที่ต่ำถึงที่ต่ำก็ต้องกลายเป็นน้ำทะเลทั้งหมดไม่ใช่หรือสำคัญที่ไหนสำคัญที่เรารู้จักการเก็บรักษาสำคัญที่เรารู้จักการเอาใจใส่สำคัญที่เราสนใจใส่ใจเอาใจใส่ในความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งอย่างจึงสำเร็จได้จึงอยากรู้นักว่าอะไรอะไรคืออะไรอยากรู้นักอะไรไม่เป็นอะไรอยากรู้อยากเข้าใจนักว่าอะไรลองพยายามเป็นคนใจกว้างหลักทางพุทธศาสนาเป็นคนใจกว้างกล้าพูดกล้าแสดงออกมาชี้แจงเหตุผลอย่ากลายเป็นเรื่องทะเลาะกันเป็นเรื่องเอาเหตุเอาผลมาหักล้างกันแล้วเราก็จะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่งั้นเราก็จะปฏิเสธคำสอนพุทธเจ้าว่าไม่ดีไม่จริงทำดีแทบล้มแทบตายแล้วก็ยังไม่ได้ดีก็จะกลายเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจเจ้าของอย่าไปเข้าใจคนอื่นมากกว่าเข้าใจตัวเองใครเขาจะไปรู้ตัวเองมากกว่าตัวเราเองครูบาอาจารย์ก็บอกแล้วบอกว่าแพ้เป็นที่ใครใครก็รู้ตำหนิแพ้เป็นที่ใครใครก็ต้องรู้ถ้าไม่บอกแล้วใครจะไปตรัสรู้ได้ปัจจังสุทธิสุทธิเรื่องของใครเป็นเรื่องของใครไม่ใช่ยาชนิดเดียวจะถูกกับทุกโรคนะจะบอกให้แม้จะมีอาการคล้ายคลึงกันแต่ก็รักษาไม่หายเคยรักษาโรคชนิดนี้ด้วยยาชนิดนี้หายมาแล้วแต่เจอเขาจังๆแล้วไม่หายก็มีเพราะมันมีโรคอื่นแทรกซ้อนพวกคนเราก็ต่างกรรมต่างวาระไม่ใช่เหมือนกันหมดทุกคนเสมอไปเหตุฉะไหนเราจะต้องไปคนท้อแท้ต่อสิ่งที่มีอยู่ชีวิตที่เป็นศีลเป็นธรรมเป็นชีวิตที่มีลักษณะเปิดเผยเจ้าของคือใจกว้างยอมรับเหตุผลเคยใช้ชีวิตที่ยกยอดมารอบดลเดาแล้วพูดความจริงไม่ได้หากเราเข้าใจในหลักธรรมปฏิบัติเราก็จะสอนตัวเองให้รู้เรื่องตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างครูบาอาจารย์ถึงบอกว่าพยายามอยู่ระวังอยู่กามตัณหาไม่รู้จักที่เมื่อเกิดความอยากขึ้นมาในจิตในใจไม่มีเลือกที่แล้วที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้กามตัณหาบ้ามืดบอดสารพัดถ้าควบคุมไม่อยู่ภาวะตัณหาก็เหมือนกันอยากเป็นจนตัวสั่นวิภวะปัญหาวิภวะตัณหารักตัวกลัวตายจนตัวสั่นไม่อยากเป็นนั่นยังไม่ใช่ธรรมนั่นยังไม่ใช่วินัยนั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะนำตนของตนให้ดีขึ้นได้การจะเกิดอะไรการจะไม่เกิดอะไรการจะเป็นอะไรการจะไม่เป็นอะไรก็ต้องอาศัยหลักแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมพอที่เราจะเข้าใจในเนื้อท้ายแก่นแท้ของศาสนาพอที่เราจะยอมรับความเป็นปกติธรรมในใจเจ้าของซึ่งว่าด้วยความเข้าใจที่มีหลักมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาเราผู้นำพาซึ่งความตั้งใจมั่นในเหตุในผลที่มีอยู่ก็จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่ไม่ดื้อไม่ลั่นไม่ดันทุรังไม่เอาแต่ใจเจ้าของเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราไม่ได้เชื่อเหตุเชื่อผลในลักษณะนอกเหนือจากพระพุทธเจ้าจะยกอะไรมาสมอ้างโรคประสาทร้อนประสาทหลอก เห็นเขาเป็นเห็นเขาอะไรนึกว่าเราก็คงจะต้องเป็นอย่างเขาไม่ได้เป็นหรอกต่างคนต่างกรรมต่างวาระกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมตามวาระกรรมังสัตเตวิภัสสติยะดิดังหินัปปณีตายะทำอะไรดีหรือชั่วย่อมจำแนกกันแตกต่างกันไปจะเลวหรือปราณีตก็อยู่ที่การกระทำกัลยาณังวาปาปกังวาดีหรือชั่วตดายาดาระตัสดายาดาปวิสันติจากได้รับผลแห่งกรรมไม่ใช่หรือพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ไม่ใช่หรือหรือพุทธเจ้าตรัสไว้เพราะว่าต้องการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือตรัสไว้งั้นเหรอมีที่ไหนอย่างไรช่วยบอกหน่อยหากเราเข้าใจในหลักฐานที่มีอยู่เราก็จะได้ชื่อเป็นธรรมการที่เราต้องยอมรับในเหตุผลที่มีอยู่เพราะเป็นกำลังใจเท่านั้นเองใครกำลังใจเป็นกำลังใจเท่านั้นเองไอ้เรื่องจะหลีกจะเล่นจากสิ่งที่มีอยู่มันหลีกไม่พ้นหนีไม่ได้แพ้เป็นต้องระวังอย่าพิษไม่มีแพ้เป็นไม่ต้องระวังเท้าไม่มีแพ้เป็นฝ่ามือไม่มีแพ้เป็นไม่ต้องระวังอะไรตั้งใจถือพระวัดปฏิบัติคงเส้นคงวาเปิดใจกว้างอธิบายเจ้าของให้ได้สติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสติสมาธิปัญญาเบิกขาวางลงในหัวใจเจ้าของให้ถึงเหตุถึงผลถึงอัตถึงธรรมเราถึงจะเข้าใจความจริงได้ว่านี่เองคือหลักศาสนาไม่ใช่หลักของความจอมปลอมไม่ใช่ศาสดาด้นเดาไม่ใช่ศาสดายกเอาเมารอบไม่ใช่จะได้ไม่ได้จะเป็นไม่เป็นจะเกิดไม่เกิดก็มีที่มาที่ไปทั้งนั้นขาดสติเมื่อไรตายได้เหมือนนั้นอัปปมาโดมัจจุโนปทังผู้ไม่ประมาทคือคนที่มีความสมบูรณ์แล้วคือยังไม่ตายประมาโดมัจจโรปทังประมาทเมื่อไรก็ตายเหมือนนั้นแหละเราเชื่ออย่างนี้ไหมถ้าไม่เชื่ออย่างนี้ก็ยังว่านอกศาสนาเกิดอุบัติเหตุเพราะขาดสติสัมปชัญญะหากไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์รู้ควรรู้ไม่ควรรู้จำเป็นรู้ไม่จำเป็นรู้ช้ารู้เร็วรู้ไวรู้ไม่ไวนี่คือคำสอนพุทธเจ้าไม่ใช่หรือการที่เราจะเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาก็พยายามเอาความของจริงมาพิจารณาแล้วการลดลาวาสอกการวางลงปลงได้ถึงจะเกิดขึ้นกับใจถ้าไม่งั้นก็จะกลายเป็นคนที่ต้องดื้อดันทุรังอะไรว่าโรคดื้อยาไม่เชื่อพุทธเจ้ายังจะไปเชื่อนอกเหนือจากพุทธเจ้าอยู่ก็เรียกว่าคนนอกศาสนาพิจารณาถึงเหตุแก่นแท้ถึงเหตุถึงผลดูยกโทษก็ต่อเมื่อมีเหตุผลเพียงพอก็จะยกโทษให้ให้อภัยก็ต้องมีเหตุผลเพียงพอที่จะให้อภัยจะไม่ให้อภัยก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่อภัยจะเฉยไม่เฉยก็ต้องมีเหตุผลเพียงพอในการที่จะวางไม่วางหากเราเข้าใจได้อย่างนี้ความเป็นกลางเป็นธรรมย่อมเกิดขึ้นที่ใจฐานะว่าเราทุ่มเทชีวิตจิตใจมาฝึกมาฝาดมันปฏิบัติอดตาหลับขับตานอนยอมโกนผมโกนคิ้วยอมทุกสิ่งทุกอย่างหวังเพื่อหลักสัจธรรมให้ปรากฏขึ้นที่ใจหากเราเข้าใจอย่างนี้เราถึงบอกว่ารู้แก่นแท้รู้เนื้อแท้ความเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกล่าวว่าเป็นหลักใจหลักศาสนาเราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจะรักษาความเป็นปกติคงเส้นคงวาได้นำใส่ใจจริงที่นิ่งที่สงบนำใส่ใจจริงที่เย็นที่สงบจะนำพาทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าถึงเนื้อแท้แก่นแท้ของธรรมได้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกล่าวกันว่าหลักศาสนาคือหลักใจหลักใจเขาเรียกว่าหลักธรรมทำความเป็นจริงทำความจริงให้เกิดขึ้นกับจิตกับใจซึ่งกล่าวว่ายอมรับได้กับทุกสิ่งทุกอย่างนี่เขาเรียกว่าศาสนาหากเราผู้มีศาสนาประจำจิตประจำใจเราก็จะเข้าใจเนื้อแท้ของความมีศาสนาประจำใจกล่าวว่าเป็นศีลเป็นธรรมกล่าวว่าเป็นเหตุเป็นผลเพียงพอกล่าวว่าเป็นบุญเป็นกุศลเพียงพอเขาเรียกว่าหลักศาสนาหลักใจคนมีจิตใจเป็นศาสนามีจิตใจคงเส้นคงวาก็อยู่ตรงนี้กล่าวว่ามีศาสนาประจำใจกล่าวว่ามีเครื่องหมายคือศาสนาประจำใจหลักธรรมะปฏิบัติเข้าใจในเนื้อแท้แก่นแท้จึงทุ่มสุดตัวได้สุดตัวทุ่มสุดจิตสุดใจได้สุดจิตสุดใจถูกใจผีดีใจคนเป็นสิ่งที่มีเหตุผลเพียงพอธรรมะปฏิบัติก็จะสอนให้เราเข้าใจในแก่นแท้ว่าอยู่อย่างคนที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไปอย่างคนที่สมบูรณ์บริบูรณ์กล่าวว่ามีหลักธรรมประจำใจจึงเป็นคนไม่แล้งน้ำใจ การกระทำทุกสิ่งทุกอย่างจึงไม่ใช่เก่งอยู่คนเดียวและดีอยู่คนเดียวต่างก็เป็นอิงอาศัยซึ่งกันและกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าจะนำพาให้เราเป็นคนใจกว้างกับการยอมรับคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าหลักประกันตัวเราก็จะแน่วแน่นิ่งกับทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่จึงกล่าวว่าเป็นคนมีศาสนาประจำใจสังเกตอยู่อย่างนั้นธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุธรรมเจดีย์บรรจุพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบริขารเจดีหรือบริโภคเจดีบรรจุเครื่องใช้ไม้สอยอัฐาบริขารของพระพุทธเจ้าโพเทสิเจดีบรรจุรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเคารพเราเชื่อแล้วก็จงปฏิบัติตามเมื่อเรากันกรองทบทวนพิจารณาแล้วว่ามีเหตุผลถ้าเราเคารพเราเชื่อแต่เราไม่ปฏิบัติตามไม่แน่ใจว่าเราเคารพตรงไหนเชื่อตรงไหนที่ยุ่งยากวุ่นวายทุกวันนี้เพราะเข้าข้างตัวเองมากไปรักตัวกลัวตายจนไม่มีเหตุผลยุ่งยากวุ่นวายกลัวจะไม่ได้ดีจนไม่มีเหตุผลกล่าวว่ารักตัวกลัวตายจนคนเป็นคนวุ่นวายไปหมดทำอะไรก็จนกลายเป็นคนที่วุ่นวายไปหมดเขาเรียกว่าหลักไม่ค่อยดีหลักใจไม่ค่อยมั่นคงเกิดความระแวงเกิดความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอในจิตในใจของตนไม่สามารถที่ยกเหตุยกผลมาหักมาล้างได้ที่บอกว่าจะห้ามฝนไม่ให้ตกฝนก็ตกอยู่อย่างนี้จะห้ามแดดไม่ออกแดดก็ออกอยู่อย่างนี้จะห้ามฟ้าไม่ร้องก็ร้องอยู่อย่างนี้ซึ่งเวลานี้เราก็ดูว่าเป็นกลางคืนแต่ที่ตรงกันข้ามนิวยอร์กเป็นกลางวันซึ่งเป็นเวลาเดียวกันฉะนั้นเราจะปฏิเสธเหตุความจริงที่มีอยู่วัฏจักรคือการหมุนไปด้วยความเป็นจริงคือกลมไม่ใช่เรื่องของลีในลักษณะไม่มีเหตุผลหมุนไปหมุนมาไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ 2,000 กว่าปีมาแล้วยังไม่มีอะไรที่นอกเหตุนี้เนื้อผลที่พูดคุยกันไม่รู้เรื่องอคาตโรตถาคโตตถาคตเองเป็นแต่เพียงผู้ตรัสบอกนั้นความเชื่อที่มีอยู่แม้แต่บุรุษว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่เราก็ยอมรับนับถือมีความรู้ความสามารถเรายังเชื่อไม่ได้ทีเดียวเราต้องกรองต้องทบทวนอีกเขาว่ามาหรือจะต้องเชื่อเขาบอกมาหรือจะต้องเชื่อเชื่อสืบกันมาหรือจะต้องเชื่อพระเจ้าให้ทวนต่อความรู้สึกกันกรองทบทวนดังบทว่านิสัมมะกรณังเสยโยใครควรก่อนใครเชื่ออย่างนั้นไม่ใช่หรือลองพิจารณาธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์นำมาชี้แจงแสดงเหตุผลจริงเท็จอย่างไรในความเข้าใจที่เราตัดสินใจแล้วเราจะเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าละเอียดมากขึ้นเราจะไม่เป็นคนที่รักตัวกลัวตายวุ่นวายจนไม่มีเหตุผลเพียงพอหลักศาสนาเป็นหลักของการเปิดเผยไม่ใช่หลักของไม่มีความจริงไม่ใช่หลักอันลับตื่นเป็นลักษณะที่เปิดเผยได้ทุกสิ่งทุกอย่างวิทยาศาสตร์ยังเกิดทีหลังไม่กี่ปีมานี้พุทธศาสตร์เกิดมาไม่รู้กี่ปีมาแล้ว 2,000 กว่าปีมาแล้วก่อนพุทธศก80ปีจะตั้งพุทธศักราชแล้วก่อน80ปีถ้ารวมเริ่มเกิดก็เรียกว่า 2,540 ปีแล้วที่ผ่านมา 2,600 ปีมาแล้วถ้าว่าได้เหตุได้ผลทำไมเราพูดกันไม่ได้ทำไมเราคุยกันไม่ได้หากเมื่อจิตใจเราเป็นศีลเป็นธรรมเราอธิบายกันได้สำคัญว่าเรานั้นจะถือด้านจะทิฏฐิมานะอย่าแพ้วชนะจนไม่มีข้อต่อรองหรือข้อแย้งข้อขัดส่วนหนึ่งเป็นยาเสริมกำลังใจเหมือนอาหารเสริมไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีเป็นอาหารเสริมแต่จริงๆแล้วถ้าเราทานตามปกติเราก็อยู่ได้ที่บอกว่าเราจะทานอาหารดีแค่ไหนมีเงินแค่ไหนมียศแค่ไหนมีอำนาจแค่ไหนอยากรู้นักบริวารแค่ไหนก็ยังไม่สามารถทำให้เราอยู่ยืนได้แต่นอกจากศีลจากธรรมแล้วอยากยิงจึงบอกคุณย่าอายุตั้ง115ปีเป็นอย่างน้อยเพิ่งจะจากไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ท่านไม่ได้มีอาหารเสริมท่านก็ทานยาต่างๆปกติของท่านไม่มีวิตามินซีวิตามินบีวิตามินอะไรทั้งนั้นท่านก็อยู่ของท่านมาได้ตั้ง115ปีของท่านไม่มีอะไรละแม้แต่ไปตรวจแล้วก็ยังไม่มีโรคประจำตัวก็มีโรคร้ายที่ประจำตัวไม่มีจะภาษาอะไรถ้าเราให้เหตุให้ผลให้ความเป็นธรรมกับของจริงแล้วเราจะมีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ใช่หลักศีลหลักธรรมแล้วหลักอะไรพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าอย่างนี้นะทำอย่างไรก็ต้องได้อย่างนั้นจะยุสั้นยุยืนจะสวยไม่สวยจะขี้เละไม่ขี้เละจะจนหรือรวยก็ไม่ใช่เรื่องของเหตุผลอะไรที่ไม่มีมีเหตุผลที่ไปที่มาอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละหากได้ฝึกมาดีก็ย่อมดีตามเหตุปัจจัยหากได้ฝึกมาไม่ดีก็ย่อมไปตามเหตุปัจจัยแต่เราเชื่อพระเจ้าอย่างนี้ไม่ใช่หรือเราเชื่ออย่างอื่นเงินก็ซื้อไม่ได้ยศก็ซื้อไม่ได้ไม่ใช่หรือข้าทาสบริวารก็ยังซื้อไม่ได้ไม่รู้จะให้อายุสั้นอายุยาวยาแค่ไหนอย่างไรยาขนาดไหนบอกมาหน่อยคุณย่าไม่ได้มีขวดยาเต็มไปหมดไม่ได้มียาเต็มหัวนอนข้างหัวนอนในกระเป๋าเต็มไปหมดไม่มีนะอย่างมากก็มีแต่หมากกินหมากตำหมากกินหมากจนถึงอายุสุดท้าย115ปีเป็นอย่างน้อยท่านก็กินหมากของท่านอยู่นั้นกินหมากจนนาทีสุดท้ายก่อนที่จะละสังขารไม่ใช่หรืออยากจะถามนักว่าธรรมชาติก็ทำให้เราอยู่ได้อยู่แล้วถ้าเราเข้าใจธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติอยู่อย่างคนมีเหตุมีผลการเกิดของเราก็จะเข้าใจในหลักธรรมหลักวินัยก็ได้ว่าหลักศีลหลักธรรมการจะเป็นไม่เป็นการจะได้ไม่ได้การจะเกิดไม่เกิดเห็นจะมีอะไรมากมายบางคนเทศตั้งแต่เช้ายันเย็นเย็นยันสว่างก็ไม่เห็นจะมีอะไรมากมายบางคนไม่ได้เทศก็คอแหบคอแห้งบางคนไม่ได้เทศก็อย่างที่ว่าเป็นหืดเป็นหอบบางคนก็ไม่ได้เทศพูดเล็กๆน้อยๆก็เรียกว่ามีคอรำคออักเสบไปหมดบางคนเทศทั้งวันทั้งคืนสวดทั้งวันทั้งคืนก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรบางคนนิดหน่อยก็ไม่ได้นี่แสดงว่ามีเหตุมีที่มาที่ไปแตกต่างกันอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตก็ต้องมีการเกิดขึ้นแตกต่างกันตามกรรมตามวาระหากเราให้ความเป็นธรรมกับเจ้าของเราก็จะเป็นคนใจกว้างหลักศาสนาเป็นหลักใจกว้างไม่ใช่หลักใจแคบอธิบายได้ทุกแง่ทุกมุมไม่ใช่เรื่องของคนใจแคบหลักศาสนาหากเราเข้าใจในหลักศาสนาเราไม่ใช่คนใจแคบใจกว้างธรรมะปฏิบัติจึงสอนให้เราอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างสอนให้เรารู้อย่าปานกลางตื่นลึกน้ำบางละเอียดหากเราเข้าใจได้อย่างนี้เราก็จะรู้ดีรู้ชั่วรู้ตัวรู้ตนรู้ความมีเหตุมีผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างสัจธรรมมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความมีน้ำใจก็ได้สร้างออกด้วยการกระทำคำพูดและความคิดต่างคนต่างก็ยอมรับความคิดซึ่งกันและกันหากมีเหตุผลเพียงพอนี่คือคนมีน้ำใจอุณหภูมิปรับได้ปรับใจยาคล้องได้เมื่อไหร่ที่ไหนก็ปรับใจยาคล้องได้หลักศาสนาเป็นหลักที่คนออกมาจากเหตุจากผลหัวใจยาคล้องนั้นที่ต้องขีดต้องเขียนไว้ก็มาจากจิตจากใจไม่ใช่หรือ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมนั้นไม่ได้ตรัสรู้มาจากขีดจากเขียนตรัสรู้จากความจริงบรรดาพุทธสาวกจำได้จากโอจึงมาสรุปรวบรวมที่พระองค์ตรัสไว้อย่างไรเป็นบทเป็นตอนเป็นคำเป็นคำสั่งคำสอนให้เราได้แนวทางหลักแห่งการฝึกปฏิบัตินำไปสู่ความเข้าใจในเหตุผลที่มีอยู่การขีดการเขียนทีหลังพระวินัยก็เกิดทีหลังพระสูตรก็เกิดทีหลังพระวิธรรมก็เกิดทีหลังมาขีดเขียนไว้ทีหลังครั้งพุทธเจ้ายังอยู่พระองค์ตรัสโดยพระโอษฐ์ของพระองค์เองอาศัยพระมหากัสสปะก็ดีพระอานนท์ก็ดีพระสารีบุตรก็ดีบรรดาพุทธสาวกทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่บรรดาปเถรานุเถระก็ดีพุทธสาวกพุทธสาวิกาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหมดพุทธบริษัท4ได้รวบรวมคำสั่งคำสอนพระพุทธเจ้ามารวบรวมร้อยรวมกันเป็นพระธรรมเป็นพระวินัยกล่าวว่าพระไตรปิฎกไม่ใช่หรือเขียนทีหลังขีดทีหลังตั้งที่พระทัยขององค์ตรัสที่พระทัยขององค์เมื่อพุทธสาวกพุทธสาวิกาได้รวบรวมไว้จึงได้ชื่อว่าพระไตรปิฎกทีหลังไม่ใช่หรือหากเราจะไม่ปฏิเสธความเป็นธรรมกับสิ่งที่มีอยู่เราจะเป็นคนที่ใจกว้างการกำหนดชื่อกำหนดทีหลังการกำหนดอะไรก็กำหนดทีหลังดูลักษณะความเหมาะสมตั้งให้คล้องให้จองให้สอดคล้องกับชื่อบิดามารดาให้สอดคล้องกับสิ่งที่มนุษย์กำหนดกันว่าวันเดือนปีแต่ว่าโดยความเป็นศีลเป็นธรรมแล้วมืดก็สว่างถ้าไม่ได้ตั้งใจทำความดีก็คงเปล่าประโยชน์จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีก็ไม่ได้มีความหมายอะไรไม่ว่าจะเกิดวันอาทิตย์ยันวันเสาร์ก็ดูจะไม่มีประโยชน์อะไรหากไม่ได้ประกอบความดีอะไรวันวันก็ไม่มีภาษาอะไรเราเชื่อพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้ไม่ใช่หรือหรือเราเชื่ออย่างอื่นเชื่อนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเชื่องมงายเท่านั้นเองมืดสว่างจะทำอะไรถ้าเราไม่ทำมีแต่กินกับนอนมันจะดีได้อย่างไรมืดกับสว่างจะดีได้ก็ต้องเมื่อเราขยันอดทนมุมานะสร้างเนื้อสร้างตัว
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: จอเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน450บาทนายสุรศักดิ์ดึง 8,000 ล้านบาทคืนแหล่งท่องเที่ยวนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาเปิดเผยภายหลังเป็นประธานที่ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อรับฟังความเห็นจากภาครัฐเอกชนและประชาชนสังคมอย่างต่อเนื่องการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์จะสิ้นสุดลง28กันยายนซึ่งมีผู้เห็นด้วยกับร่างประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ 80% ว่ากระทรวงจะนำข้อมูลทั้ง2ส่วนไปพิจารณากำหนดแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดทำประกันภัยเพื่อลดภาระค่ารักษาของรัฐและนำรายได้ไปจัดสรรเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่านกองทุนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกันยายน2569มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแล้วกว่า22ล้านคนสร้างรายได้มากกว่า1ล้านล้านบาทการรักษาความเชื่อมั่นจึงต้องครอบคลุมทั้งความปลอดภัยของผู้เดินทางและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวผลการรับฟังครั้งนี้จะช่วยให้เราออกแบบนโยบายในการสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวตลอดจนการจัดหาประกันภัยที่คุ้มครองนักท่องเที่ยวและบรรเทาภาระของสถานการณ์สถานพยาบาลและลดภาระภาษีประชาชนพร้อมนำรายได้ไปดูแลแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนอย่างทั่วถึงร่างประกาศเสนอจัดเก็บ450บาทต่อคนเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเกณฑ์ที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางอากาศเมื่อประกาศมีผลบังคับใช้และชะลอทางบกทางน้ำไว้1ปีรายได้จะเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยส่วนหนึ่งจะนำไปจัดหาประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวผู้ชำระค่าธรรมเนียมและครอบคลุมกรณีเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มความคุ้มครองอีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนโดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณประจำปีเพียงช่องทางเดียวจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: โดนเปรอะเปื้อน
10: กระเต้นไปทำอะไรมาเนื้อตัวเปื้อนไปหมด
11: ก้าวแต้มเนี่ยสนจริงๆ
12: คงไปไล่จับหนูตรงที่รกๆหลังบ้านละสิ
11: เฮ้เฮ้เดาเก่งนี่ฉันวิ่งไล่หนูและจับหนูได้ด้วยแต่ต้องแลกกับเนื้อตัวเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนอย่างเงี้ย
12: เลอะเทอะและอะไรอีกนะพูดอีกทีสิ
11: เลอะเทอะเปื้อนเปื้อน
12: ก้าวแต้มพูดคำควบกล้ำไม่ชัดอีกแล้ว
11: คำไหนล่ะ
12: ก็คำว่าเปรอะเปื้อนไงไม่ใช่เปอะเปื้อนเลอะเทอะเปรอะเปื้อนคำว่าเปรอะต้องออกเสียงปอปลาควบรอเรือให้ชัดเจน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำหรับเพลงต่อไปนี้เหมาะเป็นพิเศษสำหรับชมรมคนรักออดดอนคาแล้วก็ผู้ใหญ่ขวัญตาลเซียนชมรมคนรักลูกทุ่งพี่ติ๋มน้องนกใสสามแล้วก็ป๋าสะอาดปตุมปสมใจแล้วก็น้องติ๊กพระประแดง
1: เดี๋ยวหัวหน้า
0: อะไรสิ
1: แหมอะไรสิไอ้ชมรมอื่นเนี่ยเคยได้ยินเคยได้ฟังนะแต่ตาลเซียนมันอยู่ไหนเนี่ย
0: อยู่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอด่านมะขามเตี้ย
1: มะขามเตี้ยยังไงนะ
0: อ๋อต้นมะขามมันไม่สูงนะครับนะ
1: หัวหน้าเนี่ยเขาถามกันมาจังเลยว่าหัวหน้านี่อายุเท่าไหร่เนี่ย
0: เอามากี่บาท
1: เอ้ยเขาถามอายุ
0: อ๋อนึกว่าถามเรื่องอายุ
1: ไม่ได้ถามอายุถามอายุ
0: อันนึกว่าถามกันเรื่องอะไรที่แท้ก็ถามกันเรื่องอายุแต่ถ้าถามกันเรื่องอายุแล้วก็ขอตอบด้วยเพลงนี้กันเลย

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ตำรวจรับแจ้งเหตุกรณีผู้เสียหายอายุ19ปีถูกกลุ่มคนร้ายใช้กลอุบายหลอกลวงจนสูญเงินรวมกว่า 600,000 บาทคนร้ายแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก่อนโอนสายต่อไปยังบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ของตนเองจากการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินผู้เสียหายถูกหลอกให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหลายครั้งรวม5รายการเป็นเงิน 200,000 กว่าบาทระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนที่ผ่านมาก่อนเงินจะถูกโอนต่อผ่านบัญชีบุคคลหลายรายและมีบางส่วนถูกนำไปซื้อทองคำกับร้านทองที่มีมูลค่านับล้านบาทนอกจากนี้การโอนเงินผ่านบัญชีคนร้ายยังหลอกให้ผู้เสียหายถอนเงินสดจำนวน 450,000 บาทแล้วนัดหมายให้นำเงินไปส่งมอบให้กับคนร้ายที่มารับบริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านศาลายาจังหวัดนครปฐมอีกด้วยจากพยานหลักฐานพบว่าเมื่อคนร้ายรับเงินสดจากผู้เสียหายแล้วมีการส่งต่อเป็นทอดๆโดยมีชายสัญชาติจีนรายหนึ่งออกหมายจับแล้วได้นำเงินสดไปส่งที่หน้าหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งพื้นที่แขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานจนขออำนาจศาลออกหมายจับได้สำเร็จ6ตุลาคม2569ตำรวจได้นำกำลังเจ้าหน้าที่สังกัดพร้อมหมายค้นศาลอาญามีนบุรีลงวันที่5ตุลาคมเข้าตรวจค้นบ้านพักในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งพื้นที่แขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงพบผู้อยู่อาศัย11รายสัญชาติจีนเมียนมารัสเซียไทยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาจำนวน3รายได้แก่มิสเตอร์ลู่อายุ37ปีสัญชาติจีนทำหน้าที่รับเงินสดจากแม่บ้านชาวเมียนมามิสเชียงอายุ35ปีแม่บ้านสัญชาติเมียนมาทำหน้าที่รับเงินสดไปส่งมอบให้ผู้ต้องหาชาวจีนและมิสเมียนนี่อายุ24ปีแม่บ้านสัญชาติเมียนมาทำหน้าที่รับเงินสดไปส่งมอบให้ผู้ต้องหาชาวจีนนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันยึดทรัพย์สินของกลางกว่า40รายการด้วยกันอย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมสืบสวนขยายผลเส้นทางทางการเงินและทรัพย์สินเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้รับผลประโยชน์และบุคคลในเครือข่ายที่เหลือเพื่อนำตัวมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store
9: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: เกษตรเพื่อประชาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ขยายการแพร่ระบาดไปทั่วโลกส่งผลให้แต่ละประเทศตระหนักถึงมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคหลายประเทศจึงมีความต้องการใช้ถุงมือยางมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะถุงมือยางที่ใช้ทางการแพทย์สำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกถุงมือยางทางการแพทย์เป็นอันดับ2ของโลกรองจากประเทศมาเลเซียได้ผลิตและส่งออกถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางสังเคราะห์ภายใต้มาตรฐานรองรับคุณภาพสินค้า ISO-1193-1 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลสำหรับถุงมือตรวจโรคซึ่งผลิตจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์และ ISO-10282 สำหรับมาตรฐานถุงมือผ่าตัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTEC ได้มีการวิจัยและสามารถลดปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำในถุงมือยางธรรมชาติได้ต่ำกว่า200ไมโครแกรมตามมาตรฐานที่ ASTM กำหนดโดยคุณสมบัติทางกายภาพยังคงเหมือนเดิม ซึ่งการวิจัยดังกล่าวผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้วอยู่ระหว่างการทดสอบในระดับโรงงานจึงเชื่อได้ว่าถุงมือยางของประเทศไทยมีความปลอดภัยและสามารถส่งออกไปทั่วโลกได้สำหรับก้าวต่อไปจะมีการร่วมบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีถุงมือยางของหลายภาคส่วนเช่นการยางแห่งประเทศไทย MTEC กรมวิทยาศาสตร์บริการมหาวิทยาลัยต่างๆและผู้ประกอบการถุงมือยางสนับสนุนโดยการยางแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมอโบรา

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ครั้งรื้อภาษีเดินทางต่างประเทศเก็บทุกสัญชาติ 1,000 บาทต่อเที่ยวบินแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังรายงานว่ากระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรจะเดินหน้าศึกษาจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจากผู้เดินทางทุกสัญชาติเตรียมเปิดทางจัดเก็บระยะแรกเฉพาะผู้เดินทางออกนอกประเทศทางอากาศในอัตรา 1,000 บาทต่อครั้งกำหนดเพดานภาษีไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งพร้อมยกเว้นผู้เดินทางบางประเภทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยมอบหมายกรมสรรพากรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรหวังเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากรของรัฐและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังทั้งนี้ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรครั้งที่1เริ่มตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง29ตุลาคม2569ซึ่งมีหลักการสำคัญแตกต่างจากระบบภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรที่ประเทศไทยเคยใช้ในอดีตสาระสำคัญของร่างกฎหมายคือการกำหนดให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทุกสัญชาติมีหน้าที่เสียภาษีทุกครั้งที่เดินทางออกนอกประเทศไทยเว้นแต่จะเข้าหลักเกณฑ์ได้รับยกเว้นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยในระยะแรกจะจัดเก็บเฉพาะการเดินทางทางอากาศในอัตรา 1,000 บาทต่อครั้งและกำหนดเพดานภาษีไว้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งทั้งนี้เอกสารการเปิดรับฟังความคิดเห็นระบุว่ารัฐบาลมีนโยบายบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังและต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกระทรวงการคลังจึงมอบหมายให้กรมสรรพากรพิจารณาจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจากผู้เดินทางทุกสัญชาติจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจ.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนสีกรมท่า
10: วันนี้คุณแม่พาก้อยไปซื้อกระโปรงนักเรียนคุณแม่บอกว่าจะซื้อกระโปรงสีกรมท่าแต่คนขายบอกว่ากระโปรงสีกรมขายหมดแล้ว
11: คนขายพูดย่อๆว่าสีกรมก็คือสีกรมท่า
10: สีกรมท่าเป็นสีน้ำเงินทำไมเรียกว่าสีกรมท่าล่ะพี่เก่ง
11: พี่ไม่รู้ว่าทำไมเรียกสีน้ำเงินเข้มๆว่าสีกรมท่าแต่คุณพ่อน่ะเคยบอกว่าสมัยก่อนมีกรมหนึ่งชื่อกรมท่าข้าราชการกรมท่าเนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติ
10: กรมท่ากับสีกรมท่าเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกันนะชื่อก็คล้ายๆกัน
12: นั่นสิชื่อกรมท่าบางคนเรียกกรมท่าแต่สีต้องเรียกว่าสีกรมท่าสมัยก่อนข้าราชการกรมท่าใส่เสื้อสีน้ำเงินเข้มเป็นเครื่องแบบชาวบ้านจึงเรียกสีน้ำเงินเข้มว่าสีกรมท่า
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดี